0: กระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเตรียมเข้ามากำกับดูแลและสนับสนุนการประกอบกิจการ Data Center ใน3ประเด็นหลักประกอบด้วยการจัดระเบียบด้านผังเมืองการบริหารจัดการการให้บริการด้านไฟฟ้าและการบริหารจัดการการให้บริการด้านน้ำประปาพร้อมยืนยันว่าสถานการณ์ปัจจุบันการขยายตัวของการลงทุนในกิจการ Data Center จะยังไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นต่อการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาในส่วนที่ให้บริการแก่ภาคประชาชนขณะเดียวกันจะชะลอการให้บริการระบบสาธารณูปโภคสำหรับโครงการก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่ที่จะยังไม่ได้เริ่มต้นดำเนินการก่อสร้างออกไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center จะออกระเบียบและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลฉบับใหม่เสร็จสิ้นและประกาศใช้อย่างเป็นทางการนพศรแก้วคำรายงาน
1: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญซึ่งกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
2: นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตให้มีความคืบหน้าจนสามารถมีข้อสรุปได้ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในการผลักดันภารกิจนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทั้งไทยและสหรัฐร่วมกันในระยะยาวภาพรวมของการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีฝ่ายสหรัฐแสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อความตั้งใจของฝ่ายไทยโดยเห็นว่าการเจรจาในครั้งนี้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญร่วมกันได้ก่อนที่จะมีการประกาศผลการไต่สวนภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างทั้งนี้ฝ่ายสหรัฐให้ความมั่นใจว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีจากผลการไต่สวนดังกล่าวอย่างเป็นธรรมและแข่งขันได้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบร่วมกันให้ทีมเจรจาในระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายช่วยกันสรุปผลในประเด็นปลีกย่อยให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของฝ่ายไทยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาในการผลักดันการเจรจาอาร์ตสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของไทยในการเดินหน้าผลักดันความสัมพันธ์ไทยสหรัฐในทุกมิติซึ่งหากการเจรจาได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในท้ายที่สุดจะช่วยให้ไทยได้รับอัตราภาษีที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคได้พร้อมรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดสหรัฐป้องกันการสูญเสียอาชีพในภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรตลอดจนรักษารายได้ของประชาชนไทยในภาพรวมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศมาลิชโยรายงาน
3: กระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้จองซื้อพันธบัตรออม Plus ผ่านช่องทางบอนคอนเน็กวงเงิน 2,000 ล้านบาทในวันที่7ถึงวันที่9กันยายนนี้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัสครั้งที่2ในวันแรกเมื่อวันนี้ผ่านบอเลตสบมบนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีสามารถจำหน่ายครบเต็มวงเงิน 2,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามผู้ที่ซื้อผ่านแอปเป๋าตังไม่ทันสามารถจองซื้อผ่านช่องทางบอนคอนเน็กวงเงินจำหน่าย 2,000 ล้านบาทโดยสามารถจองซื้อได้ผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมทั้ง24แห่งและผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเริ่มต้นจองซื้อขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทโดยจะใช้วิธีการจัดสรรแบบ Small Lot First คือการทยอยจัดสรรให้ผู้จองซื้อทุกรายครั้งละ 1,000 บาทจนกว่าจะครบวงเงินจำหน่ายซึ่งผู้ที่จองซื้อทุกรายจะได้เป็นเจ้าของพันธบัตรออม Plus อย่างแน่นอนทั้งนี้สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นของวันที่7กันยายนจนถึงเวลา 15:00 นของวันที่9กันยายนนี้และจะประกาศผลการจัดสรรในวันที่10กันยายนต่อไป
1: กระทรวงพลังงานส่งทีมสุดซอยนำหลักฐานยื่นดำเนินคดี5คลังน้ำมันเพิ่มเติมหลังพบกักตุนน้ำมันสูงกว่าปกตินางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานกรรมการทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้นำเอกสารหลักฐานเข้ายื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและกรมการค้าภายใน พื่อตรวจสอบและดำเนินคดีกับคลังน้ำมันเพิ่มเติมอีก5แห่งหลังพบพฤติกรรมต้องสงสัยในช่วงวิกฤตเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมที่ผ่านมาเข้าข่ายการกักตุนประวิงเวลาปฏิเสธการขายและมียอดน้ำมันคงเหลือสูงกว่า

0: ปกติถึง 1.67 ล้านลิตรซึ่งนำไปสู่ยอดรวมผู้ค้าที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีแล้วทั้งสิ้น21รายพร้อมกันนี้เตรียมยกระดับระบบบริหารจัดการอุปทานน้ำมันทั้งประเทศด้วยการพัฒนาระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการรับน้ำมันเข้าแต่ไม่จ่ายออกปรับปรุงใบกำกับการขนส่งให้ตรวจสอบเส้นทางได้แบบเรียลไทม์และบูรณาการการทำงานร่วมกับระดับจังหวัดเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสเก็งกำไรสร้างบรรทัดฐานการบังคับใช้กฎหมายที่เด็ดขาดและพิทักษ์ผลประโยชน์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานได้อย่างเป็นธรรม
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันโครงการ THAI Passport ใช้แอปทางรัฐและไทยดีในขั้นตอนยืนยันสิทธิ์เท่านั้นและระบบจะลบข้อมูลใน30วันเพื่อความปลอดภัยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงต่อข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ภายใต้โครงการ THAI Passport ผ่านแพลตฟอร์ม AI Pass ว่าสำหรับการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือทางรัฐในช่วงแรกเป็นเพียงขั้นตอนการยืนยันตัวตนความเป็นประชาชนสัญชาติไทยเพื่อรับสิทธิ์เท่านั้นส่วนการใช้งานประจำวันจะใช้อีเมลส่วนตัวในการล็อกอินตามปกติซึ่งมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยรัฐบาลได้ทำข้อตกลงที่รัดกุมกับผู้ให้บริการ AI ปลายทางยืนยันว่าข้อมูลที่ผู้ใช้พิมพ์ในระบบ AI Pass จะไม่ถูกนำไปเทรนโมเดลต่อและมีระบบความปลอดภัยขั้นสูงที่จะทำการล้างและลบข้อมูลทั้งหมดออกจากระบบภายใน30วันจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่รั่วไหลพร้อมเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนใช้งานโครงการ THAI Passport โดยผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนนี้จะได้รับสิทธิพิเศษปรับระดับบัญชีเป็นระดับผู้สร้างสรรค์หรือระดับโปรทันทีตั้งแต่เริ่มต้นทั้งนี้เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและมีคุณภาพสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพได้
0: รัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันนี้รับฟังนายปกรณ์นินประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินเริ่มเสาร์แรกกับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประเด็นการปรับระบบราชการซึ่งเป็นรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงขณะเดียวกันรัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและรับรู้ถึงเหตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบโดยประชาชนสามารถติดตามรายการได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 น.เริ่มวันนี้ทางโทรทัศน์ NBT MCOT HD และททบ5สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และไทยคู่ฟ้า
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
3: รมการปกครองกระทรวงมหาดไทยขานรับมติครม.สั่งการนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดเร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยมุ่งเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่1บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำ 2. ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำทั้งนี้ให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1-15 กันยายน 2569พร้อมรายงานผลดำเนินการงานตามระบบที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่ง แล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: เจ็ดนาฬิกา16นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการคลังของสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรธนาคาร Golden Global ของตุรกีและบริษัทในเครือด้วยกล่าวหาว่าธนาคารแห่งนี้อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC และให้ความช่วยเหลือรัฐบาลอิหร่านในการโอนย้ายเงินทุนไปยังต่างประเทศอย่างไรก็ตามธนาคาร Golden Global ปฏิเสธว่าไม่ได้ดำเนินธุรกรรมทางธนาคารใดๆกับอิหร่านการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐดำเนินมาตรการวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ที่รุนแรงที่สุดเพื่อกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านพร้อมเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่ยังคงทำการค้ากับอิหร่านจะต้องเผชิญกับผลกระทบที่รุนแรง
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีสำนักงานใหญ่ของหน่วยงานความมั่นคงยูเครนหรือ SBU ในกรุงเคียฟขออภัยค่ะในกรุงเคียฟเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยมุ่งเป้าโจมตีห้องทำงานของผู้อำนวยการหน่วย USBอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีเซเลนสกี้ไม่ได้เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่นายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรดคุชเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนในวันอาทิตย์นี้เพื่อหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าองค์การสหประชาชาติหรือ UN ในเนปาลและพันธมิตรเตรียมระดมเงินทุนมูลค่า50ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนมากกว่า 84,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากเขตน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยการช่วยเหลือจะมุ่งเน้นไปที่การจัดหาอาหารสถานที่พักพิงชั่วคราวน้ำสะอาดและการดูแลรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยด้านทางการเนปาลเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้อยู่ที่ 1,259 รายและสูญหายอีก 5,083 รายขณะที่สื่อทางการจีนรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในเขตจีหลงของเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย31รายและสูญหาย531ราย
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ระบุว่ารัฐบาลมาเลเซียประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตเซเรียนรัฐซาราวักบนเกาะบอร์เนียวทางตะวันออกของประเทศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนื่องจากพื้นที่แห่งนี้กำลังเผชิญกับหมอกควันพิษที่เกิดจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียโดยมีดัชนีมลพิษทางอากาศหรือAPI เพิ่มสูงถึง519ซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนขณะที่นายดักลาสอุกาเอมบาสประธานคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติแห่งรัฐซาราวักเน้นย้ำว่าการประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในเขตเซเรียเท่านั้นพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนในเขตเซเรียนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากาก N95 หรือหน้ากากอนามัย3ชั้นเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากหมอกควันพิษต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบผลรองชนะเลิศชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ3ของโลกแพ้กับแอนเดอร์แอนทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์ก 1-2 เกม 21-18 17-21 และ 18-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบผลรองชนะเลิศส่วนหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมือ30ของโลกแพ้อากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น0-2 เกม 18-21 และ 16-21 ตกรอบไปเช่นกันด้านหญิงคู่นันทการกับเบญพาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ43ของโลกแพ้ให้กับซายากะฮิโรตะกับอายาโกะซูคาราโมโต้คู่มืออันดับ29ของโลกจากญี่ปุ่น1-2 เกม 21-19 13-21 และ 18-21 ส่งผลให้นักแบดมินตันไทยตกรอบรายการนี้ทั้งหมดแล้วศึกกอล์ฟไทย LPGA ทัวร์สิงห์ SAT ปราจีนบุรี Lady Championship 2026ที่สนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับพาร์ท72จังหวัดปราจีนบุรีในรอบสุดท้ายอชิรยาศรีวงศ์โปรป้ายแดงวัย17ปีจากจังหวัดเลยประเดิมคว้าแชมป์กอล์ฟอาชีพรายการแรกในชีวิตได้สำเร็จหลังทำสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์204เป็นนักกอล์ฟคนที่2ในประวัติศาสตร์ไทย LPGA ทัวร์ต่อจากโปรเปียโนอภิชยายุบลที่สามารถคว้าแชมป์ได้ทันทีตั้งแต่การลงแข่งขันรายการแรกหลังเทิร์นโปรขณะที่อันดับ2เป็นของโปรอิ่มพัฒนารัตน์รัตนวรรณสกอร์รวม10อันเดอร์พาร์206สนุกเกอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนครสวรรค์ครับที่โรงยิม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์รอบ8คนสุดท้ายนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรมืออันดับ1ของไทยและแชมป์เก่าโชว์ฟอร์มสมราคาแทงเอาชนะจอมคิวรุ่นเก่าหนูดาวดึงนพดลนพจร 4-1 เฟรมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับม้ามืดของรายการแม็กอ่างทองปราโมทขยายสีมืออันดับ27ประเทศไทยที่เอาชนะไบรท์ศรีราชาและณพงษ์ชัยกุลมืออันดับ4ประเทศไทย 4-2 เฟรมแข่งขันในวันนี้ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยก่อนหมดวาระผู้ว่าการกกท.ในปีนี้ว่าเชื่อมั่นว่าผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่นางโปรดปรานสมานมิตรซึ่งเป็นคนในกกท.ที่ทำหน้าที่ต่อเนื่องมาอย่างยาวนานจะสามารถสานต่อภารกิจต่างๆของกกท.ได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการพัฒนานักกีฬาของประเทศหรือเรื่องที่ยังต้องทำต่อทั้งเรื่องการวางแผนตั้งหน่วยงานต่างๆของกระทรวงกีฬาการตั้งสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามที่เป็นองค์กรอิสระหรือการตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติและหน่วยงานระงับข้อพิพาททางการกีฬาเป็นต้นพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่7ในช่วงวันที่5ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยตากและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 27-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคาม101นครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรต ั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14 นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 88 เซนติเมตรและเวลา 21 นาฬิกา 25 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 4 เมตร 54 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6 นาฬิกา 34 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 54 เซนติเมตรและเวลา 16 นาฬิกา 15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 67 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18 นาฬิกา 33 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18 นาฬิกา 26 นาที
7: 1 นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำเจ้าของรถหากถึงกำหนดชำระภาษีให้ดำเนินการชำระตามช่องทางของกรมการขนส่งทางบกอย่าปล่อยให้ขาดจนโดนค่าปรับหรือถูกระงับทะเบียนซึ่งสามารถเช็คและต่อภาษีรถง่ายๆล่วงหน้าได้ถึง90วันผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tag Plus หรือ eservice.dlt.go.th สะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่กรมการขนส่งทางบกหากขาดต่อภาษีรถอาจต้องจ่ายเงินมากกว่าที่คิดขาดการต่อภาษีรถไม่เกิน1ปีค่าปรับล่าช้า 1% ต่อเดือนเศษของเดือนคิดเป็น1เดือนยังต่อออนไลน์ได้ตามปกติขาดการต่อภาษีเกิน1ปีหรือ1ปีถึง3ปีเสียค่าปรับ 1% ต่อเดือนและต้องนำรถไปตรวจสภาพหรือตรอ.ก่อนยื่นชำระหากขาดภาษีเกิน3ปีทะเบียนถูกระงับทันทีต้องคืนป้ายเล่มชำระภาษีย้อนหลังสูงสุด3ปีพร้อมค่าปรับและต้องตรวจสภาพที่ขนส่งเพื่อยื่นขอจดทะเบียนใหม่ทั้งนี้หากฝ่าฝืนขับรถที่ภาษีหมดอายุโดนจับมีโทษปรับสูงสุด 2,000 บาทผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับชำระภาษีรถสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ค่ะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่ารณรงค์รณรงค์เขียนรอเรือนอนเนนรอเรืองงูคอควายกรันมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่ารณรังคะรณะแปลว่าการสู้รบรังคะแปลว่าสนามรณรังคะจึงแปลว่าสนามรบในภาษาไทยคำว่ารณรงค์ใช้เป็นทั้งคำนามและคำกริยาเป็นคำนามหมายถึงการรบเป็นคำกริยาหมายถึงสู้รบคำว่ารณรงค์มีใช้อีกความหมายหนึ่งว่าโฆษณาชักชวนอย่างต่อเนื่องโดยมีเจตนาที่จะต่อสู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการเช่นขณะนี้มีการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเวลาไปซื้อของ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองแตกภาวะโรคหลอดเลือดสมองแตกพบได้บ่อยเป็นอันดับ2ประมาณร้อยละ20ถึง25ของโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมดจำแนกเป็น2กลุ่มย่อยคือภาวะเลือดออกในเนื้อสมองเกิดจากโรคความดันเลือดสูงและไม่ได้รับการรักษาหรือควบคุมที่ดีพอภาวะเครียดโกรธโมโหรุนแรงการอดนอนหรือภาวะตื่นเต้นอย่างมากและภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเกิดจากการที่มีหลอดเลือดพิการแตกกำเนิดลักษณะเป็นกระเปาะเมื่อเวลาผ่านไปนานๆกระเปาะนี้จะโตขึ้นและโป่งพองทำให้ผนังหลอดเลือดแดงบางลงตามลำดับติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชโลธรจัญญาอ่าน
11: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
12: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
13: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
14: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับมีการคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญจะทวีความรุนแรงสูงสุดเป็นประวัติการและจะเห็นผลชัดเจนตั้งแต่เดือนนี้ยาวไปจนถึงปีหน้ารัฐบาลจึงเร่งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือจัดเตรียมมาตรการเชิงรุกทั้งการบริหารจัดการแหล่งน้ำต้นทุนและกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังภัยแล้งอย่างเป็นระบบตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์เป็นระยะเพื่อเตรียมพร้อมรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นติดตามการดำเนินงานนี้ได้จากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัมภาษณ์โดยมาลีชโยครับ
15: ค่ะขอบคุณค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ในสายกับคุณไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.นะคะสวัสดีค่ะท่าน
16: สวัสดีครับคุณมาลีสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับ
15: ค่ะจากการที่ประเทศไทยของเรานะคะก็ได้เปลี่ยนเข้าสู่สภาวะเอลนีโญแล้วทางสทนช.มีการประเมินความรุนแรงของสถานการณ์ว่าอยู่ในระดับใดและต้องมีการเฝ้าระวังพื้นที่ใดเป็นพิเศษบ้างนะคะ
16: ครับเราก็ติดตามสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีใหม่แล้วนะครับซึ่งเราคาดว่าสถานการณ์เนี่ยจะรุนแรงในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยครับซึ่งเป็นช่วงที่ทางอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยได้ให้ข้อมูลว่ามีโอกาสที่เอลนีโญเนี่ยจะขึ้นเป็นซูเปอร์เอลนีโญนะครับในช่วงเนี้ยประมาณ 91% จนถึงช่วงประมาณหลังปีใหม่ประมาณเดือนมกราคมเพราะฉะนั้นเนี่ย4เดือนเนี้ยเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลที่มหาสมุทรแปซิฟิกครับที่ทีมเอลนีโญ 3.4 เนี่ยค่อนข้างสูงจากแบบจำลองนะครับที่ฟังจากนักอุตุนิยมวิทยานะครับคาดการณ์ว่าบางทีเนี่ยอาจจะสูงถึง4องศาเซลเซียสที่เกินจากค่าปกติไปซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเกินในรอบ 1,000 ปีซึ่งคิดว่ามันไม่น่าถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไม่ควรอยู่ตั้งในความประมาทเพราะเนื่องจากว่าในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์หรือยุโรปหรืออเมริกากลางเนี่ยวันนี้เราเห็นภาพที่เรื่องของความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่แล้วครับผม
15: ในส่วนของพื้นที่ของไทยเองเราจะต้องเฝ้าระวังอะไรยังไงบ้างคะท่าน
16: ครับในพื้นที่ของไทยเนี่ยต้องเรียนนะครับว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์น้ําในเขื่อนที่เป็นเขื่อนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและกรมชลทานหรือทั้งแหล่งน้ําที่เป็นขนาดเล็กที่เราเก็บไว้ในปี2568เนี่ยซึ่งมีน้ําเยอะเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับสมซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีน้ําอยู่ประมาณ 54,380 หรือประมาณ 67%ซึ่งตรงนี้พื้นที่ที่เราคาดการณ์ที่จะได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับผมก็คือในโซนเขาบุรีรัมย์ศรีสะเกษนครราชสีมานะครับอุบลราชธานีโซนพวกนี้ฝนตกน้อยด้วยแต่ด้วยกิจกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยไม่ค่อยมีไม้ผลอาจจะร้อนแต่ไม่ได้เดือดร้อนมากนะครับผมอาจจะต้องดูเรื่องของน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคในโซนไม้ผลนะครับในโซนของภาคตะวันตกนะครับตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีไล่ลงไปจนถึงนครศรีธรรมราชเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่ระมัดระวังเรื่องไม้ผลค่อนข้างมากนะครับผมในส่วนของจันทบุรีเองที่อยู่นอกเขตนะครับหรือจังหวัดตราดเนี่ยก็มีความเสี่ยงแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้มีการแจ้งเตือนแล้วก็เฝ้าระวังแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เป็นชาวสวนเนี่ยก็ได้เตรียมอยู่แล้วส่วนภาคเหนือนะครับก็มีไม้ผลค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดลำพูนเองที่มีลำไยจังหวัดเชียงใหม่นะครับทั้งมะม่วงและลำไยพวกนี้ก็อาจจะได้รับผลกระทบเพราะว่าไฟป่าที่ว่าคาดว่าจะเกิดขึ้นจากอุณหภูมิที่สูงเนี่ยน่าจะทำให้มีสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะแย่ลงด้วยครับผมส่วนใหญ่พื้นที่ที่เป็นโซนภูเขาหรือที่ตัดชันนะครับที่เป็นที่ปลูกไม้ผลของเกษตรกรนะครับ
15: และส่วนของภาคใต้อ่ะค่ะ
16: ภาคใต้เนื่องจากว่าในช่วงของเอลนีโญที่เป็นซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงฝนของภาคใต้ทําให้ฝนน้อยลงนะครับแต่ฝนน้อยลงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ทําให้เกิดน้ําท่วมนะครับก็จะมีฝนตกหนักๆเหมือนเคยเกิดขึ้นที่ปัวที่จังหวัดน่านเนี่ยพื้นที่เสี่ยงก็ต้องมีการเฝ้าระวังไว้นะครับผมแต่ในภาพรวมเนี่ยวันนี้ค่าเฉลี่ยฝนทุกประเทศเนี่ยต่ํากว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 9% นะครับผมซึ่งในภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยก็มีฝนต่ํากว่าค่าเฉลี่ยค่อนข้างมากครับก็ต้องระมัดระวังทั้งฝนตกและน้ําท่วมโดยเฉพาะ ะพื้นที่ที่มีความลาดเทหรือมีความชันเช่นจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมหรือในโซนของจังหวัดชุมพรเองนะครับช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของทั้งฝนไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงและท่วมหลังปีใหม่ไปครับผมก็จะเห็นสภาพความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นจากเรื่องของสถานการณ์เอลนิโญเพราะว่าฝนที่ตกหรือน้ำที่อยู่ในแผ่นดินเนี่ยจะค่อยๆหายไปในบางพื้นที่ครับ
15: ณตอนนี้เราก็ยังถือว่ายังอยู่ในช่วงฤดูฝนอยู่หลายพื้นที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังแจ้งเตือนฝนตกแล้วก็ยังมีเรนบอมที่ตกแช่ตกนานตรงนี้มันต้องมีการบริหารจัดการควบคู่ในเรื่องของการระบายน้ำกับการกักเก็บน้ำยังไงบ้างอะคะ
16: ครับในเรื่องของการกักเก็บน้ำการระบายน้ำเนี่ยเราต้องเรียนนะครับว่าเรื่องจากฝนที่ตกเนี่ยเป็นฝนที่ตกแบบคล้ายๆเรนบอมนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยมันจะต้องดูในเรื่องของการเตือนภัยนะครับที่ต้องแม่นยำและการเผชิญเหตุการซักซ้อมแผนนะครับผมซึ่งในหลายพื้นที่ที่เป็นที่สูงเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับผมส่วนการเก็บนะครับที่เรียนนะครับว่าฝนที่ตกที่น่านเนี่ยก็เก็บไว้ที่เขื่อนศรีกิจก็ทำให้สถานการณ์น้ำที่เขื่อนศรีกิจเนี่ยกระเตื้องขึ้นเกือบ70%นะครับผมหรือแม้ทั่งเขื่อนแก่งกระจานนะครับหรือเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยเราคิดว่าน้ำจะน้อยนะครับแต่ตอนนี้ฝนที่ตกจากสถานการณ์ที่เป็นฝนตกหนักบริเวณขอบประเทศเนี่ยก็ทำให้น้ำทั้งแก่งกระจานทั้งเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยมีน้ำดีขึ้นมากกว่าเกณฑ์เก็บกักสูงสุดที่เรามีอยู่นะครับหรือแม้ทั้งเขื่อนขุนด่านปราการชนก็มีน้ำค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็ในโซนของภาคตะวันออกเชียงเหนือเนี่ยน้ำอาจจะไม่ค่อยดีแต่ถ้าโดยภาพรวมเนี่ยน้ำการอุปโภคบริโภคเนี่ยยังสามารถที่จะส่งน้ำได้ในช่วงของแรงที่จะถึงนี้ครับ
15: ในส่วนของการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะทางภาคด้านการเกษตรอะค่ะที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอะค่ะ
16: ครับก็ตรงนี้เองเนี่ยได้ร่วมหารือกับทางทีมท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้กรุณาตั้งให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีมารับผิดชอบนะครับแล้วก็กระทรวงเกษตรนะครับในการวางแผนสถานการณ์ในเรื่องของพื้นที่เกษตรที่มีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นไม้ผลไม่ว่าจะเป็นนาข้าวพืชสวนพืชไร่ตรงไหนที่มีความเสี่ยงหรือแม้ทั่งข้าวที่จะต้องทำนาปรังเนี่ยจะมีพื้นที่ไหนได้ทำบ้างวางแผนไว้คร่าวๆในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็น่าจะประมาณทั้ง4-5 ล้านไร่ตรงนี้เองเนี่ยกำลังดูว่าพื้นที่ไหนที่จะทำได้แล้วอาจจะต้องมีความร่วมมือกับทางจังหวัดทางเกษตรกรด้วยนะครับเข้าใจว่าในส่วนปีนี้ราคาข้าวน่าจะสูงขึ้นเกษตรกรหลายคนเนี่ยก็อยากทำนาแต่จะมีความเสี่ยงสูงในพื้นที่ที่มีน้ำค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูน้ำต้นทุนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นน้ำต้นทุนจากเขื่อนต่างๆที่มีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าพื้นที่ที่ไม่ได้ให้ปลูกเนี่ยทางกระทรวงเกษตรเองเนี่ยก็ดูในเรื่องของการที่จะไปส่งเสริมพัฒนาอาชีพหรือพูดใช้น้ำน้อยในพื้นที่ต่างๆเหล่านั้นด้วยครับ
15: ตรงนี้ต้องมีการวางยุทธศาสตร์ในระยะยาวไหมคะในการสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพราะว่าหากเอลนิโญน่าจะรากยาว
16: ครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลเองก็เร่งทำโดยเฉพาะการสร้างเขื่อนต่างๆต้องเรียนนะครับว่าเขื่อนเนี้ยนะครับก็จะเก็บน้ำที่มีมากไว้ในฤดูฝนคือเก็บน้ำข้ามปีได้เราจะเห็นได้ว่าเมื่อปี2008เรามีน้ำค่อนข้างเยอะนะครับผมเราเก็บน้ำไว้ในเขื่อนหลักๆไม่ว่าจะเป็นเขื่อนทุกคนเขื่อนศรีกิจหรือเขื่อนทั่วประเทศไทยเนี่ยไว้ค่อนข้างเยอะปีนี้เราจะเจอแล้งหนักและแล้งมากนะครับในช่วงของตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็จะใช้น้ำที่เก็บไว้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินการการสร้างเขื่อนในบางที่เนี่ยยังมีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นที่จันทบุรีหรือที่เชียงรายนะครับหรือที่บางพื้นที่หรือที่น่านเนี่ยที่เรากำลังสร้างเขื่อนน้ำกีดน้ำกอนเนี่ยนะครับกรมชลประทานก็กำลังเร่งรัดดำเนินการการมีน้ำที่จะสำรองเก็บไว้อย่างเงี้ยมันจะเป็นภูมิคุ้มกันทำให้ในช่วงแล้งที่เราประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเอลนิโญอะไรต่างเนี่ยเราก็จะคลี่คลายลงหรือเบาบางลงในส่วนหน้าฝนเนี่ยเขื่อนพวกนี้ก็จะชะลอน้ำเก็บน้ำที่มีน้ำมากไว้อย่างเช่นที่น่านเนี่ยครับเราถ้าเรามีเขื่อนเก็บกักน้ำตอนบนเนี่ยทั้งตอนบนเนี่ยก็จะทำให้ตัวเมืองน่านเนี่ยลดการน้ำท่วมลงได้เหมือนเรามีเขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับจะทำให้น้ำท่วมนครนายกลดลงได้แต่พอหน้าแล้งเราก็ใช้น้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชนเพราะเนื่องจากบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศที่เขตมรสุมเราจะเป็นต้องมีเขื่อนที่จะเก็บน้ำไว้หรือแม้ทั่งการขุดสระน้ำในไร่นาของเกษตรกรเนี่ยก็ต้องเร่งเพื่อที่จะให้เก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งให้ได้ครับ
15: ภาพของความชัดเจนที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของเอลนิโญที่เราจะพบเจอหลังจากนี้ค่ะมันจะเป็นยังไงบ้างคะท่าน
16: ผมเรียนเลยนะครับว่าสถานการณ์ปีนี้ถ้าเราดูเรื่องฝนที่ตกที่เรียนนะครับว่าฝนตกไม่มากนะครับอาจจะเห็นภาพน้ำท่วมอยู่ปราบปรายตามขอบประเทศแต่ไม่ได้ตกลงอยู่ในเขื่อนแต่สิ่งที่เรากังวลหรือเราตระหนักก็คือสิ่งที่ช่วงฤดูแล้งนี่แหละครับซึ่งตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนเมษาพฤษภาหน้าเนี่ย6-7 เดือนที่เราอยู่เนี่ยมันจะมีอุณหภูมิที่สูงมากการเตรียมตัวนะครับการรับมือนะครับพื้นที่ที่จะต้องประสบปัญหาเนี่ยครับจะต้องมีการรับมือไว้ช่วงหน้านะครับแล้วก็ต้องเตรียมแผนซึ่งขณะนี้เองเนี่ยรัฐบาลเองก็ได้เร่งรัดที่จะให้หน่วยงานต่างๆภาคประชาชนในการทำโครงการที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็โดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีเองและคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้อนุมัติงบประมาณงบกลาง6,000 ล้านในการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อจะเสริมในเรื่องของปริมาณน้ำในพื้นที่ให้มีเพิ่มมากขึ้นครับ
15: ก็สุดท้ายอยากให้ท่านฝากถึงประชาชนทั่วประเทศนะคะในการเตรียมความพร้อมรับมือกับเอลนิโญที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็กระทบกับตัวเกษตรกรหรือว่าประชาชนทั่วประเทศนะคะท่าน
16: ครับในเรื่องของน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเนี่ยรัฐเนี่ยก็ตั้งใจที่จะทำให้ทุกพื้นที่ได้รับปริมาณน้ำที่เพียงพอสำหรับการใช้นะครับผมแล้วก็น้ำสำหรับอุปโภคที่เป็นประปาหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็มีแผนที่จะบริหารจัดการในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤตแต่ในส่วนของน้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยไม่อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยประมาทนะครับในกรณีที่ภาครัฐหรือหน่วยราชการให้ข้อมูลว่าไม่ควรทำนาไม่ควรเพาะปลูกหรือควรที่จะลดกิจกรรมหรือควรที่จะสำรองแหล่งน้ำหรือต้องขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มขุดสระเพิ่มเนี่ยต้องควรทำโดยเฉพาะพืชที่เป็นไม้ผลนะครับเพราะว่าพวกนี้ต้องใช้ระยะเวลานานในการปลูกนะครับกว่าจะให้ผลได้ฉะนั้นถ้าเกิดน้ำไม่พอเนี่ยเขาอาจจะตายได้เราอาจจะจำเป็นต้องจัดทรงพุ่มหรือลดจำนวนลูกลงนะครับเพื่อให้ต้นไม้อยู่รอดก่อนนะปีถัดไปซึ่งปีถัดไปเนี่ยที่ดูแนวโน้มปี70แล้วเนี่ยปริมาณน้ำฝนก็จะกลับเข้ามาสู่สภาวะปกติและปีน้ำค่อนข้างมากลักษณะพฤติกรรมของฝนเนี่ยก็จะเป็นฝนที่อาจจะตกชุกในปีหน้าครับผมและนี่ก็ต้องประคองแล้งนี่ให้รอดครับ
15: เช้าวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทนช.เป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมรับมือกับเอลนิโญในปีนี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
16: สวัสดีครับผม
14: ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกคน
12: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
0: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงคมนาคมดำเนินการยกระดับโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่ภาคใต้ทั้งระบบโดยกำหนดให้โครงการสะพานเชื่อมเกาะคอเขาเป็นโครงการแกนนำในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพื้นที่ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า55ล้านบาทคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในระยะแรกได้ปีหน้าติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
17: ช่วงวันที่22สิงหาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางลงพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาติดตามโครงการสะพานข้ามเกาะคอเขาจากพื้นที่บ้านน้ำเค็มซึ่งเป็นโครงการที่มีข้อเรียกร้องจากประชาชนในพื้นที่มาอย่างยาวนานเพื่อความสะดวกในการเดินทางและกรณีเกิดคลื่นลมแรงตลอดจนเมื่อประชาชนต้องเดินทางเข้ารับบริการด้านสาธารณสุขจะมีอุปสรรคในการเดินทางโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าเพื่อแก้ปัญหานี้กรมทางหลวงชนบทหรือทช.ได้รับการจัดสรรงบประมาณวงเงิน55ล้านบาทในปีงบประมาณ2570เพื่อดำเนินการก่อสร้างระยะแรก1กิโลเมตรขณะที่ส่วนที่เหลือซึ่งตัดผ่านพื้นที่ป่าชายเลนรวมระยะทางโครงการประมาณ5กิโลเมตรปัจจุบันอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA คาดว่าจะมีความชัดเจนในต้นปี2570เพื่อขอรับงบประมาณก่อสร้างต่อเนื่องในปี2570
18: คาดว่าปีงบประมาณ2570ก็หลังจากที่งบประมาณปี70ตอนนี้ผ่านวาระ1ไปแล้วนะครับรอผ่านวาระ2-3ในเดือนกันยายนเมื่อผ่านวาระ2-3เสร็จเรียบร้อยในส่วนที่ไม่ต้องทํา EIA เราจะเริ่มก่อสร้าง1กิโลเมตรแรกเมื่อสร้าง1กิโลเมตรแรกถือว่าเราสามารถเป็นการปักเสาเข็มหรือจะวางศิลาฤกษ์หรืออะไรก็ถือว่าเรานับ1กับการสร้างสะพานข้ามจากบนบกขึ้นมาที่เกาะคอเขาในปี2570เกิดขึ้นแน่นอนครับ
17: นอกจากการแก้ปัญหาการเดินทางแล้วกระทรวงคมนาคมยังมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลโดยวางเป้าหมายให้เกาะคอเขาเป็นพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวซีโร่คาร์บอนแห่งแรกของเอเชียโดยเตรียมส่งเสริมให้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV และระบบเดินทางที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนบนเกาะเมื่อสะพานแล้วเสร็จเพื่อรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน
18: เราจะดำเนินในเรื่องของการท่องเที่ยวแบบโลคาร์บอนก็คือเราต้องการแยกเกาะคอเขาให้มาเป็นการท่องเที่ยวแบบโลคาร์บอนหรือรักษาสิ่งแวดล้อม
17: นายไตรภพเหมาะสว่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขากล่าวว่าหากดำเนินโครงการสร้างสะพานแล้วเสร็จจะส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและด้านการศึกษาของเยาวชนที่จะได้ใช้ประโยชน์จากการใช้สะพานร่วมกัน
19: ซึ่งโครงการนี้นะครับถ้าเกิดขึ้นก็จะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในเกาะครับสังคมความเป็นอยู่นะครับการศึกษาทุกๆส่วนนะครับ
17: ขณะที่การก่อสร้างสนามบินอันดามันบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ได้มีการสำรวจพื้นที่แล้วในพื้นที่โคกลอยอำเภอตะกั่วทุ่งโดยมีพื้นที่ทั้งหมด 1,700 ไร่โดยต้องจัดหาพื้นที่เพิ่มเติมซึ่งหากจังหวัดพังงามีสนามบินจะเป็นการเชื่อมต่อเส้นทางการคมนาคมกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาลดความหนาแน่นของสนามบินภูเก็ตการลงพื้นที่ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสะท้อนแนวทางการทำงานของภาครัฐและกระทรวงคมนาคมที่ต้องการให้โครงสร้างพื้นฐานเริ่มจากปัญหาของประชาชนโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ว่าราชการจังหวัดท้องถิ่นและประชาชนมีหน้าที่สะท้อนปัญหาขณะที่รัฐบาลและหน่วยงานต้องนำปัญหาเหล่านั้นไปจัดลำดับความสำคัญและผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
0: สถานีตำรวจภูธรถลางจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสงบสุขในชุมชนผ่านโครงการตำบลยั่งยืนสร้างชุมชนปลอดยาเสพติดด้วย After Care คืนคนดีสู่สังคมส่งต่ออนาคตที่ปลอดภัยให้กับทุกคนรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
20: ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชนในหลายพื้นที่สถานีตำรวจภูธรถลางจังหวัดภูเก็ตบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนขับเคลื่อนโครงการตำบลยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติโดยเลือกพื้นที่ตำบลเทพกษัตริย์เป็นพื้นที่ดำเนินการสร้างชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัยจากยาเสพติดโดยเริ่มจากการค้นหาปัญหาในชุมชนการปิดล้อมตรวจค้นจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดควบคู่กับการคัดกรองผู้เสพและเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตนเองเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูโดยสมัครใจพันตำรวจเอกนิกรชูทองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรถลางได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนโครงการที่เดินหน้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มต้นจากการตั้งศูนย์ปฏิบัติการตำบลยั่งยืนซึ่งในปีงบประมาณ2569เลือกใช้พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้มัสยิดพลุกสมผ่านตำบลเทพกษัตริย์เป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูตามแนวทาง CBTX หรือการบำบัดโดยใช้ชุมชนเป็นฐานซึ่งมีทั้งการตรวจติดตามการให้คำปรึกษาการพบแพทย์และการสร้างกำลังใจจากครอบครัวและคนในชุมชนโดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้นำศาสนาและผู้นำชุมชนร่วมกันดูแลผู้เข้ารับการบำบัดอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติตามนโยบาย After Care คืนคนดีสู่สังคม
21: ในปีประมาณ2569เราได้ดำเนินการที่ตำบลเทพกษัตริย์นะครับมีการค้นหาผู้เสพผู้ป่วยเข้ามาสู่กระบวนการจากนั้นก็มีการเข้ากระบวนการบำบัดทั้งหมด16ครั้งโดยมีสาธารณสุขอำเภอถลางเนี่ยเป็นแนวร่วมแล้วก็ภาคีเครืออื่นที่เป็นทั้งผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยอสมต่างๆนะครับแล้วก็จะมีการคืนคนดีสู่สังคมโดยการกระบวนการ TPDXให้ชุมชนดูแลกันเองนะครับมีการสอนอาชีพซึ่งโครงการที่ผ่านมาก็ประสบความสำเร็จผู้เสพหรือผู้ป่วยเนี่ยก็กลับไปใช้ชีวิตปกตินะครับไม่เข้ามาสู่กระบวนการยาเสพติดนะครับคิดว่าโครงการนี้นะครับก็สามารถที่จะแก้ปัญหาในระดับผู้เสพได้อย่างยั่งยืนนะครับส่วนผู้ค้าก็ต้องดำเนินการตรวจจับดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
20: นอกจากการบำบัดฟื้นฟูแล้วโครงการยังส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันกำหนดกติกาและธรรมนูญหมู่บ้านสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนอาสาสมัครและประชาชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยของพื้นที่ควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชนผ่านการร่วมมือของครอบครัวโรงเรียนสถานศึกษาผู้นำศาสนาและชุมชนเพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องรู้เท่าทันพิษภัยของยาเสพติดและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมในอนาคตการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนจึงไม่ใช่เพียงการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดหรือการปราบปรามผู้กระทำความผิดเท่านั้นแต่ต้องเริ่มต้นจากการสร้างกรอบป้องกันให้กับคนในชุมชนตั้งแต่วัยเด็กพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยหลงผิดได้รับการดูแลฟื้นฟูและกลับมายืนหยัดในสังคมได้อีกครั้งจากตำบลเทพกษัตริย์สู่ต้นแบบชุมชนเข้มแข็งของอำเภอถลางที่ร่วมกันพิสูจน์ว่าการป้องกันการให้โอกาสและการดูแลต่อเนื่องคือกุญแจสำคัญในการสร้างชุมชนปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนเพื่อส่งต่ออนาคตที่ปลอดภัยให้กับลูกหลานและคนรุ่นต่อไปนวพันธ์พรายพันธ์สวท.ภูเก็ตรายงาน
0: ปิดท้ายที่สมาคมกีฬาอีสปอร์ตที่ตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20แม้ต้องพบกับรูปแบบการแข่งขันที่เปลี่ยนไปและคู่แข่งระดับเอเชียที่แข็งแกร่งขึ้นรับฟังจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
3: การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นกำลังจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายให้ทัพไทยคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองและติดอันดับ1ใน6ของเอเชียโดยสมาคมกีฬาต่างๆได้วางเป้าหมายผลงานของตัวเองแตกต่างกันไปตามศักยภาพของนักกีฬาแต่ละชนิดกีฬาหนึ่งในชนิดกีฬาที่น่าจับตามองคืออีสปอร์ตโดยนายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายอย่างน้อย1เหรียญทอง
5: เหรียญทองแน่นอนครับอย่างต่ำเหรียญแต่ด้วยความเป็นสไตล์ของผมเนี่ยผมเป็นคนโลภมากผมมองไกลกว่านั้นแต่เพื่อประกันไม่ให้เกิดความผิดหวัง1เหรียญเหรียญทองไปก่อนเลยครับยังแอบหวังไปอีกสัก2เงิน2ทองแดงประมาณพูดง่ายว่าอยากเอาขึ้นโพเดียมแทบทุกชนิดเลย
3: ขณะที่นายวิทยาแสงอนันต์ผู้ฝึกสอนเกมอีฟุตบอลเปิดเผยว่าปีนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันจากเดิมที่แยกประเภทคอนโซลและโมบายมาแข่งขันในรูปแบบประเภทคู่และนับรวมเป็น1เหรียญทอง
22: ครับก็อีฟุตบอลก็ปกติเราแข่งเป็นประเภทบุคคลอยู่แล้วหรือไม่ก็เป็นโคออฟที่เป็นแข่งคู่นะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะพิเศษไม่เคยมีที่ไหนนะก็คือการแข่ง2แพลตฟอร์มนะครับก็คือ PC กับโมบายแต่การแข่งก็จะเป็นแบบว่า PC แข่งรอบนึงโมบายแข่งรอบนึงแล้วเอา2เกมสกอร์มารวมกันใครมากกว่าคือชนะไปแต่ว่าถ้าเสมอกันก็จะมีเกมที่3ต่อโดยที่คนนั้นก็ไม่รู้ว่าเขาจะเลือกเป็นเกมอะไรที่เป็นเกมที่3เป็นขั้นตอนของทางญี่ปุ่นอีกนึงครับ
3: ด้านนายศิรวุฒิรุ่งรัตน์กสิกุลหรือชื่อในวงการยินซุยนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยดีกรีแชมป์โลกเกมอีฟุตบอลกล่าวว่ามีความพร้อมอย่างมากในการแข่งขันครั้งนี้เป้าหมายคือต้องแชมป์เท่านั้น
23: ก็ฝึกซ้อมตั้งแต่เริ่มทีมชาติครับมาตั้งแต่เดือนมีนาก็เริ่มซ้อมแบบตอนนั้นเลยก็ฝึกซ้อมมาเรื่อยๆจนตอนนี้ครับก็พร้อมมากที่จะไปลุยที่ญี่ปุ่นครับเป้าหมายก็คงอย่างที่ผมกับพี่ลักกี้ครับก็คือแชมป์เท่านั้นครับ
3: นอกจากนี้เกมประเภทไฟติ้งก็มีการนำ3เกมได้แก่ Tekken 8 Street Fighter 6และ The King of Fighter มารวมแข่งขันเพื่อชิง1เหรียญทองเช่นเดียวกันโดยนายชนัทศรีจันทร์วันเพ็ญผู้ฝึกสอนเกมไฟติ้งกล่าวว่าจากผลงานของทีมชาติไทยในอาเซียนพอมาถึงในระดับเอเชียถือเป็นงานที่หนักขึ้นแต่จะพยายามทำผลงานอย่างสุดความสามารถโดยตั้งเป้าติด1ใน3ของการแข่งขัน
24: มีเป้าหมายของตอนจริงคือเราก็มีผลงานในเซาท์อีสต์เอเชียระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ในเอเชียก็คิดว่าน่าจะหนักขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คิดว่าจะทำให้เต็มที่นะถ้าสังเกตก็คิดว่าเป้าหมายก็คือคิดว่าได้รางวัลแต่ว่าเป็นอะไรก็ยังไม่ทราบนะครับ
3: ด้านนายสิทธาจันทศรีวิโรจน์นักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยเกมเทคเคน8กล่าวว่าแม้จะมีการปรับเปลี่ยนกติกาเป็นในรูปแบบดังกล่าวเป็นครั้งแรกแต่จะทำผลงานอย่างเต็มที่และโฟกัสกับคู่แข่งที่อยู่ตรงหน้าให้ได้มากที่สุด
25: สำหรับความพร้อมนะผมคิดว่าพอมันเป็นการแข่งขันเกมไฟติ้งปกติเกมไฟติ้งจะเป็นการแข่งขันประเภทเดียวครับไม่ได้เป็นการจับ3เกมมารวมแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วผลการคาดหวังอะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากมากแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปกังวลอะไรแทนเขาเลยเราแค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็พอแล้วก็โฟกัสกับคู่แข่งในเกมที่เราเล่นแค่นั้นก็พอแล้วอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดครับเพราะว่าการแข่งขันแบบนี้มันคือครั้งแรกที่เกิดขึ้นด้วย
3: ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าแม้การแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้จะเต็มไปด้วยความท้าทายทั้งรูปแบบการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงและคู่แข่งจากทั่วเอเชียที่มีศักยภาพสูงแต่ทัพนักกีฬาอีสปอร์ตไทยยังคงมุ่งมั่นทำผลงานอย่างเต็มที่เพื่อคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยปุริพัฒน์สอนการรายงาน
26: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
27: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ ถ้าจิตเราเป็นบุญนั่นน่ะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่5กันยายน2569เช้าวันนี้ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกจะนำประเด็นสำคัญผลการดำเนินการของรัฐบาลแล้วก็ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังและพี่น้องประชาชนเช่นเคยครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: เมื่อวันเสาร์ที่แล้วท่านโฆษกได้พูดถึงว่ารัฐบาลกำลังจะมีการประกันภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยทั้งจากน้ำท่วมลมพายุแล้วก็แผ่นดินไหวจากการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบหลักการว่าจะจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติพี่น้องประชาชนก็อยากจะทราบนะครับว่าไอ้ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติสุดท้ายแล้วจะครอบคลุมความเดือดร้อนภัยพิบัติอะไรบ้างมันต่างหรือว่าดีกว่าเมื่อก่อนที่เมื่อเกิดเหตุแล้วประชาชนได้รับความเดือดร้อนรัฐบาลก็ไปจ่ายเงินเยียวยาทีหลังนะครับท่านโฆษก
2: อย่างนี้นะคะดร.ภัยธรรมชาติเนี่ยมันห้ามไม่ได
1: ้ครับ
2: พอมันเกิดขึ้นปุ๊บก็เกิดความเดือดร้อนความสูญเสียโดยปกติที่ทำกันมาเนิ่นนานก็คือการจ่ายเงินเยียวยา
1: ครับ
2: อย่างก่อนหน้าที่เป็นการจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดน่านม
1: ัน
2: ก็มีการตั้งเกณฑ์ขึ้นมาว่าจะเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทในพื้นที่น้ำท่วมตรงนั้นนะคะเสียชีวิตก็ให้2ล้านบาทเบิกจากงบกลางหรือที่หาดใหญ่มันก็ต้องมีการสำรวจตรวจเอกสารเขียนกำหนดเกณฑ์ออกมาจ่ายเป็นขั้นบันไดต่างๆนานา
1: ครับ
2: ทั้งหลายทั้งปวงมันยังไม่ได้เป็นการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงค่ะคือภาครัฐมันก็มีงบประมาณจำกัดจะจ่ายจะอะไรมันก็ต้องมีกฎกติกามันก็ช้าในขณะที่ความเดือดร้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วและต้องการคนเข้าไปช่วยเหลือให้ทันทีสิ่งที่รัฐบาลนี้เราจะแก้ปัญหาเรื่องเดิมๆก็คือทำให้มันเป็นประกันภัยซะก็คือเหมือนเราไปซื้อประกันนะคะเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเราก็ไม่ต้องควักเงินตัวเองให้บริษัทประกันภัยเนี่ยเขามาดำเนินการจ่ายเงินให้ได้เลยอย่างกรณีประกันภัยพิบัติแห่งชาติเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ประชุมครม.สัญจรก็เคาะออกมาแล้วว่าเราจะมีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ครอบคลุมน้ำท่วมพวกพายุลมนะคะแล้วก็แผ่นดินไหว3ภัยอันนี้ค่ะโดยที่รัฐบาลจะซื้อประกันให้กับพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนทั้งประเทศเลย
1: โอ้โห
2: 30ล้านครัวเรือนนะคะ
1: ครับ
2: ถ้าพื้นที่ไหนเจอภัยพิบัติธรรมชาติประกันภัยก็จะเป็นคนจ่ายให้นะหลักเกณฑ์ง่ายๆก็คือครัวเรือนละไม่เกิน 100,000 บาทก่อนนี่ภาพกลมๆไม่เกินนะคะแล้วถ้ามีกรณีเสียชีวิตก็จะให้ผู้เสียชีวิตครอบครัวผู้เสียชีวิตไม่เกินรายละ2ล้านบาทแต่ว่าถ้าในรายละเอียดก็คือกรณีที่เป็นน้ำท่วมเบื้องต้นจะจ่าย 10,000 บาทแน่ๆเลยต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนแล้วค่อยไปประเมินจากความเสียหายจริงที่เกิดขึ้นนะคะส่วนถ้าเป็นภัยลมหรือว่าแผ่นดินไหวอันนี้ก็จะจ่ายให้ส่วนที่1 5,000 บาทครั้งที่เกิดเหตุต่อหลังคาเรือนกระบวนการทั้งหมดเราจะจ่ายให้ได้ภายใน15วันค่ะแล้วก็จะมีการจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงนั่นก็คือตีกรอบไว้ที่วงเงินสินไหมไม่เกินครัวเรือนละ 100,000 บาท
1: ครับแล้วถ้าเกิดเสียชีวิตจากเหตุการณ์ต่างๆ
2: ก็ได้2ล้านบาทนะคะเรียกว่าได้เยอะกว่าและครอบคลุมกว่าแล้วไม่ต้องเสียเวลาด้วยเพราะว่ารัฐบาลซื้อประกันให้กับประชาชนทุกครัวเรือนในประเทศไทย

0: ว่าเมื่อไหร่ก็เร็วที่สุดเพราะท่านนายกก็เป็นห่วงอะค่ะช่วงนี้น้ำฝนตกหนักขึ้นนะคะเราก็คงจะกลัวว่าจะมีน้ำท่วมไหมและภัยพวกแผ่นดินไหวเนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นการที่จะสร้างระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยรีบทำเร็วที่สุดก็คาดว่าน่าจะกันยายนนี้ตุลาคมนี้ก็คงที่จะได้เห็นเป็นอย่างเป็นรูปธรรมนะคะ
1: ครับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเป็นอีกมาตรการหนึ่งนะครับที่จะช่วยบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติซึ่งนับวันก็เกิดบ่อยขึ้นรุนแรงขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในวงกว้างอีกเรื่องหนึ่งครับก็มาจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่สงขลาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเหมือนกันก็คือเรื่อง Missing Link ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่จะเรียกว่าเป็นเมกะโปรเจกต์พี่น้องประชาชนก็คงอยากจะทราบครับท่านโฆษกว่าไอ้ Missing Link เนี่ยมันเป็นโครงการเกี่ยวกับอะไรจะไปสร้างไปทำอะไรที่ไหนยังไงครับท่านโฆษก
0: พูดภาษาง่ายๆก็คือเป็นโครงการเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมที่มันยังไม่สมบูรณ์ดร.คะประเทศไทยเรามีจุดแข็งคือภูมิศาสตร
1: ์ครับ
0: อยู่ตรงกลางของอาเซียนไปทางเหนือก็ไปลาวต่อจีนพม่าทางใต้ก็ไปมาเลเซียต่อสิงคโปร์นะคะทางซ้ายก็ออกทางอันดามันแต่ข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์เนี้ยจะไม่สามารถนำมาเกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ถ้าความเชื่อมโยงทางคมนาคมมันไม่เกิดขึ้นดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลนี้จะทำก็คือตรงไหนที่มันยังขาดอยู่เราจะไปเชื่อมต่อซะเรียกเป็นภาษาอังกฤษให้มันเก๋ๆว่า missing link ตรงไหนที่มันยังขาดก็ไปเชื่อมซะนะคะและที่ไปครม.สัญจรที่สงขลามาเนี่ยก็ได้มีการเห็นชอบโครงการใหญ่ๆในส่วนของการสร้างรถไฟทางคู่นะคะระยะที่2กรอบวงเงิน 100,000 กว่าล้านบาท3เส้นทางที่จะมาเชื่อมต่อไอ้ missing link นะคะโครงการแรกคือช่วงชุมพรไปสุราษฎร์ธานีอันนี้ก็จะใช้ระยะเวลา7ปีนะคะกรอบวงเงิน 36,000 กว่าล้านบาท
1: ครับ
0: ปัดสายใต้ก็ต้องไปลงที่ชุมพรก่อน
1: เป็นศูนย์ชุมทาง
0: ชุมทางนะคะถ้าจะไปฝั่งอันดามันก็ออกไปทางละนองถ้าจะมาทางอ่าวไทยก็ไปสุราษฎร์ครั้งนี้ก็อนุมัติไปแล้วในส่วนชุมพรกับสุราษฎร์ธานีนะคะต่อมาสุราษฎร์ธานีมาหาดใหญ่ก็เป็นอีกโครงการใหญ่นะคะใช้กรอบวงเงิน 61,000 ล้านบาทแล้วพอมาหาดใหญ่ปุ๊บต้องไปไหนล่ะคะก็ต้องไปประดังเบซา อันนี้ก็จะใช้ระยะเวลา6ปีนะคะงบประมาณ 8,300 กว่าล้านบาทค่ะ
1: ครับนอกจาก3โครงการ3ช่วงซึ่งท่านโฆษกได้พูดถึงแล้วเนี่ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในภาคใต้การพัฒนาเชื่อมโยงระบบรางให้สมบูรณ์ครบวงจรในภาคอื่นๆก็มีอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับ
0: มีค่ะแต่ว่านี้ยังเป็นเห็นชอบในหลักการ
1: ครับ
0: ยังไม่ได้อนุมัติงบแต่ในระยะต่อไปเนี่ยเมื่อแผนอะไรต่างๆมันชัดเจนแล้วก็จะเดินหน้าต่อนะคะก็เป็นโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2ค่ะประกอบไปด้วยช่วงปากน้ำโพเด่นชัยช่วงเด่นชัยเชียงใหม่แล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงชุมทางถนนจิระไปอุบลราชธานีค่ะ
1: ครับMissing Link ก็คือเครือข่ายการคมนาคมที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับแต่ต่อไปนี้ก็เชื่อว่าจะสมบูรณ์ครบวงจรเป็นฟูลลูปที่เชื่อมโยงเครือข่ายโลจิสติกไม่ใช่เฉพาะในประเทศเรานะครับแต่ว่าเชื่อมโยงไปถึงเพื่อนบ้านเราในภูมิภาคด้วย
0: ระยะต่อไปอะค่ะวันนี้รัฐบาลก็ยืนยันแล้วว่าเราขอเก็บโครงการแลนด์บริดจ์ไว้ก่อนแต่เราไม่ได้หยุดในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ภาคใต
1: ้
0: อย่างที่พูดไปแล้วว่ามีโครงการรถไฟ3โครงการใหญ่อีกอันนึงที่จะต้องทำการศึกษาแล้วก็เดินหน้าต่อก็คือเรื่องของการสร้างเส้นทางรถไฟจากท่าเรือระนองมายังสถานีรถไฟที่ชุมพรนะคะถ้าโครงการนี้ทำสำเร็จก็หมายความว่าเรือที่มาจากยุโรปนะคะหรือจากเอเชียใต้พวกอินเดียบังกลาเทศเนี่ยมาจอดที่ท่าเรือน้ำลึกที่ระนองฝั่งอันดามันก็ขนถ่ายสินค้าผ่านทางรถไฟมาที่ชุมพรแล้วก็ไปต่อทางเหนือยาวไปถึงเมืองจีนได้เลยหรือว่าจะต่อไปยังมาเลเซียสิงคโปร์ก็ได้ด้วยค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังอยู่กับท่านโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาธนาดิเรกในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกการจัดครม.สัญจรในต่างจังหวัดไม่ได้เป็นแค่การเปลี่ยนสถานที่ประชุมเท่านั้นนะครับแต่ทุกครั้งก็จะมีการรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่อะไรที่เป็นปัญหาหรือความต้องการเร่งด่วนรัฐบาลก็จะสนับสนุนอย่างทันท่วงที ครม.ไปสงขลาเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการผลักดันโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมโดยเฉพาะการสร้างสะพานทั้งจุดข้ามทะเลสาบสงขลาและจุดเชื่อมกับเกาะลันตาที่กระบี่มีรายละเอียดยังไงบ้างครับท่านโฆษก
0: เรื่องของการสร้างสะพานนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งภายใต้กรอบ Missing Link เหมือนกัน

0: เราไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของเส้นทางรถไฟเท่านั้นมันยังมีเส้นทางคมนาคมรถยนต์ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอย่างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเนี่ยนะคะก็จะเป็นการเชื่อมจากตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินของสงขลานะคะเชื่อมไปยังฝั่งพัทลุงค่ะไปที่ตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนอีกโครงการหนึ่งก็เป็นเรื่องของการเชื่อมเกาะลันตาเข้าด้วยกันนะคะระหว่างตำบลเกาะกลางไปยังฝั่งตำบลเกาะลันตาน้อยอันนี้อยู่ที่อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะ
1: ครับแล้วประโยชน์ที่ได้จาก2โครงการนี้นะครับคงไม่ใช่เฉพาะคนในพื้นที่เท่านั้นนะครับคงมีประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างด้วยใช่ไหมครับ
0: แน่นอนที่สุดเลยนะคะโจทย์ก็คือคุณภาพชีวิตของประชาชนจะดีขึ้นเพราะว่า1มันลดระยะทางและระยะเวลาในการเดินทางความปลอดภัยก็จะมีมากขึ้นความสะดวกการขนส่งสินค้ารวมถึงกรณีฉุกเฉินการเดินทางไปเข้ารับบริการทางการแพทย์แบบนี้ค่ะมันก็มีสะพานมีถนนที่สะดวกแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็ทำได้ง่ายนะคะอีกอันนึงก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวละค่ะเพราะว่ามันจะเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันเพิ่มศักยภาพเกาะลันตาแล้วก็พื้นที่โดยรอบทะเลสาบสงขลาให้เป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวอยากจะไปเพราะว่าเดินทางสะดวกแล้วนะคะแล้วก็แน่นอนว่ามันจะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับพื้นที่สร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มโอกาสให้ประชาชนและชุมชนได้ขายของประกอบธุรกิจเพราะฉะนั้นชีวิตความเป็นอยู่ของคนตรงนั้นดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ
1: อย่างนี้ใช่ไหมครับที่รัฐบาลตั้งใจให้เป็นสะพานแห่งโอกาสแล้วการก่อสร้างเนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมีการดูแล
0: แน่นอนค่ะในยุคนี้นะคะจะไปสักแต่ว่าสร้างโดยที่ไม่มีการศึกษาเรื่องของผลกระทบที่จะกับสิ่งแวดล้อมและคนในชุมชนไม่ศึกษาให้ดีเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจใน2โครงการนี้ค่ะว่าประโยชน์เกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็มีการศึกษาอย่างรอบคอบค่ะ
1: ครับเช้านี้ยังพอมีเวลาเหลือนะครับรบกวนท่านโฆษกเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าหลังจากการพบปะประชุมกันระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์วองของสิงคโปร์ก็มีทั้งแถลงการร่วมแล้วก็การลงนามบันทึกความเข้าใจมีเรื่องอะไรที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อผลประโยชน์ของชาติแล้วก็พี่น้องประชาชนครับ
0: แน่นอนเลยนะคะว่างานนี้แม้ว่าจะเป็นการพูดคุยหารือของ2ผู้นำไทยและสิงคโปร์แต่ว่าประเด็นที่คุยกันเนี่ยไม่ใช่แค่เพื่อประโยชน์ของคน2ชาติเท่านั้นเรามองไปถึงเรื่องของกรอบของอาเซียนในปีหน้าประเทศสิงคโปร์จะเป็นประธานอาเซียนปี2570แล้วก็ปี2571นั้นก็ถึงคิวประเทศไทยเรื่องที่เราจะผลักดันร่วมกันแล้วมันต้องใช้เวลาเนี่ยเรื่องแรกก็คือความมั่นคงทางพลังงานเราจะร่วมมือกันผลักดันการเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคก็จะเรียกว่าอาเซียนพาวเวอร์กริดเพราะพลังงานนะวันนี้เนี่ยอย่างที่ทราบกันดีอยู่ว่าเราก็นำเข้าพลังงานจากประเทศลาวนะคะแล้วส่งไปยังมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์อยู่เพราะฉะนั้นระบบโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้เนี่ยมันจะต้องยกระดับให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นนะคะ
1: ครับ
0: และประเทศไทยอะค่ะส่งเสริมกับสิงคโปร์ก็คือว่าสิงคโปร์เนี่ยเขามีเก่งทางด้านเทคโนโลยีและประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศใหญ่มีพื้นที่ในเรื่องของการผลิตการเกษตรถ้าเราเอามาผสมกันแล้วก็มองภาพให้กว้างขึ้นจะเกิดประโยชน์อย่างมากและในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเราก็จะต่อยอดเพราะว่าเราเป็นจุดแข็งของเราก็คือผู้ผลิตอาหารส่วนสิงคโปร์เองเขาก็เป็นศูนย์กลางทางการค้าและโลจิสติกเพราะฉะนั้นเราผลิตส่งออกไปยังทั่วโลกจับมือกันโอกาสมาสู่อาเซียนของเราอย่างแน่นอนนะคะอีกอันนึงก็คือเรื่องของความมั่นคงในภูมิภาคเรากับสิงคโปร์เนี่ยเรื่องของการทหารกระชับแน่นแฟ้นอยู่แล้วแต่เราจะยกระดับเป็นเรื่องของความมั่นคงต่อต้านภัยคุกคามทางไซเบอร์อาชญากรรมข้ามชาตินะคะแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจอันนี้เราก็จะเชื่อมโยงด้านระบบการชำระเงินระหว่างประเทศ
1: ครับ
0: เพราะปัจจุบันนี้มันมีความร่วมมือพร้อมเพย์Now แบบว่าพร้อมเพย์ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยไปใช้สิงคโปร์ก็ได
1: ้
0: สิงคโปร์มาไทยอันนี้เราก็จะเดินหน้าต่อให้มันมีความสะดวกสบายของประชาชนทั้ง2ประเทศมากขึ้นนะคะ
1: ครับนั่นก็เป็นผลจากการประชุม Leaders Retreat ระหว่างผู้นำไทยกับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์นะครับต้องขอบคุณท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกที่มาพูดคุยย่อยแล้วก็สกัด ประเด็นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทำให้ได้รับรู้รับทราบเข้าใจการดำเนินการของรัฐบาลแบบเคลียร์มาโดยตลอดนะครับฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วคุณผู้ฟังอยากให้นำเรื่องไหนมานำเสนอเป็นพิเศษนะครับก็ส่งคำถามหรือว่าข้อความมาบอกเราทางเพจไทยคู่ฟ้านะครับก็จะหยิบยกมาพูดคุยหรือไขข้อข้องใจให้นะครับเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกและผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษกดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ

ในโลกปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราค่อนข้างมากหลายๆครั้งเกิดการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทขึ้นในโลกออนไลน์เราอาจจะต้องมารู้กันก่อนว่าการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทหมายถึงอะไรการหมิ่นประมาทหมายถึงการกล่าวใส่ความบุคคลใดบุคคลหนึ่งต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทำให้บุคคลคนนั้นถูกดูหมิ่นเสียชื่อเสียงถูกเกลียดชังซึ่งการกระทำดังกล่าวนี้หากเป็นการกระทำในโลกโซเชียลหรือสื่อสังคมออนไลน์ด้วยแล้วย่อมจะมีโทษหนักขึ้นเนื่องจากจะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหากท่านเป็นผู้เสียหายจากการถูกหมิ่นประมาทแล้วท่านสามารถดำเนินการได้ตามลำดับดังนี้ค่ะในส่วนของการเก็บข้อมูลและหลักฐานท่านจะต้องบันทึกหน้าจอที่ปรากฏการโพสต์ข้อความหรือคลิปวิดีโออันเป็นการหมิ่นประมาทและท่านจะต้องบันทึก URL วันเวลาและบัญชีชื่อผู้ใช้ของผู้โพสต์หากการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำในลักษณะเผยแพร่ต่อๆกันท่านจะต้องเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อแสดงถึงการเผยแพร่ในวงกว้างในส่วนที่2การแจ้งความร้องทุกข์เนื่องจากการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทเป็นการกระทำความผิดอันยอมความได้หรือที่กฎหมายอาญาเรียกว่าเป็นความผิดต่อส่วนตัวนั้นกำหนดระยะเวลาในการแจ้งความร้องทุกข์ท่านจะต้องดำเนินการภายในระยะเวลา3เดือนนับแต่ท่านรู้เรื่องรู้ตัวผู้กระทำความผิดถ้าท่านกระทำเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะทำให้ขาดอายุความแจ้งความร้องทุกข์ได้ค่ะหากท่านไม่ประสงค์ที่จะแจ้งความร้องทุกข์และท่านอยากจะฟ้องคดีด้วยตัวเองท่านในฐานะผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะฟ้องคดีได้เองไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาในส่วนของคดีอาญาท่านก็จะต้องฟ้องภายในระยะเวลา3เดือนนับแต่รู้เรื่องรู้ตัวผู้กระทำความผิดด้วยเช่นกันในส่วนคดีแพ่งท่านสามารถที่จะฟ้องคดีเพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้กระทำความผิดชำระค่าเสียหายที่ท่านเสียชื่อเสียงหรือลบโพสต์หรือขอขมาท่านด้วยก็ได้ค่ะแต่สิ่งที่ท่านจะต้องจำไว้ในกรณีท่านเป็นผู้เสียหายในคดีหมิ่นประมาทคือท่านจะต้องดำเนินการทุกอย่างอย่างมีสติหากท่านตอบโต้ด้วยอารมณ์นอกจากท่านจะเป็นผู้เสียหายแล้วท่านอาจจะตกเป็นผู้ต้องหาในคดีหมิ่นประมาทอีกคดีก็ได้ค่ะ

0: ำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ปัจจุบันมีมิจฉาชีพใช้ช่องทางออนไลน์หลอกลวงประชาชนในรูปแบบใหม่โดยอ้างว่าเป็นการลงทุนขายสินค้าออนไลน์หรือร่วมทำธุรกิจออนไลน์ที่สามารถสร้างรายได้และผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้นตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนภัยไปยังพี่น้องประชาชนในยุคที่การซื้อขายและการลงทุนผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมิจฉาชีพได้พัฒนารูปแบบการหลอกลวงให้มีความซับซ้อนและแนบเนียนมากขึ้นหนึ่งในกลโกงที่พบได้บ่อยในปัจจุบันคือการชักชวนให้ร่วมลงทุนขายสินค้าออนไลน์โดยอ้างว่าสามารถสร้างรายได้หรือผลตอบแทนที่สูงกว่าปกติและมักใช้วิธีสร้างความน่าเชื่อถือด้วยการจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ลงทุนจริงในช่วงแรกหลายคนอาจเข้าใจว่าการได้รับผลตอบแทนตามที่ตกลงไว้ในระยะแรกเป็นเครื่องยืนยันว่าธุรกิจหรือแพลตฟอร์มนั้นมีอยู่จริงและสามารถทำกำไรได้แต่ในความเป็นจริงมิจฉาชีพมักใช้วิธีดังกล่าวเพื่อสร้างความไว้วางใจกระตุ้นให้ผู้เสียหายเพิ่มวงเงินลงทุนหรือชักชวนบุคคลใกล้ชิดให้เข้าร่วมลงทุนมากขึ้นเมื่อมีเงินลงทุนสะสมเป็นจำนวนมากผู้กระทำผิดจะเริ่มอ้างเหตุผลต่างๆเพื่อเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมเช่นค่าธรรมเนียมค่าดำเนินการค่าภาษีค่าปลดล็อกบัญชีหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆก่อนที่จะปิดช่องทางการติดต่อและหลบหนีไปในที่สุดจึงขอเตือนประชาชนให้ใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะการลงทุนที่อ้างผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้นหรือมีการรับประกันกำไรอย่างแน่นอนควรตรวจสอบข้อมูลของบริษัทผู้ชักชวนและช่องทางการดำเนินธุรกิจอย่างละเอียดก่อนโอนเงินทุกครั้งหากพบว่ามีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมเพื่อแลกกับการถอนเงินหรือรับผลตอบแทนควรตั้งข้อสงสัยและหยุดดำเนินการทันทีทางนี้หากสงสัยว่าตนเองกำลังตกเป็นเหยื่อหรือพบพฤติการเข้าข่ายการหลอกลวงควรเก็บรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการตามกฎหมายโดยเร็ว
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่7ความเป็นพหูสูตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
2: หลังนั้นเหรอเขารับราชการอะแต่รถนั่นเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านอะเป็นประจำ
1: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
2: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
3: ่อมงคลชีวิต38ประการตอนที่8การรอบรู้ในศิลปะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการ3นาทีกับเอกการของแผ่นดินนะคะเราจะมาเสนอถึงตอนที่ว่าพินัยกรรมค่ะจดหมายรักฉบับสุดท้ายก็จัดการเสียให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะจากไปนะคะโดยเฉพาะในวันที่ใครบางคนในครอบครัวจากไปนะคะวันนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าทายาทเนี่ยกับต้องมานั่งมองหน้ากันไม่ติดเพียงเพราะว่ามรดกที่ทิ้งไว้นั้นไม่ได้จัดการไว้ให้เรียบร้อยหลายคนยังติดภาพนะคะกับภาพเดิมๆว่าการทำพินัยกรรมเนี่ยคือการแช่งตัวเองหรือว่าคนที่จะทำพินัยกรรมได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีเงินเยอะๆถึงจะทำพินัยกรรมได้ซึ่งจริงๆแล้วค่ะมันไม่ใช่เลยการทำพินัยกรรมนั้นคือจดหมายรักฉบับสุดท้ายที่เราจะทิ้งไว้ให้กับคนข้างหลังหรือลูกหลานของเราได้เป็นไปอย่างที่เราต้องการจริงๆแล้วพินัยกรรมทำยากไหมคะจริงๆแล้วค่ะพินัยกรรมเนี่ยกฎหมายกำหนดไว้หลายรูปแบบมากนะคะแต่ว่าแบบที่เป็นที่นิยมแล้วก็ทำได้ง่ายเนี่ยมีอยู่3แบบค่ะแบบที่1ก็จะเป็นแบบที่เขียนพินัยกรรมแบบเขียนด้วยลายมือตัวเองทั้งฉบับซึ่งแบบนี้นะคะทำไม่ยากเลยค่ะก็ต้องใช้ลายมือของเรานะคะเขียนด้วยลายมือของเราเองตั้งแต่ต้นจนจบว่าทำวันที่เท่าไหร่ทำที่ไหนเราเป็นใครต้องการจะยกมรดกของเราให้กับใครแล้วสุดท้ายก็ลงชื่อของเราพินัยกรรมแบบนี้ทำง่ายตรงที่ว่าเราเขียนด้วยลายมือของเราเองโดยที่ไม่จำเป็นที่ต้องมีพยานเลยนะคะแบบนี้ก็เรียบร้อยสมบูรณ์ทุกประการค่ะส่วนแบบที่สองนะคะก็จะเป็นในเรื่องของพินัยกรรมแบบธรรมดาค่ะพินัยกรรมแบบธรรมดาหรือภาษากฎหมายเราเรียกว่าพินัยกรรมแบบทำเป็นหนังสือซึ่งพินัยกรรมแบบนี้เราไม่ต้องเขียนเองค่ะเราจะให้เพื่อนเขียนให้ก็ได้หรือเราจะให้ใครพิมพ์ให้เราหน้าที่ของเราก็คือตรวจดูข้อความว่ามันครบถ้วนที่เราต้องการไหมแล้วเราก็เซ็นชื่อลงไปความสำคัญของพินัยกรรมฉบับนี้นะคะก็คือว่าจะต้องมีพยานลงลายมือชื่อด้วยอย่างน้อย2คนนะคะต้องลงลายมือชื่อพร้อมกันค่ะและแบบสุดท้ายนะคะคือแบบพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองค่ะแบบนี้เป็นพินัยกรรมที่ทำง่ายที่สุดค่ะก็คือเราเนี่ยค่ะก็เดินทางไปที่สำนักงานเขตใกล้บ้านเราหรือที่ว่าการอำเภอนะคะทุกท้องที่ที่อยู่ใกล้เราแล้วก็ไปแจ้งกับทางเจ้าที่ว่าวันนี้เราเนี่ยประสงค์ที่จะมาเพื่อที่จะมาทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองโดยเอาหลักฐานที่สำคัญไปด้วยยกตัวอย่างเช่นบัตรประชาชนทะเบียนบ้านของเราหรือทรัพย์สินต่างๆที่เราคิดว่าเราจะยกให้ใครเราก็เอาไปแบบนี้เจ้าหน้าที่จะทำให้เราค่ะแล้วก็เป็นแบบที่ง่ายแล้วก็ดีที่สุดเป็นการป้องกันการที่จะมาโต้แย้งกันในภายหลังว่าเอกพินัยกรรมฉบับนี้ปลอมหรือไม่ปลอมแล้วก็พินัยกรรมฉบับนี้มันหายไปไหนเพราะว่าจะเก็บไว้อยู่ที่สถานที่นั้นๆเลยค่ะหัวใจสำคัญนะคะของการที่เราจะต้องระบุให้ชัดเจนนะคะหรือที่จะต้องทำพินัยกรรมค่ะก็เพื่อที่ว่าคนข้างหลังอะค่ะหลังจากที่เราจากไปแล้วเนี่ยเขาจะได้ทราบว่าเราเนี่ยมีความประสงค์ที่จะยกทรัพย์สินของเราให้กับใครแล้วก็ไม่อยากจะให้ใครอยากจะทำอะไรมันจะได้ชัดเจนไปนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะค่ะในยุคปัจจุบันเนี่ยที่สภาพครอบครัวมีความซับซ้อนมากมีการอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสมีบุตรนอกกฎหมายซึ่งบางทีเราในฐานะที่เป็นเจ้ามรดกเนี่ยเราอาจจะอยากให้ลูกคนนี้ไม่อยากให้ลูกคนนี้หรือยามที่เราเจ็บป่วยเราอาจจะได้เห็นจิตใจว่าใครกันนะที่เป็นคนที่ดูแลเรายามเจ็บยามป่วยแล้วเราอยากที่จะยกทรัพย์ชิ้นนี้ให้กับใครดังนั้นเนี่ยพินัยกรรมเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งสุดท้ายจดหมายรักฉบับสุดท้ายที่เราจะฝากไว้ให้กับคนข้างหลังพินัยกรรมอะค่ะมันจึงเป็นทางออกสุดท้ายที่ดีที่สุดสำหรับเราที่จะส่งต่อความห่วงใยไว้ให้กับคนข้างหลังและถ้าไม่แน่ใจว่าจะต้องทำแบบไหนหรือว่ามีปัญหาข้อกฎหมายที่ไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาใครก็มาหาเรานะคะสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศยินดีให้คำปรึกษาค่ะหรือสายด่วนนะคะ1157อัยการช่วยได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศเตือนประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพาสให้ใช้สิทธิ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างเคร่งครัดโดยห้ามนำสิทธิ์ที่ได้รับไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือกระทำการใดๆที่เข้าขายซื้อขายสิทธิ์เนื่องจากถือเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขของโครงการและอาจมีความผิดตามกฎหมายฐานฉ้อโกงตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะรัฐบาลเตือนร้านค้าและประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพาส 60/40 ห้ามนำสิทธิจากโครงการไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงพร้อมเน้นย้ำว่าการนำสิทธิจากโครงการไปแลกเงินสดเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์โครงการและผิดกฎหมายมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้ฐานความผิดฉ้อโกงเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา341โดยรัฐบาลสั่งการให้ติดตามตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทยพาสอย่างใกล้ชิดหากพบทำความผิดจริงจะระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าดังกล่าวพร้อมทั้งระงับไม่ให้เข้ารับสิทธิ์อื่นๆในโครงการของรัฐและต้องชดใช้เงินคืนรัฐนอกจากนี้ผู้ที่โพสต์ข้อความเชิญชวนแลกสิทธิ์เป็นเงินสดจะถูกส่งข้อมูลให้กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้หากพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทยพาสสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สายด่วน1569หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงจึงขอเตือนพี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่อแลกสิทธิ์เด็ดขาดเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกง
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่9มีวินัยที่ดีหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: มงคลชีวิต38ประการตอนที่10กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เขาเสียหายแก่ร่างกายดีกว่าก็คือไม่ได้ถึงแก่ความตายนั่นเองเรียกค่าอะไรได้บ้างก็สิ่งสำคัญเลยก็คือเป็นค่ารักษาพยาบาลนะคะที่เขาสามารถเรียกได้ค่ารักษาพยาบาลจะมีประเด็นตรงที่ว่าอ้าวแล้วเรียกได้เท่าไหร่ล่ะตรงนี้ค่ะการกำหนดค่าสินไหมทดแทนโดยปกติแล้วเนี่ยศาลจะเป็นคนกำหนดปรับลดได้เองแต่โดยหลักเนี่ยค่ารักษาพยาบาลหากมีใบเสร็จมีการเบิกค่ารักษาพยาบาลกันตามความเป็นจริงศาลก็จะพิจารณาให้ตามที่เสียหายกันจริงๆมีประเด็นตรงที่ว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่ารักษาโรงพยาบาลเอกชนล่ะการรักษาโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยจำเลยสามารถอ้างว่าตัวเองมีเงินไม่เพียงพอในการที่จะรับผิดชอบไปค่ารักษาพยาบาลตรงนี้เนี่ยจำเลยไม่สามารถปรับความรับผิดได้เพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาสามารถที่จะเบิกจ่ายได้ทุกโรงพยาบาลนะคะหรือแม้กระทั่งตัวผู้เสียหายเนี่ยได้รักษาพยาบาลโดยใช้สิทธิ์ข้าราชการตรงนี้มันเป็นสิทธิ์ที่รัฐให้แก่ตัวผู้เสียหายเองจำเลยไม่สามารถปัดความรับผิดได้นะคะบางคนบอกว่าก็เป็นสิทธิ์ซับซ้อนนี่คุณเบิกราชการไปแล้วแล้วคุณจะมาเอาเงินจากจำเลยได้อีกตรงเนี้ยกฎหมายมองว่าอันเนี้ยสิทธิ์ข้าราชการคือเกิดแก่ตัวเขาเองรัฐให้กับผู้เสียหายจำเลยจะปัดความรับผิดไม่รับผิดชอบตรงนี้ไม่ได้แต่ศาลอาจจะพิจารณาปรับลดได้เพราะเนื่องจากเห็นว่าคุณได้รับการเยียวยาไปมากน้อยเพียงใดแล้วแต่จำเลยปัดความรับผิดที่จะไม่จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เขาเนี่ยไม่ได้ค่ะสำหรับค่ารักษาพยาบาลนะคะอันนี้ก็เป็นค่าสินไหมทดแทนที่เขาเสียหายแก่ร่างกายค่ะแล้วก็เคยมีประเด็นตรงที่ว่าตัวผู้เสียหายเนี่ยจำต้องไปรักษาต่างประเทศมีค่าเดินทางจะต้องไปรักษาผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศตรงนี้เขาก็มีสิทธิ์เรียกให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแก่ร่างกายได้เหมือนกันสำหรับการกรณีที่เขาถูกทำละเมอและมีการรักษาพยาบาลนอนโรงพยาบาลอยู่เนี่ยทำให้เขาไม่สามารถไปทำงานได้ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เหตุละเมิดไม่เกิดขึ้นเขาก็สามารถไปทำงานได้ทุกวันนะคะทีเนี้ยผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ตรงนี้ก็จะคำนวณจากเงินเดือนว่าเดือนนึงคุณได้ทำงานเท่าไหร่การที่คุณนอนรักษาอยู่โรงพยาบาลเนี่ยคุณขาดรายได้ไปเท่าไหร่ศาลก็จะเป็นคนกำหนดเงินตรงนี้ออกมาที่เรียกว่าค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้นะคะแล้วอย่างเช่นเหตุละเมิดเกิดเมื่ออายุ50 ปีอีก10 ปีคุณทำงานรับราชการนะคะอีก10 ปีเกษียณเนี่ยแล้วนอนเป็นผักอยู่ที่โรงพยาบาลเลยมีใบรับรองแพทย์รับรองแล้วว่าคุณไม่สามารถทำงานได้ตลอดชีวิตตรงเนี้ยก็สามารถเรียกค่าเสียหายแก่ร่างกายและอนามัยตรงเนี้ยเป็นค่าทุพพลภาพแก่ร่างกายได้นะคะตรงนี้ก็จะกำหนดจากเงินเดือนของเขาบวกคูณไปกับระยะเวลาที่เขาไม่ทำงานนะคะตรงนี้เรียกว่าค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ก็คือจะเรียกได้ก็ต่อเมื่อไม่ถึงแก่ความตายนะคะเพราะถ้าเกิดถึงแก่ความตายแล้วตรงนี้จะผลักไปเป็นค่าขาดรายอุปการะเลี้ยงดูทันที

0: รวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติห่วงใยความปลอดภัยและสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนพร้อมเดินหน้าปกป้องเด็กจากภัยคุกคามทุกรูปแบบโดยเฉพาะภัยเงียบที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมใกล้ตัวซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกายจิตใจและพัฒนาการของเด็กในระยะยาวตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเน้นย้ำและเสนอแนวทางปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดสำหรับสถานศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอให้ทุกสถาบันการศึกษายกระดับมาตรการคัดกรองบุคลากรโดยเฉพาะสถานศึกษาที่มีการจ้างครูหรือบุคลากรจากต่างประเทศควรมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอย่างละเอียดรวมถึงจัดให้มีระบบติดตามประเมินพฤติกรรมและกำกับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชนเข้ามาปฏิบัติงานในสถานศึกษาขณะเดียวกันครอบครัวถือเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและสังเกตความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กผู้ปกครองควรหมั่นพูดคุยสอบถามและรับฟังบุตรหลานอย่างสม่ำเสมอด้วยความเข้าใจเพื่อสร้างความไว้วางใจและเปิดโอกาสให้เด็กกล้าบอกเล่าเรื่องราวหรือปัญหาที่เผชิญอยู่สิ่งสำคัญที่ผู้ปกครองควรเฝ้าระวังคือสัญญาณเตือนทางพฤติกรรมของเด็กเช่นการเก็บตัวผิดปกติไม่ต้องการเข้าสังคมหวาดกลัวหรือวิตกกังวลอย่างไม่มีสาเหตุปฏิเสธการไปโรงเรียนแสดงความหวาดกลัวต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างชัดเจนหรือมีพฤติกรรมก้าวร้าวซึมเศร้าและเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์อย่างรุนแรงซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเด็กกำลังเผชิญปัญหาหรือถูกคุกคามในบางรูปแบบนอกจากนี้ผู้ปกครองควรให้ความสำคัญกับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของบุตรหลานโดยสังเกตว่ามีการปกปิดการสนทนาเร่ปิดหน้าจอหรือหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้ปกครองรับรู้การติดต่อกับบุคคลใดหรือไม่เนื่องจากภัยคุกคามในปัจจุบันสามารถเกิดขึ้นผ่านช่องทางดิจิทัลได้เช่นเดียวกันกับการพบปะในชีวิตจริงอีกหนึ่งแนวทางสำคัญคือการปลูกฝังให้เด็กเรียนรู้เรื่องสิทธิ์ในร่างกายของตนเองรู้จักการปฏิเสธเมื่อรู้สึกไม่ปลอดภัยกล้าพูดกล้าบอกและกล้าขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจได้เมื่อเผชิญเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสม
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: พูดอีกนะ
1: เชื่อพี่เถอะควันใจไม่มีสไตล์แปลกรู้หรอก
0: ถ้าอย่างนั้นหากันที่อื่นลองดู
1: อย่าเลยนะโฉมตรูข

0: บ้านสบายดีเหรอ
1: โอ้ยเลิกกันแล้วถึงเจ้ามาเตร่แถวนี้แต่กระเอ้ยโชคดีแม้พบมากินยอดเลย
0: เอ๊ะใครกันเธอคงผ่องพันน่าดู
1: แต่รูปร่างโฉมตรูเธอคงเจ้าชู้เก่ง

0: ายังไงขอเชิญไปช่วยแต่งงาน
1: หากไม่พบอีกนานแล้วโอ้ยจะผ่านเป็นลมจุดใต้ต่ำต่อเข้าแล้ว
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่11การบำรุงบิดามารดาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
4: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
3: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
4: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับสธนช.เตือนเตรียมรับมือซุปเปอร์เอลนีโญคาดว่าสถานการณ์จะยาวถึงปีหน้าเฝ้าระวังภัยแล้งทุกภาคของประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
9: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
10: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
6: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนเตรียมรับมือซุปเปอร์เอลนีโญคาดว่าสถานการณ์จะยาวถึงปีหน้าเฝ้าระวังภัยแล้งทุกภาคของประเทศและคาดการอุณหภูมิอาจสูงเกินค่าปกติถึง4องศาเซลเซียส
11: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างใกล้ชิดสถานการณ์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและคาดว่าอาจยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนีโญสูงถึง91%ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนไปจนถึงมกราคมปีหน้าซึ่งจะทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกสูงขึ้นผิดปกติแม้บางแบบจำลองจะคาดการณ์ว่าอุณหภูมิอาจสูงเกินค่าปกติถึง4องศาเซลเซียสซึ่งถือเป็นสถิติรอบ 1,000 ปีแต่ประเมินว่าไม่น่ารุนแรงถึงขั้นนั้นอย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนไม่ควรประมาทเนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแล้วอย่างหนัก สำหรับสถานการณ์น้ำในประเทศไทยภาพรวมปริมาณน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำต่างๆขณะนี้อยู่ประมาณ 54,380 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ67%ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากมีต้นทุนน้ำสะสมจากปีก่อนแต่ยังคงเฝ้าระวังผลกระทบอย่างเข้มงวดทุกภูมิภาคของประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
6: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
1: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
0: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
1: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมาก

0: ละครั้งเนี่ยมันเป็นภาพจำของความล้มเหลวมันคือการตั้งคณะกรรมการตั้งคณะทำงานทำการศึกษาวิจัยแค่นั้นมีแต่นโยบายมีแต่แนวทางแต่ไม่ลงมือทำไม่ทำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอย่างปีนี้ชัดเจนนะครับงบประมาณรายจ่ายประจำเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงถึง 73% ของงบประมาณของทั้งประเทศนะครับเรามีงบลงทุนเพียง 20% ที่เหลือเป็นงบใช้หนี
1: ้ครับ
0: ถามว่าถ้าเราปรับงบส่วนที่เกี่ยวข้องกับเป็นงบประจำเนี่ยปรับลดลงนะครับแล้วเอามาใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นประเทศจะไปได้ดีกว่านี้ไหมนี่คือสิ่งที่รัฐบาลคิดมาตลอดทุกรัฐบาลนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่ายังไม่มีการลงมือทำเสียทีปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เราพบว่าเป็นปีที่ของความยากลำบากแล้วเราเผชิญกับความท้าทายต่างๆของโลกเต็มไปหมดเลยใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งมีการใช้กำลังกันนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนะครับแล้วก็กระทบซัพพลายเชน
1: ครับ
0: การค้าโลกก็ผิดปกติไปอย่างมากนะครับเพราะว่ามีการแซงชั่นมีการใช้มาตรการต่างๆในการกดดันประเทศอื่นๆการค้าพาณิชย์เราไม่ได้เหมือนยุค 3-40 ปีก่อนหรือเมื่อแม้กระทั่ง10ปีก่อนนะครับและระเบียบโลกก็กำลังเปลี่ยน climate change เรากำลังเผชิญหน้ากับอะไรวันสองวันนี้ที่เราเผชิญหน้าคือน้ำท่วมนะครับดินโคลนถล่มแม้กระทั่งทั่วโลกก็เจอปัญหานี้ในยุโรปเนี่ยร้อนจัดไฟไหม้ป่ามันกระทบหมดนะครับมันต้องรื้อฟื้นฟูแก้ไขเยียวยากว่าจะกลับมาเหมือนเดิมได้ไม่ง่ายและสถานการณ์พวกนี้จะรุนแรงมากขึ้นแล้วเราเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเรามีคนที่เกิดน้อยกว่าผู้สูงวัยกำลังแรงงานก็มีน้อยแต่ว่าต้องดูแลเนี่ยเขาต้องจ่ายภาษีมาเพื่อดูแลคนจำนวนมากก็คือคนสูงวัยจำนวนมากซึ่งเรื่องทางการแพทย์ดูแลดีขึ้นเรื่อยๆอายุยืนขึ้นเรื่อยๆมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับมันไม่มีตังค์พอนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเราไม่พัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศในด้านอื่นแล้วประเทศเราจะพัฒนาไปทางไหนกันในขณะที่ประเทศคู่แข่งประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับเขาพัฒนาเขาปรับเปลี่ยนโครงสร้างของระบบราชการปรับเปลี่ยนวิธีทำงานของภาครัฐไปหมดแล้วนะครับเขาเปลี่ยนวิธีคิดจากรัฐที่คอยควบคุมกำกับเป็นรัฐที่คอยอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนนะครับเขาเปลี่ยนวิธีคิดไปหมดละเพราะฉะนั้นความสามารถในการแข่งขันของประเทศเราจะน้อยลงไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งผมมองว่ามันมีอยู่ 3-4 ส่วนด้วยกัน
1: ครับ
0: ส่วนที่1ก็คือการลดอัตรากำลังคือรีดไขมันออก
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยถามว่าทำไมมันทำได
1: ้ครับ
0: เพราะว่ามันมีเทคโนโลยีที่สามารถที่จะเข้ามาช่วยในการทำงานได้ละ
1: ครับ
0: งานบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้คนจำนวนมากเหมือนเมื่อก่อนละ
1: ครับ
0: นะครับสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้ผมยกตัวอย่างแม้กระทั่งภาคเอกชน
1: ครับ
0: ประเทศจีนขณะนี้เนี่ยกำลัง adopt AI อย่างหนักหน่วง
1: อ
0: าลีบาบานะครับไบดูแอนกรุ๊ปกำลังลดคนกำลังมหาศาลนะครับลดประมาณ 10,000 นะครับแล้วคนในบริษัทเหล่านี้คือคนเก่งๆทั้งนั้นถามว่าทำไมเขาทำได้เพราะเขาเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้แล้วเขาสร้างงานใหม่ให้กับคนที่ออกไปแล้วเนี่ยไปทำธุรกิจใหม
1: ่
0: หารายได้ใหม่เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วมันบอกว่าเราต้องเปลี่ยนแล้วนะถ้าเราไม่เปลี่ยนเราจะตามใครไม่ทัน
1: ครับ
0: อันที่สองก็คือดูว่ากระบวนการทำงานของภาครัฐเนี่ยต้องลดรีโปรเซสงานหมดนะครับไม่ใช่ลดคนอย่างเดียวนะฮะพอรีโปรเซสงานเสร็จปุ๊บมันต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เทียบเท่าเดิมด้วยไม่ใช่อยู่ๆลดคนไม่ใช่อยู่ตัดกระบวนการแล้วกระทบงานกระทบบริการสาธารณะไม่ใช
1: ่
0: สิ่งที่ต้องขึ้นมาทดแทนนั้นก็คือว่าเราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมกันให้มากขึ้นนะครับมาทดแทนสิ่งที่หายไปนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่วางตลอดผลที่จะได้เราจะใช้งบประมาณในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำเนี่ยน้อยลง
1: ที่ปัจจุบัน 70% ที่เป็นฟิกซ์คอสต์
0: ใช่ครับแล้วก็เราจะมีงบไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นจาก 20% อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น 30% มากขึ้นซึ่งมันจะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากขึ้นอย่าง climate change เนี่ยที่ผมพูดนะครับมีแต่ความเสียหายทางธรรมชาติและยังไม่รวมแผ่นดินไหวอีกไม่รวมอย่างอื่นอีกสิ่งเหล่านี้ต้องใช้เงินในการดูแลทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอางบประมาณส่วนนี้เนี่ยกลับมาดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้ได้ อีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับเพราะนั้นมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพ

0: ของระบบราชการให้ดีขึ้นจะอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนมากขึ้นระวังโครงสร้างเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการเนี่ยมานานนะครับตั้งแต่ผมเด็ก
1: ๆศึกษาขึ้นมาหลายยุคหลายสมัย
0: ตั้งแต่ปี 4-5 ก็มีการปรับโครงสร้างกันบ้างแต่ว่ายังไม่ได้ reprocess นะครับก็มีการตั้งสำนักงานกพร.ขึ้นมาเพื่อ
1: พัฒนาระ
0: บบราชการนะครับแต่พอมันจะเริ่มต้นมันมีโปรเจกต์ใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับแซนด์บ็อกซ์แล้วมันไม่ได้ต่อเนื่องแต่สิ่งที่มันขาดหายไปจริงๆก็คือการลงมือทำจริงๆการลดจำนวนคนไม่ลดมีแต่เพิ่มตลอดและที่ทำงานที่เพิ่มไม่ใช่เพิ่มตำแหน่งผู้ปฏิบัติแต่ไปเพิ่มตำแหน่งผู้กำหนดนโยบายไปเพิ่มตำแหน่งบริหารจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยหลายหน่วยมีผู้กำหนดนโยบายมีฝ่ายทุนบริหารมากกว่าฝ่ายปฏิบัติที
1: ่บางคนเรียกว่าหัวโตตัวรีบไม่มีคนทำงาน
0: แล้วมันจะเดินได้ไงหัวโตขนาดนั้นนะครับตัวอ้วนขนาดนั้นแต่ขาไม่มีไม่มีแรงเดินก็นึกภาพออกแล้วกันนะฮะอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วจริง
1: ๆในอดีตเนี่ยเราบอกว่างานบางงานอาจจะมีความสำคัญแต่พอโลกเปลี่ยนไปหลายงานอาจจะไม่มีความสำคัญหรือการแบ่งงานตามโครงสร้างเดิมบางอย่างจะไม่ตอบโจทย์พอมันมีช่องว่างที่งานนี้ยังไม่มีใครทำเราก็ตั้งหน่วยงานใหม
0: ่
1: มีงานนี้ที่ยังไม่มีใครทำเราก็ตั้งกองใหม่มีงานนี้ที่มันอยู่คาบเกี่ยวเราก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วเราจะทำยังไงที่ไม่ต้องตั้งหน่วยงานใหม่ไม่ต้องตั้งกองใหม่ไม่ต้องตั้งคณะกรรมการใหม่แต่สามารถสร้างงานหรือทำงานที่ตอบโจทย์กับเทคโนโลยีตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนหรือโลกในยุคปัจจุบันได
0: ้อย่างที่ผมเรียนนะครับถ้าเราเข้าใจว่าโลกยุคปัจจุบันคือโลกของเทคโนโลยีนะครับเราสามารถ adopt เทคโนโลยีหรือรับเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้ในการทำงานของเราได้ผมยกตัวอย่างว่าอย่างที่กฤษฎีกาที่ผมเคยเป็นเลขาธิการ
1: ครับ
0: มันมี process ในการทำงานเมื่อก่อนที่ผมจะ reprocess ใหม่นะครับมันมีกว่าเรื่องที่เข้ามาจากหน่วยงานมาถึงสารบัญผมเนี่ยกว่าจะมาถึงผมเนี่ย
1: กี่วันนะ
0: รวม170กระบวนงานนะครับ
1: 170กระบวนงาน
0: ใช่ครับเล็กๆน้อยๆเนี่ยผ่านโต๊ะนู่นนี่นั่นกว่าจะมาถึงผมเนี่ย
1: ครับ
0: หลงจ้อง170
1: ครับ
0: เราก็มานั่งดูว่าพอเราใช้เทคโนโลยีตอนเมื่อเกิดโควิดเราทำงาน work from anywhere นะ
1: ครับ
0: แล้วก็มานั่งดูว่าเราจะเห็นเลยตรงไหนมันไม่จำเป็นตรงไหนมันตัดได
1: ้ครับ
0: แล้วพอเริ่มโควิดนะครับเราก็เอาระบบเทคโนโลยีมาใช้ที่กฤษฎีกา
1: ครับ
0: เราลดกระบวนงานไปประมาณ100นึงได้เหลือไม่ถึง70แล้วไม่ถึง70และสามารถทำให้สั้นกว่านั้นได้อีกแล้วเราสามารถมอนิเตอร์เรื่องได้ตลอดเวลาว่าตั้งแต่เรื่องเข้ามาเนี่ยทุกอย่างอยู่ที่ไหนยังไง
1: tracking ได้ว่าถึงไหนแล้วไปถึงใครณวันไหนเวลาไหน
0: ผลงานเป็นยังไงคุณภาพเป็นยังไงแต่การทำแบบนี้ได้เนี่ยต้องเริ่มจากฐานข้อมูลที่ดีก่อนแล้วถึงจะมาพิจารณาทำว่ากระบวนงานมันควรจะเป็นยังไงแล้วมันจะไหลยังไง
1: ครับ
0: workflow มันควรจะเป็นยังไงให้มันสั้นที่สุดแต่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
1: ครับ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำ
1: แล้วเราจะทำฐานข้อมูลยังไงในเมื่อระบบราชการที่ผ่านมาหลายอย่างมันอยู่ในกระดาษแล้วกระดาษมันไม่เป็น machine readable คือเครื่อง AI ที่เก่งที่สุดในโลกก็ไม่สามารถอ่านผลลัพธ์ของมันได้อย่าง
0: นั่นเป็นสิ่งที่รัฐบาลวางนโยบายไว้นะครับการปฏิรูประบบราชการในหัวข้อนี้เนี่ยที่จะทำก็คือเรื่องดิจิตอลกัฟเมนต
1: ์
0: นะครับเป็นดิจิตอลกัฟเมนต์เสร็จต้องเป็นโอเพนกัฟเมนต
1: ์ครับ
0: จะต้องเป็นรัฐบาลที่โปร่งใส
1: ครับ
0: นะครับไม่มีทุจริตเพราะว่าพอไปใช้เทคโนโลยี
1: ครับ
0: ทุกอย่างมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นควบคุมได้หมดนะครับว่าไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วนะครับ
1: อ
0: ะไรที่มันแทร็กกิ้งได้เนี่ยรับรองโกงยากแล้ววิธีการทำดิจิตอลกัฟเมนต์นะครับก็คืออย่าไปเพิ่มคนแต่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนงานบางอย่างไม่ใช่ทดแทนคนนะทดแทนงานบางอย่างที่อาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้คนทำ อย่างเช่นการเดินหนังสือ
1: ครับ
0: ทำไมต้องมีเจ้าหน้าที่เดินแฟ้มเดินหนังสือในเมื่อเราส่งกันได้ทางระบบ
1: ครับใช้สารบัญยิงปุ๊บปั๊บ
0: ยิงปุ๊บปั๊บ
1: ถึง
0: ปุ๊บปั๊บไป
1: คนได้เลย
0: เรา adopt อันแรกคืออย่างที่ผมมีประสบการณ์คือผม adopt อีเมลก่อน
1: ครับ
0: แล้วก็เคลียร์ดาต้าเบสทั้งหมดให้เป็น machine readable format
1: ครับ
0: แล้วตอนหลังเราสามารถใช้ AI เข้ามาช่วยในการทำเรื่องพันนี้ได้ในการค้นหาข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แต่ไม่ใช่ open AI นะครับ
1: ครับ
0: เราใช้ agentic AI เพราะ open AI เนี่ยมันคือเราจะไปถามแล้วมันก็จะไปดึงคำตอบจากที่นู่นที่นี่ที่นั่นเต็มไปหมด
1: ครับ
0: ในขณะที่สิ่งที่เราต้องการจริงๆคือในดาต้าเบสของเราเนี่ยมันจะสังเคราะห์ข้อมูลยังไงเพราะนั้นเราต้องแยกไปอีกถังหนึ่งต่างหาก
1: ซอสที่จะให้เขาอ้างอิงถึงข้อมูลต้นทาง
0: ถูกต้อง
1: มาอยู่ในวงจำก
0: ั
1: ด
0: ของเรา
1: แล้วทางข้อมูลภาครัฐก็ต้องไม่ไหลไปที่อื่นด้วย
0: ถูกไม่งั้นมันจะไปดึงข้อมูลอะไรไม่รู้ของที่ใครให้ความเห็นแปลกๆไว้ก็มีมาให้ความเห็นซึ่ง AI จะบิดเบี้ยวได
1: ้ครับ
0: เพราะนั้นก่อนที่จะทำ AI
1: ครับ
0: ต้องเซตดาต้าเบสก่อนต้องเชื่อมฐานข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกันให้เป็นดิจิตอลคอมเมนต์ได้ในที่สุดเพราะทุกวันนี้ทุกคนต่างมีดาต้าเบสของตัวเอง
1: ครับ
0: ไม่เชื่อมกัน
1: ครับ
0: แล้วทุกคนก็จะบอกว่าฉันอยากเป็นเจ้าภาพทำเรื่องนี
1: ้ครับ
0: เราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ว่าไม่ต้องมีเจ้าภาพกลางแต่ทุกคนคือเจ้าภาพถังข้อมูลของตัวเองแล้วก็มีบันไดมีสะพานเชื่อมให้อันนั้นคือพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
1: ครับ
0: เพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันจะเริ่
1: ม
0: หน
1: ึ่
0: งก็คือเปลี่ยนวิธีจัดเก็บข้อมูลนะครับจากเป็นรูปภาพสแกนเข้าไปเป็นรูปภาพธรรมดาซึ่งมันอ่านไม่ออกใช้ไม่ได้
1: ครับ
0: เรามาเปลี่ยนให้เป็น machine readable format ซึ่ง AI มันรีดได้มันวิเคราะห์ได
1: ้
0: เพราะนั้นเรื่องพัฒนาประสิทธิภาพราชการเรื่องดิจิตอลก็เม้นเรื่อง open government เรื่องป้องกันการทุจริตเรื่องเดียวกันทั้งหมดแต่พูดคนละมิติ
1: ทีนี้พอเราพูดคำว่าพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการแน่นอนมันอาจจะต้องโฟกัสที่คนทั้งมิติของจำนวนคนทั้งทักษะของคนเอามิติจำนวนคนก่อนเข้าใจว่าปัจจุบันเรามีตัวเลขคนในระบบราชการประมาณ3ล้านแต่ใน3ล้านนั้นจริงๆเป็นข้าราชการจริงๆอาจจะไม่เท่าไหร่อาจจะล้านเศษแล้วก็มีพนักงานราชการมีรูปแบบการจ้างอื่นๆหลายคนกังวลใจครับว่าใน3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการอาจจะมีทั้งคุณครูของลูกใครสักคนนึงคุณหมอพยาบาลที่กำลังรักษาคุณพ่อคุณแม่หรือครอบครัวใครสักคนนึงคนเหล่านี้หรือการให้บริการประชาชนกลุ่มนี้จะกระทบไหมถ้าเราเอาฐานตัวเลขของคนเป็นตัวตั้งแล้วก็ไปปรับลดตัวเลขกำลังคนฮะ
0: คือต้องเรียนก่อนนะครับว่ามีคนคิดอย่างนี้เยอะว่าถ้าลดจำนวนคนแล้วจะกระทบประสิทธิภาพแต่อย่างที่ผมเรียนก็คืองานแต่ละงานเนี่ยมันไม่เหมือนกันสิ่งที่เรากำลังคิดอยู่บนพื้นฐานอย่างที่คุณแจ็คพูดเมื่อกี้เนี่ย
1: คือ
0: เราพูด one size fits allพูดเหมือนกับว่าทุกคนเหมือนกันหมดแต่ภารกิจของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเวลาที่จะดีไซน์ระบบการจ้างแตกต่างกัน
1: ค
0: ุณครูมีเวลาสอนชัดเจน
1: ค
0: ุณหมอพยาบาลต้องขึ้นเวรลงเวรใช่ไหมครับคุณตำรวจมีเว
1: ร
0: แล้วภาระงานก็ไม่เท่ากัน
1: แต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกันแต่กฎหมายไทยเนี่ยดีไซน์ระบบการจ้างข้าราชการพลเรือนแบบวันใช้พิจาร
1: ณาแปดโมงครึ่งสี่โมงเย็นเหมือนกัน
0: คือจ้างเหมือนกันหมดแล้วก็คิดจาก 8:30 นถึง 4:30 นเหมือนกันหมดซึ่งถามว่ามันฟิตกับโลกปัจจุบันมั้ยมันไม่ฟิตแล้วทำไมคุณหมอพยาบาลเรียนมาตั้ง 6-7 ปี
1: ครับ
0: ได้ค่าตอบแทนเท่ากับ
1: สตาร์ทเท่ากันคร
0: ับ
1: อาจจะได้เบี้ยวิชาชีพต่างกัน
0: ซึ่งอันนี้ก็ถ้าคิดแต่แรกก็ไม่ถูกละ
1: ครับ
0: มันจะต้องมีระบบวิธีการจ้างที่หลากหลาย
1: ครับ
0: นะครับแต่ตอนนี้ถามว่ายังทำแบบนั้นได้ทันทีมั้ยยังทำไม่ได
1: ้ครับ
0: ถามว่าแล้วจะทำยังไงนะครับอันนี้คือคำถามที่สำคัญที่สุดในแต่ละวิชาชีพในแต่ละงานคุณจะต้องไปมอนิเตอร์ของคุณไปตรวจสอบการทำงานของคุณเองนะครับว่ามีอะไรบ้างที่จะปรับลดได้โดยไม่ลดประสิทธิภาพนะครับสิ่งที่เรารัฐบาลทำอยู่ก็คือการฟรีซอัตรากำลังก่อนว่าให้ถือว่าอัตรากำลัง
1: น
0: ะวันที่ครม.มีมติก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นอัตรากำลังสูงสุดเท่าที่จะมีได
1: ้ครับ
0: หลังจากนี้เราจะค่อยๆทยอยลดวิธีค่อยๆทยอยลดก็คือเอาอย่างอื่นเข้ามาแทนอย่างเช่นเทคโนโลยีเข้ามาแทนอันที่สองคือการจ้างงานรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการซึ่งมันมีเยอะทำไมมันจะต้องเป็นเหมือนกันหมดล่ะมันไม่จำเป็นไงฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าพอลดจำนวนแล้วงานมันจะย่อยลงตรงข้ามลดจำนวนแล้วประสิทธิภาพคุณก็ต้องเอามาเสริมให้ได้เท่าเดิมไม่น้อยกว่าเดิ
1: ม
0: อย่างตอนนี้ผมคุยกับท่านน้ำตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทระวงทองนะครับท่านประเสริฐท่านก็มีแนวคิดแบบนี
1: ้ครับ
0: โรงเรียนเมื่อก่อนคนเกิดเยอะ
1: ครับโรงเรียนกระจาย
0: โรงเรียนก็ต้องมีเยอะถูกไหมฮะเพราะว่าต้องรองรับเด็กที่เกิดเยอะแต่นี้เด็กลดน้อยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย
1: ๆ
0: แต่ครูยังเท่าเดิมได้ไงน้ำตรีกระทรวงศึกษาก็บอกว่าไม่ได้มันต้องโปรเลทก็คือต้องได้สัดส่วนซึ่งกันและกัน
1: ครับ
0: ครูก็ต้องน้อยลงแต่ถ้าถามว่าครูน้อยลงแล้วจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนยังไงก็จะเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ต้องเพิ่มงบลงทุนให้เขาเพื่อเพิ่มคุณภาพเด็กการศึกษาการเรียนการสอนถูกไหมฮะไม่งั้นเงินทั้งหมดเนี่ยจ่ายไปเฉพาะเดือนครูก็
1: หมดแล้ว
0: เดี๋ยวนี้เห็นไหมครับกระดานที่ประเทศจีนเขาใช้สอนหนังสือเป็นกระดาน AI ทั้งนั้น
1: ช่เขียนแค่ตัวเลขเป็นดันตามมาเรียบร้อยเลยเราใช้ช็อค
0: คลาสสิก
1: คร
0: ับชอบชอบอะไรที่คลาสสิกอันนี้เป็นตัวอย่าง
1: ครับ
0: ว่าไม่ใช่แค่ลดจำนวนแล้วมันจะลดประสิทธิภาพมันต้องไปพร้อมกัน
1: ครับ
0: ผมได้ยินทำพูดแบบนี้บ่อยว่าโอ้ยคิดแต่จะลดจำนวนนู่นนี่นั่นเดี๋ยวประสิทธิภาพลดลงทำไงไม่ได้คิดอย่างนั้นเลย
1: ต้องตัวงานมาเป็นตัวตั้งก่อน
0: คุณภาพมาก่อนเสร็จแล้วคุณลดลงลดลงลดลง
1: โดยเอาเทคโนโลยีหรืออย่างอื่นมาทดแทน
0: ใช่
1: ทีนี้สิ่งที่มาทดแทนมันก็ต้องอาศัยทักษะใหม่ๆ
0: ใช่
1: คำถามคือในสัดส่วนหรือว่ากรอบตำแหน่งอัตราเดิมบางทีเราอาจจะมีกรอบตำแหน่งอัตราบางทักษะที่ณปัจจุบันอาจจะไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นเราอยากได้นักวิชาการคอมพิวเตอร์อยากได้วิศวกรเข้ามาเสริมในงานด้าน AI ในงานด้านเทคโนโลยีแต่กรอบอัตราพวกนี้ในตามหน่วยงานต่างๆจริงๆต้องบอกว่ามันน้อยมาก
0: มันต้องเปลี่ยนไงครับถึงบอกว่าที่ตอนนี้ที่มอบให้ทางกพ.กับกพ.ร.เขาไปศึกษาเรื่องนี้อยู
1: ่ครับ
0: นะครับว่าจะทำอย่างเงี้ยจะทำยังไงได้บ้างมีวิธีการไหนบ้างที่จะทำมาทดแทนแต่ผมเรียนตามตรงนะ
1: ครับ
0: ที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมากท่านต้องการนักวิชาการคอมพิวเตอร
1: ์ครับ
0: ท่านต้องการโปรแกรมเมอร
1: ์ครับ
0: ท่านเชื่อไหมในยุคนี้ที่ประเทศจีน
1: ครับ
0: ในอเมริกาโปรแกรมเมอร์ตกงานแล้ว
1: แต่นี่เป็นไวท์โค้ดคือไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องโค้ดแต่สามารถเขียนโปรแกรมได
0: ้รู้พร้อมเราต้องมี
1: ทักษะ
0: คือทักษะใหม่ๆมันเกิดขึ้นตลอดเวลา
1: ครับ
0: ให้ผมไปเรียนวันนี้นะผมก็เรียนไม่ได
1: ้
0: จริงๆแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขารู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงเขามีเครื่องมือแล้วเขารู้ว่าเขาจะต้องปรับยังไงแล้วก็เอาไปใช้ยังไงให้มันเกิดผลลัพธ์ที่เขาต้องการ
1: ครับ
0: อันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะนั้นตำแหน่งที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี
1: ้ครับ
0: ผมจะบอกตรงว่าอัปเดตแต่สำหรับประเทศไทยยังมีความจำเป็นอยู่เพราะเรายัง
1: อยู่ช่วง
0: ยังไม่ adopt AI ได้ถึงขนาดนั้น
1: ครับ
0: แต่ในต่างประเทศเนี่ยตีตัวตกงานกันหมดแล้วนะครับน
1: ัก
0: บัญชีกราฟิกดีไซเนอร
1: ์ครับ
0: โปรแกรมเมอร
1: ์ครับ
0: แม้กระทั่งทำอาร์ตเวิร์คอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้ช่างศิลป
1: ์
0: เราเขียนพร้อมให้เจนเนี่ย AI มันเจนออกมาเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเลย
1: คนตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องก็เป็นการใช้ได้
0: ถูก
1: จริงๆวันนี้ก็มีดราม่าเรื่องบรรณารักษ์อยู่เหมือนกันนะฮะ
0: บรรณารักษ์เป็นวิชาชีพของเขา
1: ครับ
0: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับแต่ว่าเป็นวิชาชีพที่อยู
1: ่ครับ
0: แต่ว่าพอถ้าเกษียณปุ๊บเราจะไม่บรรจุเพิ่มที่เป็นข้าราชการแต่บรรณารักษ์ตัวเป็นๆแต่จ้างโดยวิธีอื่นยังมีอยู
1: ่
0: นึกออกไหมฮะไม่จำเป็นต้องเป็นข้าราชการแล้ววิชาชีพบรรณารักษ์ไม่ได้อยู่กับห้องสมุดห้องสมุดคือให้คนวิ่งเข้ามาหาห้องสมุดและใช้ห้องสมุดแต่ห้องสมุดในโลกยุคใหม่มันต้องเอาความรู้ทั้งหมดที่มีอยู่ในห้องสมุดออกไปสู่ข้างนอกให้ได
1: ้
0: และให้คน access เข้าได้ง่ายโดยไม่ต้องมาไม่ต้องเดินทางไปหอสมุดทำยังไงนี่คือวิธีที่จะปฏิรูปหรือพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการ
1: อย่างผมเองทำวิทยานิพนธ์เนี่ยก็แทบไม่ได้เข้าห้องสมุดแล้วเราใช้ฐานข้อมูลจากฐานระบบฐานข้อมูลทั้งหลาย
0: เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าจะพัฒนาประสิทธิภาพของวิชาชีพเราต้องมาเริ่มคิดแล้วเราจะพัฒนาวิชาชีพนี้ไปในทิศทางไหนนะครับไม่ใช่จะอยู่แบบเดิมจะอยู่กับห้องสมุดอยู่กับหนังสือแบบเดิมเพราะรับหนังสือไม่ใช่
1: ครับ
0: เนเจอร์ของห้องสมุดคือให้คนเอาความรู้ที่มีอยู่ข้างในนั้นน่ะไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ใช่ให้คนเดินทางมาอ่านหนังสือที่ห้องสมุด
1: เดี๋ยวผมพูดถึงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการอย่างนึงก็คือว่าในมุมของประชาชนนะฮะณปัจจุบันบางครั้งเรายังต้องเดินทางไปติดต่อราชการในหลายๆหน่วยงานในเรื่องเดิมๆแล้วจริงๆก็มีผลต่อเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยแต่ตรงนี้เราจะพัฒนาในเชิงของการให้บริการประชาชนตรงนี้ให้มันสามารถที่จะ one stop service ได
0: ้ใช่ครับขอบคุณมากที่ตั้งคำถามนี้เดิมเนี่ยมันหน่วยงานใครหน่วยงานมัน
1: ครับ
0: มันจะทำงานแบบ1ต่อ1
1: ครับ
0: กรมนึงกองนึงทำงานอย่างละ1ฟังก์ชัน
1: ครับ
0: แต่จริงๆมันต้องทำงาน cross function ระหว่างทุกหน่วยทุกกรมเพราะอย่างชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะมองรัฐเป็น1องค์คาพยพเท่านั้นเขาไม่สนใจหรอกว่าคุณจะอยู่กรมไหนแต่ถ้ามาติดต่อกับรัฐเนี่ยเขาจะมองรัฐเป็น1เท่านั้นเพราะนั้นคำถามที่เกิดขึ้นเป็นประจำก็คือแล้วทำไม
1: ฉันต้องไปที่นี
0: ่ทำไมต้องมาที่นี่เท่านั้นแล้วต้องมายื่นเอกสารยื่นคำขอเสร็จแล้วไม่พอสำเนาเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้น
1: สำเนานี้ก็บัตรของราชการนะ
0: บัตร
1: ก็ไม่ได้ก็อยู่ในฐานข้อมูลราชการ
0: ถูกแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระบ้านคุณมีเครื่องซีล็อกไหมล่ะ
1: ไม่มีครับ
0: แล้วไปซีล็อกข้างนอกแผ่นเท่าไหร
1: ่ก็บัตร
0: เท่าไหร่ตังค์อยู่นะ แล้วถามไปเพิ่มภาระประชาชนไหมก็ในเมื่อฐานข้อมูลมันอยู่กับรัฐคุณก็แค่มันเชื่อมเข้าหากันแค่นั้นเองเราจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกันนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเราก็มีกฎหมายอำนวยความสะดวกในการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการภาครัฐของทางราชการแล้วนะครับอันนี้จะออกจะให้บริการแบบซูเปอร์ไลเซนส์เลยผมยกตัวอย่างนะอย่างโรงแรมนะอย่างน้อยต้องมีประกอบกิจการโรงแรมไม่ว่าเล็กใหญ่มันต้องมีใบอนุญาตอย่างน้อยประมาณ18ใบ
1: ครับ
0: อีกหน่อยเนี่ยไปหาที่เดียวของใบอนุญาตหลักให้คุณทำอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องได้หมดโดยไม่ต้องไปยื่นขอใบย่อยอีกกับหลายหน่วยงานอีกตอนนี้กพล.เขากำลังคุยอยู่กับภาคเอกชนนะครับเพื่อดีไซน์ระบบนี้ออกมาให้ได้แต่ตอนนี้มีกฎหมายรองรับในเรื่องนี้ละนะครับอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือ fast track
1: ครับ
0: ถ้าเป็นบริการปกติเราก็โอเคทำตามปกติก็ยื่นอะไรตามปกตินะครับเวลาก็ตามปกติแต่ถ้าคุณอยากได้เร็วมันจะมี extra chargeขึ้นมา
1: เหมือนไปทำพาสปอร์ต
0: ให้ทำถูกถ้าคุณอยากได้เร็วก็ทำแบบนั้นแล้วไม่ต้องทุจริตด้วย
1: ให้มันอยู่ในระบบซะ
0: ให้มันอยู่ในระบบแต่นี้คนละเรื่องกับเรื่องจ่ายเงินเพื่อปกปิดความผิดนะ
1: ค
0: นละเรื่องอันนั้นเรียกว่าทุจริตอันนั้นต้องจับ
1: เนี่ยอ่ะทีนี้เข้าใจว่าปัจจุบันเรามีกฎหมายเยอะมากแล้วเราก็พูดถึงเรกูเลทอรี่กิโยตินการคัดกรองกฎหมายที่มันซ้ำซ้อนใหม่จำเป็นแล้วจะเหลือเฉพาะกฎหมายที่มันมีความจำเป็นระเบียบที่มีความจำเป็นเพื่อลดการใช้ดุลพินิจหรือว่าทำให้การทำงานของรัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้นคิดว่าตรงนี้จะเดินได้ไง
0: ครับอยู่ในนโยบายรัฐบาลอยู่แล้วครับผมเรียนอย่างนี้นะครับในหมู่นักกฎหมายเรามีคำพูดอยู่คำหนึ่งที่ติดปากกันคือนางฟ้าอยู่ในหลักการซาตานอยู่ในรายละเอียดนางฟ้าคือพ.ร.บ.กฎหมายระดับพระราชบัญญัติคือจำกัดสิทธิเสรีภาพคน
1: ครับ
0: นะครับแต่ข้างในเนี้ยจะไม่เขียนรายละเอียดมากเพราะมันเขียนไม่ได
1: ้ครับกฎหมายระดับพ.ร.บ.เลยไม่ลงรายละเอียด
0: มันจะไม่ลงรายละเอียดจะใส่เฉพาะหลักการไว้เท่านั้นนะเขาเรียกว่านางฟ้าอยู่ในหลักการดีมาก
1: เรา
0: บอกว
1: ่
0: าหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขให้ไปกำหนดในกฎกระทรวงเป็นกฎหมายลูกแค่นี้ก็จะไปกำหนดกันนวลเนียไปหมดก
1: ัน
0: ไปหมดอันนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลเลยบอกว่าตอนนี้เรามีกฎหมายลูกคือกฎกระทรวงนะครับโดยเฉพาะยิ่งกฎกระทรวงซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในการดำรงชีวิตของคนเนี่ยประมาณ 7,600 ฉบับ
1: ครับ
0: แต่อาจจะแต่ละฉบับเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่จะต้องทำเนี่ยหลายเรื่อง
1: ครับ
0: ที่ต่างมา2เรื่องคูณ2เข้าไป 7,600 คูณ2ก็
1: ครับ14
0: 15
1: แล้ว
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำก็คือทำยังไงให้มันลดไอ้พวกเนี้ยลงให้ได
1: ้ครับ
0: นะครับเราก็กำหนดว่าให้ไปรีวิวกฎหมายลำดับรองซึ่งตอนนี้เราทำอยู่กับภาคเอกชนนะครับซึ่งเขาเป็นผู้ประสบภัยอย่างจริงจัง
1: ยังเป็นผู้ประสบภัย
0: ใช่แล้วเขาบอกมาว่าเขาประสบภัยในเรื่องไหนบ้างเขาบอกมาที่รัฐบาลนะครับผ่านกล
1: อ
0: ผ่านกกลประสบภัยในเรื่องไหนบ้างนะครับแล้วมันสร้างต้นทุนยังไงนะครับแล้วจะให้แก้ยังไงนะครับบอกมาเลยแล้วเสร็จแล้วเราจะเอาออกรับฟังครับคิดเห็นถ้าเรามานั่งคุยกันแล้วเห็นว่ามันเป็นปัญหาข้อกฎหมายจริงๆนะไม่ใช่อารมณ์หรือความรู้สึกเกี่ยว
1: ๆครับ
0: เพราะเป็นปัญหาข้อกฎหมายจริงๆแล้วอาจจะต้องแก้นะ
1: ครับ
0: เราจะเอาออกรับฟังความคิดเห็นในระบบกลาง
1: ครับ
0: ทางกฎหมายซึ่งตอนนี้ก็รับฟังอยู่หลายเรื่องอยู่เสร็จแล้วพอผ่านเราจะเอาเข้ากลอจะเอาเข้าครม.อนุมัติหลักการเพื่อให้หน่วยงานไปแก้อะไรมันจะเร็วกว่าร
1: ับฟังจากผู้ประสบภัยโดยตรงแล้วไปแก้ให้ตรงจุด
0: ถูกต้อง
1: ครับ
0: เพราะถ้าเราไม่รับฟังจากผู้ประสบภัยเราจินตนาการเอาเองเราแก้ไม่ถูกหรอกครับบางทีจะเป็นลิงแก้แหไปเพราะว่า
1: แก้ตรงนั้นเป็นกระทบตรงนี้
0: ใช่
1: แล้วสุดท้ายครับอะไรจะเป็นตัวชี้วัดว่าสิ่งที่เราทำมาถูกทางและประสบความสำเร็จ
0: สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็คือเรื่องของระยะเวลาในการให้บริการของหน่วยงานต่าง
1: ครับ
0: ตอนนี้เป็น KPI ที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเดิมเนี่ยมีระยะเวลาในการทำงานในแต่ละกระบวนงานเท่าไหร
1: ่ครับ
0: นะครับ KPI ที่เราจะกำหนดใหม่หลังจากนี้หลังจากกฎหมายอำนวยความสะดวกมีผลใช่ไหมครับระยะเวลานี้ต้องลดลงระยะเวลาในการให้บริการแต่ละเรื่องต้องลดลงไม่น้อยกว่า 20-30%
1: ตัวเวลาจะเป็นตัวชี้วัดว่าการพัฒนากระบวนการหรือประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ
0: ครับ
1: มาถูกทางหรือไม่อย่างไรเนี่ยแล้วเชื่อว่าการปฏิรูประบบราชการที่หลายคนอาจจะแบบมีภาพจำไม่ค่อยดีมากนักนะฮะ
0: เหมือนกิโยตินนะคุณเขาบอกกิโยตินทีไรก็ไม่สำเร็จสักทีผมเลยบอกผมเลิกดีกว่า
1: เลิกพูดคำว่ากิโยติน
0: เลิกพูดคำว่ากิโยตินเรื่องพัฒนากฎหมายนั่นแหละ
1: ค
0: ืออันเดียวกันเหมือนกันเลิกพูดคำว่าปฏิรูประบบราชการเถอะเพราะมันตอกย้ำถึงความล้มเหลว ผมจะรีแบรนด์มันใหม่เป็นเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการ
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนนี้ยังสลัดภาพนี้ไม่หลุดมันก็ยังพูดกันอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อย
1: ๆครับ
0: ง่ายๆเหมือนกับข้าราชการนะครับ
1: ครับ
0: นะครับเราเปลี่ยนระบบข้าราชการนะครับจากระบบ C
1: ครับ
0: มาเป็นระบบบริหาร
1: ตามแท่ง
0: ตามแท่ง
1: ครับ
0: มาตั้งแต่ปี50แล
1: ้
0: วแต่ทุกวันนี้ยัง
1: ยัง
0: ลงถ่ายมันเป็น41 40อะไรกันอยู่เลยตลกมาก
1: แล้วเป็นแท่งวิชาการแท่งอำนวยการแท่งบริหาร
0: ถูกยังตอนนี้ยังพูดถึง C อยู่เลยในทางนี้มันคนละเรื่องกันละแบบเดียวกันล้างไม่ออก
1: ก็สุดท้ายก็หวังว่าเราคงได้เห็นนะครับว่าการพัฒนาประสิทธิภาพของภาคราชการที่เป็นภาครัฐเราต้องยอมรับครับว่าสุดท้ายการขับเคลื่อนประเทศหรือการเดินหน้าประเทศคงไม่ใช้กลไกอื่นใดก็ต้องหวังไว้กับกลไกของราชการนะครับที่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำให้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดนะครับวันนี้คุยกับครม.อนุทินต้องกราบขอบพระคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านประกรณ์ยุทธพันธ์นะครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการคุยกับครม.อนุทินโดยรับสัญญาณจาก NBT 2HD ครับ

0: ทันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:35 นถึงเวลา 10:00 นทาง FM 92.5 MHz
1: สว
0: ั
1: สดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับผมชัยยายิ้มนะครับช่วงสายๆของวันเสาร์นี่นะครับในคณะรัฐมนตรีของพื้นที่จังหวัดสงขลาหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกในปีเนี่ยวันที่1กันยายนแล้วนะครับของเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมากเหลือเพียง4เดือนก็จะครบปีไม่น่าเชื่อว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วประเด็นสำคัญก็คือเป้าหมายเพื่อที่จะนำปัญหาความต้องการและข้อเสนอของประชาชนและก็ทุกภาคส่วนนะครับเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลโดยเรียกง่ายๆว่าสิ่งจากพื้นที่สู่การตัดสินใจของรัฐบาลอย่างนั้นก็ตามก็จะนำไปกำหนดแนวทางในการพัฒนาภาคจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับได้แก่สงขลาสตูลยะลาดาราธิวาสและปัตตานีให้ตรงกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่นะครับแล้วก็ผมเดินดูข่าวเมื่อคืนนี้ก็ปรากฏว่าฝ่ายท้ายก็ประท้วงกันนะครับคุณไอซ์คุณรัชนกเนี่ยก็บอกว่าคนที่ไปเนี่ยคือรักตัวกลัวตายไม่ลงเลยลงพื้นที่อย่างแท้จริงไปแค่จังหวัดสงขลานะครับแต่จริงแล้วเนี่ยเท่าที่ทราบข้อมูลเนี่ยนะครับไม่ทราบจริงเท็จเป็นอย่างไรคุณนายชนกที่ชอบพอดีพร้อมทั้งท่านรัฐมนตรีช่วยมาไทยเนี่ยครับก็ลงพื้นที่ไปที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้จริงๆเนี่ยนะครับก็ผมก็คงจะพิสูจน์กันนะว่าเป็นการที่จะเป็นการกล่าวหากันหรือไม่กับกระทู้ในรุ่นวายเลยครับท่านผู้ฟังครับทั้งนี้เนี่ยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าท่านนายกและรัฐมนตรีเนี่ยลงพื้นที่ติดตามในเรื่องของบริเวณประตูน้ำหน้าคานที่คลองภูมิภาคจันทบุรีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลารับฟังสถานการณ์และแนวทางพัฒนาพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนช่วงนั้นช่วงบ่ายท่านนายกก็จะเป็นประธานเวิร์กช็อปในการแนวทางพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อที่จะมีการประมวลปัญหาข้อดีความต้องการข้อเสนอของพื้นที่ก่อนเข้าสู่ในการพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งมีการประชุมทั้งหมดอยู่4ด้านสำคัญได้แก่ภัยพิบัติสภาวะเศรษฐกิจความมั่นคงและสังคมโดยรับฟังเสียงพี่น้องประชาชนทั้งนี้เนี่ยครับท่านนายกเนี่ยก็ได้เยี่ยมชมย่านเมืองเก่าสงขลาซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนผลักดันให้เมืองเก่าสงขลาเนี่ยเป็นเมืองมรดกโลกนะครับซึ่งเพื่อการรับรู้นี้ของการทางด้านประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของพื้นที่ในระดับนานาชาติและก็ต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวการสร้างงานสร้างรายได้สร้างพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะครับการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้ประชุมที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ60ปีนะครับที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวแล้วก็ในเรื่องของวัฒนธรรมและบริหารการจัดการเนี่ยนะครับก็สายการก็ทำหน้าที่เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ต้องคอยตรวจสอบเนี่ยครับก็กระทุ้งกระทุ้งวายก็เป็นส่วนอยู่นะครับในขณะเดียวกันนะครับก็ไปดูในเรื่องของท่านนายกอนุทินเนี่ยก็แจ้งวุฒิสภาย้ำในเรื่องข้อเสนอกำหนดกู้เงินเนี่ยเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจจะบอกหวังว่าจะไม่กระทบกับหนี้สาธารณะหรือ NPL นะครับเพื่อจะมีแถลงข้อเสนอกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทต่อวุฒิสภาเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจทางด้านวิกฤตพลังงานและกระตุ้นคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งนี้นะครับพลเอกเกรียงไกรศรีรักซึ่งเป็นรองประธานวุฒิเนี่ยท่านเป็นประธานการประชุมนะครับก็บอกว่าให้มีการอำนาจกระทรวงการคลังเนี่ยกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปีพ.ศ.2569วงเงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับต่อสภาผู้แทนราษฎรไว้พิจารณาไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับท่านนิกินเนี่ยก็บอกว่าตามที่ครม.ได้อนุมัติเมื่อวันที่4มกราคมพุทธศักราช2567เห็นชอบในการออกมาตราพระราชบัญญัติแห่งได้ในการสั่งกู้เงินเนี่ยนะครับจะมีผลบังคับใช้เนี่ยประกาศในราชกิจจานุเบกษาผลบังคับใช้ในวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้มีคำวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดฉบับนี้เป็นตามรัฐธรรมนูญมาตรา172นะครับที่กำหนดให้ตามพระราชกำหนดที่จะกำหนดเนี่ยนะครับก็ถือว่าเอาละครับก็ถือว่าเปลี่ยนผ่านแต่ก็ตามภาพรวมเนี่ยนะครับท่านนายกก็บอกว่าภาพรวมการกู้เงินของรัฐบาลเนี่ยเกิดจากสภาวะการวิกฤตรัฐบาลพยายามบริหารแบ่งเงินในเรื่องของ เงินอาจจะไม่เพียงพอไม่ทันต่อสถานการณ์และอาจจะเป็นวิกฤตได้ต้องใช้เงินแก้ปัญหาผลกระทบ400,000 กว่าล้านบาทถ้าใช้วิธีงบประมาณปกติหรือกู้เงินทางกฎหมายเนี่ยก็จึงเป็นทางเลือกสุดท้ายทั้งนี้การกู้เงินดังกล่าวและกู้เงินดังกล่าวนี่นะครับไม่กระทบต่อการบริหารหนี้สาธารณะที่กฎหมายกรอบตั้งกรอบเอาไว้เนี่ยไม่เกิน 70% ขณะที่การใช้เงินกู้เนี่ยพยายามที่ใช้อย่างคุ้มค่าจำเป็นอย่างเร่งด่วนไม่ซ้ำซ้อนกำหนดว่าไม่ต้องผ่านการคัดกรองของคณะกรรมการแล้วก็เป็นไปตามบัญชีที่แนบท้ายเนี่ยนะครับก็ถือว่าเอาละครับก็เป็นเรื่องที่เราต้องดูกันว่าในการกู้เงินในครั้งนี้เนี่ยจะช่วยหรือที่เราประชาชนหรือไม่มาดูสภาพอากาศที่แปรปรวนนะครับไฟไหม้ที่คลองผมไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับบาดเจ็บ17 รายไฟยังคุกรุ่นอยู่นะครับมีการขโมยของมีการซิงแถวย่านวรจักรน่าจะใช้ระยะเวลาเป็นยาวนานที่จะซ่อมแซมทั้งนี้นะครับแม่ค้าพ่อค้าก็ยังคงปักหลักขายสินค้ากันอยู่นะครับบางรายก็หมดตัวเลยร่ำไห้นะครับก็บอกว่าไม่รู้จะทำยังไงนะครับเพราะว่าสินค้าต่างๆเนี่ยถูกขโมยไปหมดแต่ก็จะต้องอดทนมาขายสินค้ากันอย่างไรก็ตามน้ำป่าไหลหลากท่วมรีสอร์ทที่แก่งคอยที่มวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับที่รอยต่อเมื่อสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งหน่อยทั้งนักท่องเที่ยวหน่วยกู้ภัยฝ่ายปกครองและก็พี่น้องประชาชนก็ส่งคลิปลงในโซเชียลนะครับที่อำเภอทับวานที่อำเภอแก่งคอยทั้งเจ้าอาวาสก็ดีทั้งวัดทั้งสมณเณรก็ย้ายสัมภาระหนีน้ำท่วมบาดทะลักเนี่ยท่วมชุติเลยเนี่ยนะครับที่อำเภอจะอมน้ำท่วมรถยนต์น้ำท่วมถึงครึ่งคันก็ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยนะครับตรวจสอบความเสียหายส่วนใหญ่แล้วเป็นพวกรีสอร์ทเด็กประมาณ2 อำเภอทั้งนี้นะครับไปติดตามข่าวต่างประเทศกันบ้างน้ำท่วมที่เนปาลและประเทศจีนใกล้ถึง 3,000 หรืออาจจะ 3,500 4,000 ต่อชีวิตแล้วเนี่ยครับที่เรียกว่าสูญหายไปก็ยังไม่พบรายใดใดทั้งสิ้นนะครับเสียชีวิตไปแล้วเนี่ย700-750กว่าศพนะครับเหนือกู้ภัยต่อสู้ค้นหาคนเจ็บจะ 4,000 กว่ารายนะครับพบศพไปแล้วเนี่ย700กว่ารายนะครับซึ่งอาจจะมีการพบศพเพิ่มมากยิ่งขึ้นจะเป็นไปได้อย่างไรก็ตามนะครับก็เรียกว่ามีการซัดหายไปเนี่ยสู่ประเทศอินเดียและพอการถล่มของทางน้ำแข็งถล่มชายแดนเนปาลกับทิเบตปัจจุบันสภาวะอากาศเนี่ยนะครับโลกร้อนเนี่ยในเรื่องของ greenhouse effect เนี่ยนะครับกระทบไปทั่วทั้งโลกปตท.มีโอกาสน้ำท่วมสูงพื้นที่โครงสร้างพื้นที่ด้านพลังงานขนาดใหญ่นะครับเหนือมาทางสาธารณภัยของเนปาลระบุว่ามีคนงานโรงไฟฟ้าพลังงานเนี่ยประมาณ950 คนเนี่ยสูญหายนะครับทั้งนี้เนี่ยชาวต่างชาติจำนวน520 คนรวมถึงนักเดินป่าและผู้แสวงบุญนะครับซึ่งชาววินดูเนี่ยภูเขาไรล่าที่ทิเบตเนี่ยนะครับก็ฟื้นฟูประเทศเนปาลให้เรียกว่าอาจจะสูญหายไปสูญกินเงินไปวอนหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งอเมริกาเนี่ยช่วยเหลือประเทศเนปาลเนี่ย3.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่กรุงวอชิงตันช่วยเหลือเบื้องต้นไปก้อนแรกนะครับ500,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อเป็นจีนที่จีหลงผลกระทบก็ผู้ขายได้2,000 กว่ารายรวมทั้งหมดเนี่ย500 กว่าคนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ภัยพิบัติที่เราก็ต้องติดตามกันต่อไปทั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการเขื่อนกั้นน้ำคงต้องดูกันว่าเขื่อนกั้นน้ำเนี่ยในของกรุงเทพมหานครเห็นบอกว่าอาจจะมีการในเรื่องของเขื่อนกั้นน้ำว่าอาจจะสร้างกันเสร็จเมื่อไหร่นะครับเพราะเห็นพูดกันมาหลาย10 ปีแล้วนี่นะครับว่ากรุงเทพจะน้ำท่วมเนี่ยนะครับแต่ผมค่อนข้างมั่นใจมากว่าน้ำท่วมอาจจะน้ำท่วมแถบเป็นจังหวัดอาจจะชลบุรีบ้างสมุทรสาครสมุทรสงครามและสมุทรปราการเนี่ยนะครับแต่เรียกว่าถ้ารีบสร้างเขื่อนกั้นน้ำให้ดีๆเนี่ยภายในระยะเวลา10 ปีเพราะน้ำขึ้นปีละประมาณ4-5 เซนติเมตรเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราก็คงจะต้องเรียกว่าติดตามกันต่อไปซึ่งส่วนใหญ่ขณะเนี้ยก็อาจจะย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่นครนายกบ้างหรือที่จังหวัดสระบุรีนะครับแล้วก็รถไฟฟ้าขณะนี้เนี่ยรถไฟความเร็วสูงก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับกรมทางหลวงชนบทและกรมทางหลวงเนี่ยก็พยายามที่จะช่วยเหลือในเรื่องตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็คงต้องดูกันว่าอะไรจะเป็นอะไรเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันน้ำท่วมที่แกรนด์แคนยอนนะครับก็เสียชีวิตไปแล้ว1 รายที่ไหนประมาณ15 คนเนี่ยนะครับผลจากน้ำป่าไหลหลากที่อุทยานแห่งชาติที่แกรนด์แคนยอนที่รัฐอาริโซนานะครับก็ที่ก้นหุบเขาแม่น้ำโคโลราโดนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เรียกว่าเกิดขึ้นทุกปี ะครับในเรื่องของเจ้าหน้าที่ช่วยเหลืออย่างน้อยแล้วประมาณ62คนทางด้านพร้อมทั้งให้ในเรื่องของในเรื่องให้ประชาชนเนี่ยต้องพยายามตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่เราคงจะต้องดูกันผมบังเอิญเนี่ยบังเอิญไม่ก็เคยไปที่การแข่งขันเพียงครั้งเดียวเนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูว่ามันมีการสูญหายกันชีวิตกันที่มีปกติมีเรื่องการยิงกันเด็กวัยรุ่นยิงกันเองอะไรต่างๆทั้งนี้ก็ต้องติดตามกันเนี่ยนะครับว่าการยิงกราดกราดยิงเนี่ยเด็กไทยก็มีการกราดยิงคุณปู่คุณย่าเมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการเรียนแบบกันเนี่ยนะครับใช้มาตรการรุนแรงวิธีใช้เรื่องของดูแลเรื่องมาตรการการช่วยเหลือต่างๆเนี่ยฝ่ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองฝ่ายปราบปรามฝ่ายตำรวจเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะเข้ามาช่วยดูแลกันอย่างไรก็ตามภูเขาน้ำแข็งถล่มในตอนแรกเนี่ยสาเหตุมาจากทั้งที่เบสเนี่ยนะครับอาจจะสูงขึ้นนะครับเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยแจ้งประชาชนไม่ใช้เวลาไม่เพียงพอนะครับถ้าหากแจ้งทันเนี่ยก็อาจจะหนีพ้นกันได้เหตุการณ์นี้เนี่ยเชื่อมโยงแน่นอนครับกับกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์สภาวะโลกร้อนเนี่ยนะครับซึ่งถามว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นปีละประมาณ 1.5 องศาเซลเซียสทุกปีนะครับแล้วก็น้ำก็เรียกว่าล้นตลิ่งอยู่ต่อเวลานะครับดังนั้นเนี่ยคนก็มักที่จะอาศัยอยู่ตามเทือกเขาแถวนครนายกแถวสระบุรีแถวปักช่องเขาใหญ่เนี่ยก็น่าจะเป็นเมืองที่ดีที่สุดเลยนะครับแต่ถามว่าในส่วนของรัฐบาลจะเอาจริงเอาจังขนาดไหนอย่างไรเนี่ยก็คงจะต้องดูกันต่อไปก็จะเป็นอย่างไรนี่นะครับแล้วก็วัฒนธรรมการไหว้นะครับข่าวล่าสุดเนี่ยท่านปลัดป๊อกหรือปลัดอะไรเนี่ยนะครับปลัดอัศดิษฐ์เนี่ยเห็นบอกว่าไหว้คุณอนุทินจะแต่งชุดเหมือนไปจะไปรบที่อ่าวเปอร์เซียเนี่ยบอกว่าการไหว้เนี่ยมันน้อมลงมาต่ำถึงเขาเลยเนี่ยมันโอ้โหเดี๋ยวนี้มันวิพากษ์วิจารณ์กันแทบจะทุกกรณีทุกเรื่องแม้กระทั่งการไหว้เนี่ยครับก็ยังถือว่าเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารทึกเลยนะครับก็ถือว่ามันเรื่องเป็นเรื่องขำขันซะมากกว่าผมเองเนี่ยก็อาจจะให้คุณอัจฉริยะเนี่ยเป็นปลัดอยู่ต่อก็ได้เพราะอยู่ครบวาระแล้ว4ปีนะครับอาจจะให้อยู่ต่อดังนั้นเนี่ยคุณอัจฉริยะเนี่ยท่านปลัดอัจฉริยะเนี่ยท่านปลัดมหาไทยเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าซาบซึ้งในน้ำใจของคุณอนุทินชาญวีรกุลซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแม้กระทั่งคุณอนุทินไปงานศพคุณเกรียงกันปีนันเนี่ยไปเจออดีตนายกทักษิณชินวัตรเนี่ยก็ยังไปก้มลงกราบที่ตักเนี่ยก็เป็นวัฒนธรรมไทยเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาครับแต่ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าการน้อมไหว้การไหว้เนี่ยการไหว้ขอบคุณมีลักษณะยืนตรงไหว้น้อมก็ถือว่าเรื่องการไหว้เด็กก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันก็เป็นเรื่องที่สนุกดีนะครับท่านผู้ฟังครับในเรื่องต่างๆเหล่านี้ส่วนสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยเราปีนี้เนี่ยอาจจะโตเพียง 1.8-2% เท่านั้นเองอาจจะโตไม่มากเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาวะเศรษฐกิจโลกก็ถือว่าอาจจะโตเพียง 3.5%ข่าวในกรณีของช่องแคบเฮอร์มุสเนี่ยนะครับประเทศอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยและสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ยังเรียกว่าโจมตีประเทศอิหร่านอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างกรุงเลบานอนเนี่ยก็ยังถูกถล่มอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่าสงครามจะยืดเยื้อยาวนานขนาดนี้เอาละครับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ครับวันเสาร์หน้าผมชยายืดไหลครับพบกันใหม่ครับวันเสาร์หน้าวันนี้ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณครับติดตามรายการและสวัสดีครับ
0: ท่านโลกท่านข่าวสารท่านเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยท่านไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:35 น.ถึงเวลา 10:00 น.ทาง FM 92.5 MHz

0: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
1: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
0: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
1: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
0: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา

0: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับไทยและสิงคโปร์หารือทวิภาคีผลักดันความร่วมมืออาเซียนเล็งเชื่อมโยงระบบพลังงานและความมั่นคงทางอาหารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: ไทยและสิงคโปร์หารือทวิภาคีผลักดันความร่วมมืออาเซียนเล็งเชื่อมโยงระบบพลังงานและความมั่นคงทางอาหาร
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการหารือทวิภาคีระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายรอเลนวองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยมุ่งเน้นการผลักดันความร่วมมือในกรอบอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปี2570และไทยในปี2571โดยประเด็นสำคัญครอบคลุมการผลักดันความมั่นคงทางพลังงานผ่านโครงการเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคหรืออาเซียนพาวเวอร์กริดเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานการบูรณาการจุดแข็งด้านเทคโนโลยีและศูนย์กลางโลจิสติกของสิงคโปร์เข้ากับศักยภาพการเป็นฐานการผลิตการเกษตรของไทยเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังตกลงยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อต่อต้านภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินระหว่างประเทศผ่านบริการพร้อมเพย์ของไทยและ PayNow ของสิงคโปร์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านเศรษฐกิจแก่ประชาชนทั้งสองประเทศปฏิพลสัตพมารายงาน
1: รัฐบาลพร้อมเดินหน้าโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมภาคใต้หลังครม.สัญจรสงขลาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาไฟเขียวโครงการ Missing Link เห็นชอบสร้างรถไฟทางคู่ระยะ2ภาคใต้3เส้นทางวงเงินรวมกว่า 100,000 ล้านบาทได้แก่เส้นทางชุมพรสุราษฎร์ธานีเส้นทางสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่และเส้นทางหาดใหญ่ประดังเบซาพร้อมเตรียมศึกษาโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมท่าเรือน้ำลึกระนองฝั่งอันดามันมายังสถานีรถไฟชุมพรฝั่งอ่าวไทยเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าจากยุโรปและเอเชียใต้ผ่านระบบรางไปยังจีนมาเลเซียและสิงคโปร์โดยชะลอโครงการแลนด์บริดจ์ไว้ก่อนพาณิชย์จังหวัดตากร่วมกับกรมการค้าภายในขานรับนโยบายรัฐให้ผู้โดยสารสนามบินแม่สอดโหลดผลไม้สดขึ้นเครื่องฟรี10กิโลกรัม
7: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากร่วมกับกรมการค้าภายในขานรับนโยบายรัฐบาลช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจัดโครงการให้ผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากสามารถโหลดผลไม้สดใต้ท้องเครื่องบินได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายน้ำหนักสูงสุด10กิโลกรัมต่อผู้โดยสาร1คนผู้โดยสารสามารถติดต่อขอรับกล่องบรรจุภัณฑ์ได้ฟรีที่จุดประชาสัมพันธ์ชั้น1ท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอดโดยมีเงื่อนไขคือต้องเป็นผลไม้สดบรรจุกล่องของกรมการค้าภายในปิดผนึกมิดชิดและไม่อนุญาตให้นำทุเรียนผลไม้กลิ่นแรงหรือผักสดโหลดใต้ท้องเครื่องเริ่มรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง31สิงหาคม2570สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากโทรศัพท์055-511-049ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งล่าตัวคนร้ายลอบยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบหรือสอพร้อมกำชับเร่งเยียวยาครบทุกสิทธิ์
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของนายอัศมิงเดือราซอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบหรือผรส.หมู่5ตำบลรือสออำเภอรือสอที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบยิงพร้อมสั่งการด่วนให้หน่วยงานความมั่นคงเร่งไล่ล่าตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและเร็วที่สุดผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับให้เร่งเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่เบื้องต้นครอบครัวของนายอัศมิงจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐและเงินทดแทนประกันชีวิตรวมทั้งสิ้น 1,079,400 บาทนอกจากนี้ภาครัฐยังพร้อมดูแลอนาคตของบุตรผู้เสียชีวิตโดยการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับอุดมศึกษาพร้อมเงินจังชีพรายเดือนและพิจารณาสิทธิการบรรจุทายาทเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวย้ำว่าภาครัฐจะเร่งดำเนินการทุกสิทธิให้ถึงมือครอบครัวโดยเร็วที่สุดเพื่อบรรเทา

0: ยินดีต้อนรับครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอาสาพาเที่ยวประจำเช้าวันเสาร์ที่5กันยายน2569นะคะวันนี้กลับมาจะเจอกันเช่นเคยค่ะกับดิฉันทิติมาอินกล่ำรับหน้าที่ดำเนินรายการพูดคุยอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังนะคะซึ่งรายการอาสาพาเที่ยวของเรานั้นออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง 10:07 นไปจนถึงเวลา 11:00 นค่ะทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819-891 กิโลเฮิรตซ์นะคะพร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้นะคะรายการของเราก็ยังคงมีเรื่องราวข่าวสารทางด้านของการท่องเที่ยวกิจกรรมดีๆความรู้ที่น่าสนใจมาฝากกันเช่นเคยค่ะและช่วงแรกของรายการในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของมาตรการฟรีวีซ่าค่ะโดยอธิบดีกรมการกงสุลได้แจ้งมาตรการฟรีวีซ่ายกเลิกสิทธิพำนัก60วันปรับเป็น30วันและ15วันซึ่งจะเริ่มในวันที่15กันยายนนี้นะคะทั้งนี้คำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศลดความซ้ำซ้อนขอวีซ่าย้ำนักท่องเที่ยวที่อยู่ในไทยก่อนยึด

หลักเดิมได้ค่ะโดยนะคะรายละเอียดก็คือนายมังกรประทุมแก้วอธิบดีกรมการกงสุลได้แถลงถึงการมีผลใช้บังคับของมาตรการการยกเว้นและการให้สิทธิการตรวจลงตราของไทยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเรื่องการทบทวนมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราและการให้สิทธิการตรวจลงตราต่างๆของไทยให้1ประเทศต่อดินแดนได้รับ1สิทธิการยกเว้นการตรวจลงตรายกเลิกการให้สิทธิพำนัก60วันหรือพอพึ่ง .60 นะคะทั้งหมด93ประเทศดินแดนค่ะทบทวนสิทธิ์ฟรีวีซ่าพำนักได้ไม่เกิน30วันหรือพอพึ่ง .30 เพื่อการท่องเที่ยวจาก57ประเทศดินแดนลดลงเป็น54ประเทศดินแดนสิทธิ์ฟรีวีซ่าพำนักได้ไม่เกิน15วันหรือพอพึ่ง .15เพื่อการท่องเที่ยวจำนวน3ประเทศดินแดนและทบทวน VOA จาก31ประเทศดินแดนลดลงเป็น4ประเทศดินแดนนะคะทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวซึ่งมาตรการทั้งหลายค่ะก็จะมีผลบังคับใช้ในวันที่15กันยายนที่กำลังจะถึงนี้เป็นต้นไปค่ะทั้งนี้มาตรการการทบทวนการตรวจลงตราครั้งนี้นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการพิจารณาโดยคำนึงถึงหลายปัจจัยทั้งในเรื่องของความมั่นคงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวหลักปฏิบัติต่างตอบแทนลดความซ้ำซ้อนของมาตรการวีซ่าที่ดั้งเดิมมีอยู่ค่อนข้างหลากหลายนะคะแล้วก็ความสะดวกสบายของการใช้ระบบวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ค่ะที่มีครอบคลุมทุกประเทศทั่วโลกดังนั้นประเทศที่มีการตกลงยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกันกับไทยแล้วจะถูกจัดอยู่ในประเทศที่ได้รับสิทธิการตรวจลงตราอยู่แล้วค่ะสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยแล้วหรือเดินทางเข้ามาก่อนวันที่15กันยายนก็จะได้รับสิทธิที่เป็นอยู่ในปัจจุบันจนกว่าระยะเวลาพำนักตามสิทธิเดิมจะสิ้นสุดลงนะคะหลังจากเช้าวันที่15กันยายนมาตรการใหม่ก็จะเริ่มมีผลบังคับใช้ทันทีค่ะอ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการนะคะในการดูแลในเรื่องของความมั่นคงความปลอดภัยต่างๆที่คำนึงถึงในเรื่องของความการอำนวยความสะดวกหรือสิทธิประโยชน์หรือว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันด้วยนะคะก็โดยเฉพาะเน้นย้ำในเรื่องของวีซ่านักท่องเที่ยวนั่นเองค่ะอ่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะจากเดิมที่ประกาศยกเว้นวีซ่า60วันมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็สถิติแล้วนักท่องเที่ยวเฉลี่ยมาอยู่ที่ไทยประมาณกี่วันตรงนี้นะคะนายมังกรประทุมแก้วอธิบดีกรมการกงสุลท่านก็กล่าวว่ามาตรการพ60ที่ใช้มา2ปีมีตัวเลขการพำนักของชาวต่างชาติอยู่ประมาณไม่เกิน15วันโดยเฉลี่ยนะคะแล้วก็ยังคงมีบางกลุ่มค่ะที่พำนักในเมืองไทยมากกว่า30วันทั้งนี้จากหากประสงค์จะอยู่ต่อนะคะสามารถขอวีซ่าเพิ่มเติมได้ที่สถานทูตหรือขอขยายระยะเวลาการพำนักได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองค่ะส่วนการปรับมาตรการครั้งนี้เพราะมีสถิติอาชญากรรมจากชาวต่างชาติมากขึ้นนะคะซึ่งก็ได้มีการพิจารณาในหลายแง่มุมค่ะซึ่งปัญหาอาชญากรรมก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่รวมทั้งผลประโยชน์เศรษฐกิจอื่นๆที่ได้รับส่วนใหญ่ก็จะดูจากจำนวนนักท่องเที่ยวของประเทศนั้นๆที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยจากการยกเลิกพ.60แล้วก็ปรับลดพ.30ใหม่ก็มีประเทศที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อประมาณ 20-30 ประเทศเกิดจากการที่เราพิจารณาหลักปฏิบัติต่างตอบแทนด้วยนะคะเขาให้เราด้วยหรือไม่จำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประเทศไทยพอสมควรหรือไม่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการใช้จ่ายในประเทศไทยเมื่อเดินทางเข้ามาเที่ยวระยะเวลาการพำนักเป็นต้นนะคะอ่ะนี่ก็มาอัปเดตให้ฟังกันค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ฟังไปพักฟังเพลงกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวด้วยกันค่ะ

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
3: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะก็จะมาชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวไปเที่ยวที่อุตรดิตถ์นะคะในสัปดาห์นี้ค่ะเพราะว่าที่อุตรดิตถ์นะคะเขาเดินหน้ากระตุ้นท่องเที่ยวกรีนซีซั่นมีการจัดกิจกรรมคืนต้นสนและกล้วยไม้สู่ภูสอยดาวค่ะพิชิตลานสน 6.5 กิโลเมตรนะคะฟื้นฟูระบบนิเวศและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะนายสันติรังสิรุจิค่ะก็ได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการร่วมกับภาคส่วนต่างๆนะคะมีการเปิดตัวกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการคืนต้นสนและกล้วยไม้สู่ภูสอยดาวค่ะก็กำหนดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะณอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็ได้รับการบูรณาการความร่วมมือจากหลายภาคส่วนนำโดยนายภูริวัฒน์โชตินพรัตน์นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์อุทยานแห่งชาติภูสอยดาวสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่31และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอน้ำปาดที่4เข้าร่วมเดินป่าพิชิตยอดภูแล้วก็ร่วมกิจกรรมรักโลกในครั้งนี้ค่ะซึ่งในด้านของนางหทัยการอิพิชาตินะคะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ท่านก็บอกว่าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักค่ะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แล้วก็สร้างการรับรู้ในแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนหรือว่ากรีนซีซั่นของจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะโดยใช้จุดขายการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการผจญภัยหรือว่าสปอร์ตทัวริซึมค่ะผ่านกิจกรรมการเดินป่าระยะทาง 6.5 กิโลเมตรนะคะเพื่อขึ้นไปพิชิตลานสน3ใบค่ะที่เรื่องชื่อนะคะซึ่งลานสนแห่งนี้ค่ะมีเนื้อที่กว้างขวางกว่า 1,000 ไร่ตั้งอยู่บนความสูงถึง 1,633 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางนะคะขณะที่ยอดสูงสุดของภูสอยดาวนั้นสูงถึง 2,102 เมตรค่ะซึ่งถือว่าเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับ4ของประเทศไทยด้วยนะคะนอกเหนือจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วกิจกรรมคืนต้นสนแล้วก็กล้วยไม้สู่ภูสอยดาวยังเน้นย้ำถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยจัดให้มีกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นสน3ใบและกล้วยไม้ป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพบนลานสนค่ะมุ่งหวังที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าแล้วก็ป้องกันการพังทลายของดินจากน้ำป่าในช่วงฤดูฝนนะคะและที่สำคัญคือการปลูกฝังจิตสำนึกของทุกภาคส่วนและชุมชนให้เกิดความหวงแหนและร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าของจังหวัดค่ะเพื่อเป็นการฉลองนะคะเข้าสู่ฤดูท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการทางศูนย์ประสานงานท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์และอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวค่ะเขาก็ได้จัดแคมเปญพิเศษด้วยนะคะคุณผู้ฟังชื่อแคมเปญว่า Colorful ภูสอยดาวชวนมาเที่ยวชวนมาเช็คอินค่ะโ โดยกิจกรรมนี้นะคะแคมเปญนี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาและก็จะจัดไปจนถึงวันที่27กันยายน2569นี้ค่ะโดยที่เมื่อนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะคะสามารถร่วมสนุกง่ายๆค่ะเพียงกดติดตามเพจ Facebook ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์จากนั้นนะคะโพสต์แล้วก็แชร์ภาพถ่ายความประทับใจบนภูสอยดาวแบบสาธารณะค่ะแล้วก็นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่อุทยานนะคะก็จะได้รับเสื้อที่ระลึก Amazing Thailand ฟรีทันทีเลยนะคะทั้งนี้ของที่ระลึกมีจำนวนจำกัดกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังใครไปก่อนร่วมกิจกรรมก่อนก็มีสิทธิ์ได้รับก่อนค่ะดังนั้นก็โอกาสนี้ถือโอกาสเชิญชวนคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการอาสาพาเที่ยวของเราอยู่นะคะสามารถไปท่องเที่ยวเชิงแบบแนวผจญภัยกันได้ที่อุทยานแห่งชาติภูสอยดาวแล้วก็ไปร่วมแคมเปญ Colorful ภูสอยดาวชวนมาเที่ยวชวนมาเช็คอินกันได้นะคะทั้งนี้ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนก็ยังถือเป็นโอกาสทองของนักท่องเที่ยวที่จะได้ขึ้นไปสูดอากาศบริสุทธิ์บนลานสนค่ะแล้วก็ชมความสวยงามของทุ่งดอกงอนนาคที่กำลังเบ่งบานสะพรั่งต้อนรับผู้มาเยือนอย่างเต็มที่กันด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจเดินทางท่องเที่ยวหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้นะคะที่อุทยานแห่งชาติภูสอยดาวหมายเลขโทรศัพท์0956299528หรือทางอินบ็อกซ์นะคะ Facebook อุทยานแห่งชาติภูสอยดาวค่ะอ่ะก็สามารถไปกดติดตามกันได้หรือว่าโทรไปสอบถามกันได้นะคะว่าช่วงนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรนะคะสมควรที่จะขึ้นไปได้ไหมมีพายุมีฝนไหมเส้นทางยากลำบากหรือไม่หรือว่าต้องจองคิวหรือไม่อย่างไรนะคะก็ต้องเตรียมพร้อมกันดีๆค่ะแต่ว่าช่วงนี้พักรู้ฟังไปพักกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะมาพูดถึงกิจกรรมดีๆที่เขาจัดขึ้นที่บนภูสอยดาวต่อเนื่องกันเลยค่ะ

0: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
3: ู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
4: กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะหลังจากที่ได้ไปพักฟังเพลงกันมาแล้วค่ะและช่วงที่2เมื่อสักครู่นี้ได้แนะนำแล้วก็เชิญชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติภูสอยดาวอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์กันแล้วซึ่งกิจกรรมแคมเปญต่างๆเขายังไม่ได้มีแค่นั้นนะคะเพราะว่าคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะเป็นมือใหม่ยังไม่เคยไปเที่ยวไกลๆหรือว่าไปเดินป่าอาจจะมีความกังวลว่าเอ๊ะเราจะไปไหวไหมนะสูงขนาดนั้นไกลตั้ง 6.5 กิโลเมตรต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เรามีคำตอบค่ะซึ่งทางอุทยานนะคะเขาเปิดรับสมัครค่ะเขาเรียกว่าห้องเรียนคนเดินป่าภูสอยดาวนะคะสำหรับสายเดินป่านี้บอกเลยว่าห้ามพลาดค่ะเตรียมความพร้อม 100% ก่อนออกเดินทางจริงนะคะกับหลักสูตรเรียนรัดฉบับคนเดินป่าเรียนจบในวันเดียวได้ปฏิบัติจริงพร้อมลุยตลอดเส้นทางค่ะและไม่ต้องกังวลในเรื่องของการลงทะเบียนไม่ทันนะคะจ้างลูกหาไม่ทันหรือเริ่มเดินช้าเพราะผู้เข้าร่วมทุกคนได้รับฟาสต์แทร็กค่ะอำนวยความสะดวกให้ทันทีเลยนะคะซึ่งกำหนดการแล้วก็รูปแบบการเรียนรู้นั้นก็กำหนดการก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมนะคะโดยเขาแบ่งเป็นช่วงค่ะช่วงที่1เนี่ย9:00 น.ถึง9:30 น.เขาเรียกว่าเป็นช่วงของการปูพื้นฐานค่ะโดยสถานที่ก็เป็นห้องเรียนนะศูนย์บริการนักท่องเที่ยวซึ่งตรงนี้แหละเป็นจุดลงทะเบียนด้วยนะคะเนื้อหาก็คือเป็นการปูพื้นฐานความรู้เบื้องต้นการเตรียมตัวและข้อควรรู้ก่อนออกเดินทางส่วนช่วงที่2ก็คือ9:30 น.ถึง15:00 น.ค่ะเป็นการเรียนรู้ระหว่างทางค่ะรูปแบบก็คือออกเดินร่วมกับผู้นำทางบนเส้นทางจริงค่ะเนื้อหาคือเรียนรู้การใช้อุปกรณ์จริงฝึกเทคนิคการเดินป่าการบริหารจัดการแรงและการสังเกตเส้นทางธรรมชาติค่ะจากนั้นช่วงที่3เวลา 15:00 น.ถึง 15:30 น.เป็นในช่วงของทักษะภาคปฏิบัติบนลานสนค่ะสถานที่ก็คือลานสนภูสอยดาวเลยนะคะเนื้อหาเป็นการเรียนรู้ทักษะการพักแรมฝึกปฏิบัติจริงเรื่องการกางเต็นท์และการบริหารจัดการพื้นที่แคมป์ค่ะดังนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็มีผู้นำทางมีคนที่คอยให้ความรู้กับเราด้วยนะคะได้ไปเที่ยวได้ความรู้นะปฏิบัติได้ถูกต้องแน่นอนแล้วก็หายห่วงคลายกังวลได้หลายเรื่องเลยนะคะคุณผู้ฟังส่วนในเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะค่าเข้าอุทยานแล้วก็พื้นที่กางเต็นท์ชำระมาเองนะคะแต่ว่าเข้าร่วมกิจกรรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้นตลอดหลักสูตรเลยนะคะระยะเวลาก็หลักสูตรกระชับค่ะจบครบในวันเดียวนะคะเงื่อนไขกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อมีผู้เข้าร่วมครบตามจำนวนค่ะตามกำหนดก็คือ6คนต่อวันนะคะทีมงานก็จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันเมื่อรอบวันที่เลือกพร้อมจัดกิจกรรมนั่นเองค่ะก็เชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะใครที่อยากจะฝึกเดินป่าอยากได้ความรู้เพิ่มเติมแล้วก็ได้ไปเที่ยวได้เรียนรู้ธรรมชาติกันด้วยนะคะมาร่วมเรียนรู้แล้วก็เตรียมความพร้อมไปด้วยกันค่ะเพื่อให้ทริปภูสอยดาวของคุณปลอดภัยแล้วก็สนุกกว่าที่เคยนั่นเองนะคะทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถโทรไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0958-804-7419หรือจะส่งอีเมลไปสอบถามก็ได้นะคะทางอีเมลนิธิวัฒน์จอนลอย @gmail.com ค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆกิจกรรมดีๆที่ไม่ควรพลาดนะคะคุณผู้ฟังอยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ลองไปเที่ยวไปสัมผัสมาสักครั้งส่วนตัวเนี่ยขึ้นไปมาแล้วนะคะแล้วก็พอได้ขึ้นไปเนี่ยหายเหนื่อยค่ะคุณผู้ฟังต่อให้ระยะทางจะยากจะไกลจะลำบากหลายคนบอกโหดมากก็คือใช้เวลาเดินทางก็คือ1วันแหละค่ะขึ้นไปตอนประมาณ11โมงอ่ะ10โมง11โมงจะไปถึงประมาณ5โมงเย็นประมาณนี้ไปถึงก็ไปถึงลานสนแล้วก็จะไปตระเตรียมนะคะอุปกรณ์กางเต็นท์อะไรต่างๆอ่ะเตรียมปรุงอาหารมื้อเย็นโอ้ยเหมือนไปเปิดโลกเลยนะคะรู้ฟังแล้วก็ข้างบนเราจะได้ไปเห็นวิวตอนที่ดิฉันไปก็จะไปช่วงฤดูหนาวนะคะอากาศติดลบแล้วพอกลางคืนเนี่ยจะมืดมากบนท้องฟ้าสวยมากนะคะรู้ฟังเห็นดวงดาวระยิบระยับเหมือนเป็นทางช้างเผือกเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่าเหมือนไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งเลยนะคะและช่วงนี้ไฮไลท์ก็คือดอกงอนนาคกำลังเบ่งบานสะพรั่งเลยค่ะอยากให้คุณผู้ฟังได้ไปสัมผัสนะคะพร้อมกับสายหมอกเย็นๆบรรยากาศดีๆนะคะฉะนั้นอย่าพลาดค่ะวันนี้มองดูเวลาแล้วนะคะคงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ที่นี่เวลาเดิมสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับพฤฒแก้วพิบูลย์ครับรัฐบาลอนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทเร่งขุดเจาะน้ำบาดาลเดินหน้าเขื่อนใหม่สร้างภูมิคุ้มกันเรื่องน้ำพร้อมเร่งวางแผนรับมือภัยแล้งและบริหารจัดการน้ำระยะยาวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
7: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
3: ัฐบาลอนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทเร่งขุดเจาะน้ำบาดาลเดินหน้าเขื่อนใหม่สร้างภูมิคุ้มกันเรื่องน้ำพร้อมเร่งวางแผนรับมือภัยแล้งและบริหารจัดการน้ำระยะยาว
8: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนที่พบปรากฏการณ์ฝนตกหนักแบบเรนบอมว่าปัจจุบันฝนที่ตกหนักบริเวณขอบประเทศช่วยเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนสำคัญซึ่งจะช่วยบรรเทาความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในหน้าแล้งที่จะถึงนี้ได้นอกจากนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วางแผนรับมือพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะการทำนาปรังในลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งคาดการไว้ประมาณ 4-5 ล้านไร่โดยเน้นส่งเสริมอาชีพอื่นหรือพืชใช้น้ำน้อยในพื้นที่เสี่ยงพร้อมกันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทสำหรับขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่มเติมและเร่งเดินหน้าโครงการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำในระยะยาวยืนยันว่าน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคจะมีเพียงพออย่างแน่นอนแต่ภาคการเกษตรจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐอย่างเคร่งครัดเช่นลดการทำนาสำรองแหล่งน้ำหรือตัดแต่งทรงพุ่มไม้ผลเพื่อลดการขายน้ำเพื่อประคองตัวผ่านวิกฤตภัยแล้งช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤษภาคมปีหน้าก่อนที่ปริมาณฝนจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในฤดูกาลถัดไปนพศรแก้วคำรายงาน
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบูรณาการดับไฟไหม้ป่าสงวนแห่งชาติทุ่งบางนกออกอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาได้สำเร็จพร้อมส่งมอบพื้นที่ให้หน่วยงานท้องถิ่นเฝ้าระวังสถานการณ
9: ์นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาร่วมกับสำนักงานปภ.จังหวัดสงขลาและหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้เร่งบูรณาการกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยทั้งการนำเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกลเข้าเติมน้ำชโลมพื้นที่ป่าพรุและฉีดน้ำควบคุมเพลิงเหตุไฟไหม้ป่าสงวนแห่งชาติทุ่งบางยกออกตำบลควนโสอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาล่าสุดสถานการณ์ได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยการนำโดรนบินสำรวจสภาพพื้นที่รวมถึงการจัดชุดเจ้าหน้าที่เดินเท้าเข้าตรวจสอบบริเวณหมู่ที่5และหมู่ที่8ไม่พบกลุ่มควันไฟในพื้นที่ป่าแต่อย่างใดทางจังหวัดสงขลาจึงได้ส่งมอบพื้นที่ให้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่สผ.4ห้วยลึกและองค์การบริหารส่วนตำบลควนโสกำกับดูแลตามอำนาจหน้าที่ทั้งนี้จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศพบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าในครั้งนี้ส่งผลให้พื้นที่ป่าพลุและสวนปาล์มน้ำมันได้รับความเสียหายรวมประมาณ 1,200 ไร่และกระทบประชาชน818ครัวเรือนโดยปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงตรึงกำลังเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าปะทุซ้ำและวางแผนฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: ผู้นำตุรกีและประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หารือเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการตุรกีที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีเรเจฟแตยิปแอร์โดนผู้นำตุรกีสนทนาทางโทรศัพท์กับชีคมูฮัมเหม็ดบิลซาเยดอัลนายานเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE เมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยประธานาธิบดีตุรกีให้คำมั่นว่าตุรกีจะยังคงเดินหน้าผลักดันความพยายามทางการทูตที่มุ่งเน้นสันติภาพต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวในโอกาสนี้ผู้นำตุรกีและ UAE ยังหารือเกี่ยวกับการทบทวนความร่วมมือในหลายภาคส่วนโดยประธานาธิบดีแอร์โดนระบุว่าตุรกีจะกระชับความสัมพันธ์ด้านกลาโหมและด้านเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการ Thailand แดนสยามกับผมชโลธรจันยาครับ Thailand แดนสยามสัปดาห์นี้ครับเรากลับมาพูดคุยกันนะครับซึ่งผมก็ได้ก่อนหน้านั้นนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมก็ได้มีโอกาสที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นะท่านผู้ฟังได้มีโอกาสสักทีนะครับเพราะว่าเชียงใหม่ก็เป็นเมืองเป็นจังหวัดที่อุดมด้วยวัฒนธรรมประเพณีความโบราณกว่า700ปีนะครับซึ่งผมก็ได้ลำดับเรื่องราวนำมาพูดนะครับทำเนื้อหามาพูดในรายการนะท่านผู้ฟังเพราะว่าบ้างก็ไปเจอโดยบังเอิญไม่ได้ตั้งใจไปในสถานที่แห่งนี้แต่เมื่อเราได้เดินทางไปเราก็ได้พบกับสิ่งสวยงามนะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายต่างๆเพราะเร็วๆนี้ท่านผู้ฟังเราจะได้ยินนะครับได้ยินข่าวว่าเมืองเก่าเชียงใหม่รวมถึงวัดในเชียงใหม่ประมาณ 7-8 วัดเนี่ยเขาก็จะเข้าสู่มรดกโลกแล้วนะครับเมื่อปีนี้เนี่ยที่เพิ่งผ่านไปก็เป็นเรื่องของพระธาตุที่นครศรีธรรมราชวัดมหาธาตุนะท่านผู้ฟังต่อมาเนี่ยเราก็ลุ้นกันว่าเมืองเก่าเชียงใหม่รวมถึงวัดเก่าในเชียงใหม่นั้นจะได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกหรือเปล่านะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงความคืบหน้ากันนะครับในบัญชีนี้เมืองเชียงใหม่เนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองที่ครบรอบ730ปี731ปีราวๆนี้นะท่านผู้ฟังแต่ว่าผมตีเป็นตัวเลขกลมๆแล้วกันนั่นก็คือครบรอบ730ปีมีอายุที่เก่าแก่โบราณไม่แพ้กับอาณาจักรในแถบลุ่มน้ำเจ้าพระยาของเราเลยนะท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าเกิดเราสืบสาวราวเรื่องประวัติของเมืองเชียงใหม่เมืองศรีนครพิงเนี่ยศรีเมืองแม่น้ำปิงเนี่ยท่านผู้ฟังก็จะเห็นว่าเป็นเมืองที่ถูกสร้างขึ้นนะครับในสมัยเดียวกันกับสมัยสุโขทัยเลยท่านผู้ฟังเพราะว่าก็มีการกำเนิดเมืองนะครับมีอนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะครับซึ่งกษัตริย์จากสุโขทัยก็ได้ไปที่เป็นผู้ร่วมในการสร้างเมืองเชียงใหม่นี้อีกด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับมาที่เรื่องยูเนสโกก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องเมืองเก่าเรื่องของความสวยงามของโบราณสถานนะท่านผู้ฟังก็คือเชียงใหม่มรดกโลกยูเนสโกซึ่งเขาก็ถือว่าเป็นวาระครบรอบ730ปีแห่งการสถาปนาเมืองหลวงแห่งอาณาจักรล้านนานะครับทั้งนี้เพื่อที่จะได้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอีกด้วยแต่จริงๆถึงไม่ขึ้นทะเบียนยูเนสโกนะท่านผู้ฟังจากสายตาที่ผมเห็นนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยท่านผู้ฟังคือนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะอยู่แล้วนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะมากเพราะว่าเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีเสน่ห์มากๆนะครับเป็นเมืองที่มีเสน่ห์เป็นเมืองเก่าโบราณเขาก็มีการอนุรักษ์คูน้ำคันดินกำแพงเมืองเก่ารวมถึงแจ่งก็คือป้อมนะป้อมสี่มุมเมืองเนี่ยเราก็จะเห็นตรงนี้นะครับบริเวณนี้ความสวยงามของตัวเมืองนี่ขนาดเราอยู่ในบริเวณแค่เมืองเก่านะยังไม่ได้ลงรายละเอียดในเรื่องของวัดต่างๆนะท่านผู้ฟังนะครับก็คือทางยูเนสโกเนี่ยเขาก็จะให้นะครับทางผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรือว่าชื่อย่อ ICOMOS ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินทางเทคนิคเพื่อจะพิจารณาความพร้อมในการเสนอชื่ออนุสรณ์สถานและก็แหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่10ของประเทศอีกด้วยโดยจุดสำคัญของยูเนสโกเนี่ยก็ถือว่าเป็นการนำเสนอภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่ยังคงรักษาความเป็นเมืองประวัติศาสตร์ไว้ได้อย่างสมบูรณ์ควบคู่กับการเป็นเมืองที่ผู้คนยังคงอาศัยและดำรงวิถีชีวิตอยู่จริงตรงนี้ก็สะท้อนความต่อเนื่องของมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตเ จากอดีตมาจนถึงปัจจุบันซึ่งสิ่งเหล่านี้นะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการเสนอชื่อนะครับทั้งถ้าเกิดเราดูสิ่งที่ได้รับการเสนอชื่อในเมืองเชียงใหม่เนี่ยนอกจากกำแพงเมืองและคูเมืองโบราณเชียงใหม่แล้วก็จะเป็นวัดต่างๆอย่างเช่นวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารก็คือวัดบนดอยสุเทพนั่นเองวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงวัดสวนดอกวัดเชียงมั่นวัดพระสิงห์วรมหาวิหารวัดเจดีย์หลวงวรวิหารวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมนะครับซึ่งถ้าเกิดเรารวมที่กำแพงเมืองและคูเมืองเชียงใหม่แล้วเราจะนับได้ประมาณ7อย่าง8อย่าง8สถานที่นะที่ได้รับการเสนอชื่อขึ้นเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์กรยูเนสโกทั้ง8ที่นี้วันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดนะครับมาพูดถึงสถานที่เหล่านี้เพียง3แห่งนั่นก็คือกำแพงเมืองและคูเมืองเชียงใหม่พูดถึงวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมแล้วก็วัดเจดีย์หลวงวรวิหารเพราะหลายๆวัดก่อนหน้านั้นผมเคยไปมาแล้วอย่างเช่นวัดพระธาตุดอยสุเทพเนี่ยใครมาจังหวัดเชียงใหม่ก็ต้องขึ้นไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพนะแต่ผมก็มาเชียงใหม่ผมก็เคยขึ้นไปหลายทีแล้วครั้งนี้ผมก็เลยไม่ได้ขึ้นไปนะครับไม่ได้ขึ้นไปดอยสุเทพแต่ว่าผมเที่ยวในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ออกไปอำเภอเชียงดาวนะครับซึ่งเชียงดาวเนี่ยผมดูจากเนื้อหาที่ผมเตรียมมาเล่าในรายการวันนี้แล้วก็น่าจะไม่พอนะน่าจะต้องยกยอดไปอาทิตย์หน้านะครับผมก็จะมาเล่าในเชิงธรรมชาติของเชียงดาวว่ามีความสวยสดงดงามอย่างไรแต่วันนี้ผมก็จะนำเสนอเรื่องราวโบราณสถานประวัติความเป็นมาของเมืองเชียงใหม่เมืองล้านนานะครับที่เราได้รับกลิ่นอายของความงดงามต่างๆผ่านเสียงเพลงที่ผมได้นำมาเปิดในช่วงต้นรายการนะครับเป็นเพลงแบบ traditional เป็นเพลงพื้นบ้านอย่างนั้นนะท่านผู้ฟังถ้าเกิดเราไปที่เมืองเชียงใหม่เนี่ยเมืองเชียงใหม่เขาถือว่าเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาซึ่งมีความสำคัญที่สุดในวัฒนธรรมล้านนานะครับโดยเชียงใหม่นั้นนะครับก็ได้ถูกสถาปนาขึ้นโดยกองทัพโดยพญามังรายนะครับพญามังรายเป็นผู้ที่มีความสำคัญกับเมืองล้านนากับอาณาจักรล้านนามากๆเพราะว่าเป็นผู้สถาปนาอาณาจักรนี้นะครับรวมถึงเมืองเชียงใหม่ซึ่งถือเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรด้วยพญามังรายนะครับพอได้รับการสถาปนาอาณาจักรขึ้นแล้วก็ได้รับการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนะครับอย่างเช่นวัฒนธรรมทวารวดีจากภาคกลางของประเทศไทยขึ้นมาเผยแพร่อีกด้วยทั้งในเรื่องของคติความเชื่อของพุทธศาสนาแบบเถรวาทรวมถึงความเจริญในด้านต่างๆให้กับคนในพื้นที่นะครับจากด้านใต้เนี่ยเราอาณาจักรล้านนาได้รับอิทธิพลจากอาณาจักรสุโขทัยซึ่งสุโขทัยก็มีศิลปะแบบสุโขทัยรวมถึงกลิ่นของอาณาจักรสุโขทัยศิลปะแบบสุโขทัยก็มีกลิ่นของวัฒนธรรมทวารวดีซึ่งอยู่ใต้เมืองเชียงใหม่นะครับและเชียงใหม่นั้นก็ยังได้รับอิทธิพลมาจากอาณาจักรทางตะวันตกของตนเองอีกถ้าเกิดเราดูแผนที่สุโขทัยจะอยู่ใต้เชียงใหม่และด้านซ้ายมือในแผนที่ก็คืออาณาจักรพม่าหรือว่าประเทศพม่านั่นเองผมไม่แน่ใจว่าตอนนั้นพม่านี่เป็นอาณาจักรอะไรนะท่านผู้ฟังแต่เอาเป็นว่าเราพูดเป็นพม่าแล้วกันนะครับเป็นพม่าซึ่งก็ได้รับอิทธิพลทางศิลปะจากพม่าจากทางตะวันตกของเมืองของดินแดนเช่นเดียวกันก็จะเป็นศิลปะพุกามที่ได้แผ่ขยายนะครับเข้ามาสู่ล้านนาล้านนาจึงเป็นอาณาจักรที่มีความสวยสดงดงามมีความสมบูรณ์ของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกันซึ่งเราก็จะเห็นวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งเวลาเดี๋ยวต่อไปเนี่ยท่านผู้ฟังผมเล่าเรื่องวัดในเชียงใหม่ท่านผู้ฟังก็จะเห็นได้ว่าแต่ละวัดนั้นก็จะมีอิทธิพลของศิลปะแบบต่างๆทั้งศิลปะพม่าศิลปะสุโขทัยนะครับเดี๋ยวติดตามกันท่านผู้ฟังซึ่งพญามังรายนะครับก็ได้สร้างเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ระหว่างลุ่มแม่น้ำปิงและดอยสุเทพนะท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าเกิดเราดูในแผนที่ผมให้ท่านผู้ฟังคิดภาพตามง่ายๆนะครับ เชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองที่ด้านตะวันตกของเมืองก็คือดอยสุเทพส่วนด้านตะวันออกก็คือแม่น้ำปิ่งนะครับซึ่งคติของการสร้างเมืองในที่นี้เนี่ยคล้ายๆกับสุโขทัยนะครับคล้ายๆกับสุโขทัยเหมือนกันก็คือสุโขทัยเนี่ยก็จะมีขนาบข้างด้วยแม่น้ำและภูเขาภูเขานี่เป็นภูเขาหลวงสุโขทัยนะครับซึ่งในทุกวันนี้เขาก็เปิดให้เป็นที่เดินป่านะท่านผู้ฟังขึ้นไปดูบนเขาหลวงรวมถึงมีคติความเชื่อในเรื่องของศาสนาต่างๆนะครับการบูชาภูเขารวมถึงศาสนาพุทธนะครับเรื่องของภูเขาเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับคนมานานรวมถึงแม่น้ำนะในสุโขทัยเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นแม่น้ำอะไรนะผมจำไม่ได้แต่ว่าเอาเป็นว่าในเชียงใหม่เนี่ยก็มีคติอย่างเดียวกันนะครับอ๋อในสุโขทัยเนี่ยเป็นแม่น้ำยมท่านผู้ฟังขนาบข้างด้วยเขาหลวงแล้วก็แม่น้ำยมส่งเชียงใหม่เนี่ยขนาบข้างด้วยดอยสุเทพแล้วก็แม่น้ำปิ่งนะครับซึ่งก็จะเป็นรูปแบบโดยลักษณะการสร้างเมืองนั้นนะท่านผู้ฟังก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเกือบจัตุรัสกว้างยาวด้านละ 1.6 กิโลเมตรมีกำแพงเมืองและคูเมืองล้อมรอบกำแพงเมืองเป็นคันดินและมีการก่ออิฐส่วนบนเป็นเชิงเทินและมีเสมากำแพงเมืองเชียงใหม่นี้ยอมรับในคติความเชื่อของพุทธศาสนาแบบเถรวาทเราก็จะพบหลักฐานทั้งด้านสถาปัตยกรรมและประติมากรรมที่ยังปรากฏหลักฐานของอิทธิพลทั้งศิลปะหริพุนชัยศิลปะผู้กามศิลปะสุโขทัยที่อยู่ร่วมสมัยกันซึ่งต่อมาเนี่ยเขาก็จะพัฒนาจนเป็นศิลปะล้านนามีชื่อเป็นของตัวเองนะท่านผู้ฟังอย่างที่เราได้รู้จักกันนะครับในปัจจุบันซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าเป็นศิลปะนะในเวลานี้เป็นศิลปะที่เขาก็จะพัฒนามาจากเริ่มเดิมทีก็เป็นการแลกเปลี่ยนของอิทธิพลของวัฒนธรรมหลายๆวัฒนธรรมอย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับแต่ว่าเมื่อวัฒนธรรมผสมหลอมรวมกันก็กลายเป็นวัฒนธรรมที่มีความเฉพาะมีอัตลักษณ์ท้องถิ่นก็คือวัฒนธรรมล้านนานั่นเองเชียงใหม่นั้นนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับให้พูดถึงซึ่งก่อนที่จะมาสร้างเมืองเชียงใหม่นั้นนะครับพญามังรายก็เคยสร้างเวียงกุมกามมาก่อนเวียงกุมกามเราก็จะรู้จักกันในเมืองเก่าเชียงใหม่แต่เดิมทีเวียงกุมกามนั้นนะครับเป็นเมืองแล้วก็สร้างโดนไปสร้างตรงทางที่น้ำไหลผ่านพอดีเวียงกุมกามก็เลยโดนน้ำท่วมนะครับเมื่อผู้สร้างเมืองเห็นเวียงกุมกามเนี่ยไม่ดีแล้วเพราะว่าภูมิศาสตร์การสร้างเมืองไม่ดีก็เลยย้ายมาตรงนี้เป็นเมืองเก่าเมืองโบราณเชียงใหม่ในปัจจุบันถ้าเกิดท่านผู้ฟังดูใน Google Map เนี่ยท่านผู้ฟังจะเห็นว่าเมืองเก่าเชียงใหม่เนี่ยมันสี่เหลี่ยมยังไงแต่ถ้าเกิดดูเป็นภาพดีๆนะครับอย่างในแผนที่หรือใน Google Map ถ้าเกิดพูดง่ายๆให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพเนี่ยเราจะเห็นภาพของเมืองเชียงใหม่เป็นสี่เหลี่ยมเกือบจัตุรัสนะครับแล้วก็บ้านเมืองบ้านอาคารร้านค้าต่างๆที่เขามาทีหลังเขาก็จะก่อสร้างรอบคูเมืองนี้นะครับแต่ว่าเมื่อเราย้อนไปเมื่อ700กว่าปีที่แล้วท่านผู้ฟังก็ต้องคิดว่าตรงนั้นนะมันไม่ได้มีร้านค้าไม่ได้มีบ้านเรือนไม่ได้มีเยอะขนาดนี้นะครับอาจจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะครับเพราะว่าอาณาจักรล้านนาก็สะท้อนตามชื่อของอาณาจักรเลยว่าเป็นพื้นที่ที่มีนาเป็นจำนวนมากนะท่านผู้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นพื้นที่คนมีเล็กน้อยแล้วก็มีพื้นที่เกษตรกรรมเป็นหลักมากกว่านะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของเมืองเก่าเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นเมืองเก่าที่มีความสวยสดงดงามนะครับในปัจจุบันเมืองเก่าเชียงใหม่นั้นถ้าเกิดเราดู4ทิศก็ต้องมีประตูเมืองใช่ไหมท่านผู้ฟังประตูเมืองนี่เขาก็แบ่งเป็นทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกนะครับซึ่งล้อมรอบโดยประตูช้างเผือกประตูช้างเผือกนี่จะเป็นประตูเมืองทางด้านทิศเหนือประตูท่าแพก็จะเป็นประตูเมืองทางทิศตะวันออกประตูท่าแพถ้าเกิดเรานึกตรงนั้นเนี่ยมีอะไรก็คือมีตลาดวโรรสหรือว่ากาดวโรรสกาดก็คือตลาดในภาษาเหนือนั่นเองนะครับผมให้ท่านผู้ฟังลองนึกภาพตามนะในวันนี้ผมก็จะพูดถึงประตูเชียงใหม่รวมถึงโบราณสถานในแถบประตูเชียงใหม่เยอะเป็นพิเศษเพราะว่าผมมาพักที่ ในบริเวณประตูเชียงใหม่นี่แหละท่านผู้ฟังและถ้าเกิดเราไปประตูทางทิศตะวันตกนะครับประตูทางทิศตะวันตกก็คือประตูสวนปรุงประตูสวนปรุงก็คือประตูที่มุ่งหน้าไปทางดอยสุเทพนั่นเองรวมถึงวัดอุโมงค์วัดอุโมงค์ก็ไปทางนี้รวมถึงสนามบินถ้าเกิดเรามาเที่ยวเมืองเชียงใหม่โดยนั่งสนามบินจากดอนเมืองมาเนี่ยออกทางทิศตะวันตกสนามบินก็จะอยู่ค่อนๆไปทางทิศตะวันตกทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณนี้นะท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็ในบริเวณ4มุม4มุมเมืองเขาก็จะมีป้อมป้อมในภาษาเหนือเขาเรียกว่าแจ่งแจ่งเนี่ยเราก็จะเห็นแจ่งหัวลินแจ่งสีภูมิแจ่งกระต่ำแจ่งกู่เฮืองนะครับเขาก็เรียกเป็นแจ่งซึ่งแจ่งก็สวยงามมากๆนะครับเพราะบริเวณแจ่งก็จะมีคูน้ำล้อมรอบนั่นเองสิ่งที่ทำให้เมืองมีเสน่ห์มากๆเลยนะท่านผู้ฟังก็คือการอยู่ร่วมกันระหว่างบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่มาสร้างในระยะหลังนะครับกับแหล่งโบราณสถานต่างๆผมก็เดินไปนะผมเวลาที่เราจะดูโบราณสถานเนี่ยเราต้องเดินท่านผู้ฟังเพราะว่าเราเดินเราจะได้เห็นวัดร้างบางทีเจดีย์ร้างบางทีเราขับรถเรามองไม่ทันนะเพราะว่าเราต้องมองรถมองแยกมองคนข้ามถนนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าเมื่อเราได้เดินนะครับได้เดินดูเราเห็นความเชื่องช้าของการดูชมภูมิทัศน์เหล่านั้นเนี่ยเราก็จะมีเวลาที่จะเพ่งพินิจพิเคราะห์ถึงการเชื่อมโยงต่างๆรวมถึงโบราณสถานในเมืองเชียงใหม่เนี่ยที่เขาสร้างขึ้นติดกับบ้านเรือนประชาชนโดยสายตาของผมตอนแรกผมมองเนี่ยผมก็เห็นว่าเอ๊มีเสน่ห์จังเลยในการสร้างบ้านเรือนติดกับโบราณสถานพวกเจดีย์เก่าที่ก่อสร้างมาหลายร้อยปีแล้วนะครับแต่ว่าผมไปดูป้ายของกรมศิลปากรที่เขาได้มาบูรณะเนี่ยกรมศิลปากรไม่ได้คิดเหมือนผมนะท่านผู้ฟังกรมศิลปากรเขาคิดว่าจริงๆเนี่ยบ้านเรือนของประชาชนหรือว่าตึกพาณิชย์ต่างๆที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันที่อยู่ใกล้ชิดกับแหล่งโบราณสถานเนี่ยไม่ควรอยู่ติดกันควรมีพื้นที่ที่ได้เว้นระยะห่างระหว่างกันแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ตั้งแต่ยุคสมัยโบราณเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องของการบูรณะในสิ่งที่เป็นของโบราณยังไม่เป็นที่ไม่ใช่วิธีคิดที่เป็นวิธีคิดที่คนยอมรับนะพูดว่าอย่างนั้นท่านผู้ฟังก็เลยมีการออกกฎหมายให้สร้างบ้านเรือนใกล้กับแหล่งโบราณสถานได้นะครับแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปบางทีเนี่ยก็อาจเกิดอันตรายเช่นเดียวกันอย่างเช่นเมื่อเจดีย์มันเก่านะท่านผู้ฟังเมื่อเจดีย์หลายร้อยปีเนี่ยเวลาบางทีอยู่ใกล้บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็อาจจะมีการทรุดโทรมหรือว่าพังถล่มบางส่วนพังถล่มลงมาได้นะครับตรงนี้ก็เป็นผมก็คิดว่าเป็นความรู้ใหม่เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วบ้านคนไม่ควรสร้างติดกันกับแหล่งโบราณสถานเพราะว่ามีเรื่องของความปลอดภัยแต่ว่าเมื่อจะไปแก้ปัญหาเนี่ยบ้านเรือนเขาได้รับถูกอนุญาตให้สร้างมาตั้งแต่สมัยหลายสิบปีมาแล้วเนี่ยการจะแก้หรือว่าการที่จะไปเวรคืนพื้นที่ตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่ก็ค่อนข้างที่จะคุยกันได้ยากเหมือนกันนะผมก็เลยก็พอเข้าใจนะในแง่ของภาครัฐแล้วก็ในแง่ของพี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัยมาเป็นเวลานานแล้วตั้งแต่ตรงนั้นนะครับก็เอาเป็นว่าในการแก้ปัญหาตรงนี้ก็ช่วยกันดูคนละไม้คนละมือคนละหูคนละตาก็แล้วกันนะครับในเรื่องนี้ผมก็มองผมเป็นคนนอกนะผมก็โรแมนติไซซ์เวลามองอะไรผมใช้คำทับศัพท์หน่อยโรแมนติไซซ์ก็คือมองแบบโลกสวยอะว่าง่ายๆท่านผู้ฟังแต่ว่าพอมาได้เห็นสิ่งที่กรมศิลปากรเขาอธิบายไว้ตรงป้ายผมก็ก็เข้าใจนะบางทีมันก็ต้องเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะตรงนั้นด้วยนะครับซึ่งการบูรณะโบราณสถานเชียงใหม่นะครับตอนแรกเนี่ยยังไม่มีการบูรณะใดๆเกิดขึ้นนะท่านผู้ฟังการบูรณะนี้มาพร้อมกับพระราชบัญญัติว่าด้วยโบราณสถานศิลปวัตถุโบราณวัตถุและการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปีพุทธศักราช2477นะครับซึ่งเมื่อพระราชบัญญัติดังกล่าวออกแล้วก็ได้เปลี่ยนแปลงวิธีคิดและระบบการอนุรักษ์โบราณสถานไปจากอดีตนะครับซึ่งในตัวกฎหมายตัวพระราชบัญญัติเนี่ยเขาก็ได้บอกว่า ต้องมีการรับผิดชอบมีการดูแลมีการรักษามีการตรวจสอบตามกฎหมายให้เป็นไปตามหน้าที่ของกรมศิลปากรนะครับซึ่งกรมศิลปากรเขาก็มีหน้าที่ที่เยอะเหลือเกินนะเป็นกรมที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงแต่ว่างานเขานี่ก็สำคัญทั้งนั้นเลยนะครับหน้าที่ของกรมศิลปากรซึ่งการบูรณะในเมืองเชียงใหม่โบราณสถานต่างๆก็มีการบูรณะมาหลายครั้งนะครับในแต่ละแห่งทั้งวัดทั้งสิ่งก่อสร้างโดยเฉพาะวัดเนี่ยเราก็จะเคยได้ยินเรื่องราวของการบูรณะของครูบาศรีวิชัยใช่ไหมท่านผู้ฟังถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องพระธาตุดอยสุเทพเราก็ต้องพูดถึงเรื่องของครูบาศรีวิชัยด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็จะไม่ลงลึกเรื่องของครูบาศรีวิชัยแล้วกันนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะเห็นการบูรณะซึ่งกรมศิลปากรเขาก็ดูแลเมืองนะครับรวมถึงภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนต่างๆก็ได้ร่วมกันดูแลเมืองแห่งนี้ซึ่งเมืองเชียงใหม่ก็เป็นเมืองที่มีความงดงามนะครับความงดงามของเมืองเนี่ยนอกจากโบราณสถานแล้วเราก็จะได้เห็นวัฒนธรรมที่เป็นปัจจุบันเนี่ยคือผมมาเมืองเชียงใหม่นอกจากผมจะดูผมชอบดูโบราณสถานแล้วแต่เพราะผมก็เป็นคนชอบกินผมก็เป็นคนชอบดื่มเหมือนกันท่านผู้ฟังเมื่อชอบดื่มเนี่ยเราก็จะตอนกลางคืนเราก็จะไปหาร้านดื่มใช่ไหมนะครับไปนั่งฟังเพลงของเราผมก็ไปเจอเป็นคอมมูนิตี้ถ้าเกิดเราเดินออกไปบริเวณมุ่งหน้าไปตรงประตูทางทิศเหนือเนี่ยท่านผู้ฟังเขาก็จะมีร้านนั่งกินนั่งดื่มหลายๆร้านเลยนะครับและแต่ละร้านก็จะเอาดนตรีที่มีความเฉพาะของตนบางวันเป็นดนตรีพื้นบ้านดนตรีล้านนานะบางวันเป็นดนตรีแจ๊สนะครับซึ่งดนตรีแจ๊สกับเชียงใหม่เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงมาเป็นเวลานานแล้วนะครับซึ่งในคืนที่ผมไปนอนแล้วผมได้ออกไปดื่มนะครับในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยผมก็ไปนั่งฟังดนตรีนะเขาก็เอาดนตรีที่เป็นลักษณะของดนตรีวงเล็กนะครับที่มีพวกไวโอลินต่างๆมาเล่นนะครับรวมถึงดนตรีแจ๊สก็เราก็ได้เห็นความเปลี่ยนผ่านของวัฒนธรรมเชียงใหม่ว่าเราไปเชียงใหม่เราได้เห็นวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างหลากหลายหลายยุคหลายสมัยรวมถึงเชียงใหม่นั้นยังเป็นเมืองที่มีความเฉพาะทางศิลปะทั้งศิลปะโบราณการแกะสลักประติมากรรมงานไม้แฮนด์เมดต่างๆสู่ศิลปะที่เป็นศิลปะในยุคปัจจุบันนะครับเปิดรับศิลปะทางตะวันตกทางตะวันออกให้พี่น้องประชาชนผมได้ไปสถานที่ที่เป็นแหล่งรวมทางศิลปะแห่งหนึ่งนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยโอ้ฝรั่งมาเที่ยวเยอะมากตรงสถานที่แห่งนี้อยู่ตรงเชิงดอยสุเทพนะครับอยู่ตรงเชิงดอยสุเทพก็มีเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมนะครับแหล่งให้จัดทำก็มีงานคราฟต์งานแฮนด์เมดงานทำมือต่างๆผมก็ดูเชียงใหม่เป็นสถานที่ที่นะครับมีความเฉพาะแล้วก็มีความสุขใจเสมอเมื่อเราได้มาเยือนนะครับโอ้พูดมาทั้งทีเนี่ยรายการมาจนถึงเกือบครึ่งรายการแล้วนะท่านผู้ฟังเราต้องเบรกกันสักหน่อยแล้วกลับมาช่วงหน้าของรายการครับ
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
3: การกีฬาแห่งประเทศไทยขอชวนทุกคนมาเชียร์ให้มันสนั่นเมืองพิจิตรกับการแข่งขันเรือพายประเพณีจังหวัดพิจิตรจำปี2569ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่4ถึง6กันยายน2569นี้ณวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรพร้อมกิจกรรมมากมายสักการะหลวงพ่อเพชรพระคู่บ้านคู่เมืองชมนิทรรศการประวัติประเพณีการแข่งขันเรือยาวพิจิตรเชียร์การแข่งขันเรือยาวประเพณีสนุกสนานกับการแสดงทุกวันมาชมเชียร์ช็อปแชร์กันให้กระหึ่มเมืองชนวาลสนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1: ท่านกำลังรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจันยา
0: ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการไทยแลนด์แดนสยามครับช่วงที่2ของรายการผมก็จะพาไปท่องเที่ยววัดในเมืองเชียงใหม่ว่ามีวัดอะไรและมีความสำคัญอย่างไรมีความเป็นมาอย่างไรบ้างนะท่านผู้ฟังวัดแรกที่ผมไปก็คือวัดเจดีย์หลวงวรวิหารนะครับซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่เกือบกึ่งกลางเมืองเชียงใหม่ภายในวัดก็จะมีเจดีย์มีวิหารหลวงมีวิหารพระนอนศาลหลักมีพระอุโบสถมีหอพระมีหอระฆังนะครับโดยวัดเจดีย์หลวงเป็นวัดที่มีความน่าสนใจมากๆโดยประวัติความเป็นมาโดยเฉพาะในบริเวณเจดีย์หลวงซึ่งเป็นเจดีย์ที่ใหญ่มากๆนะครับก็ถือว่าเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในล้านนาอีกด้วยโดยฐานของเจดีย์หลวงจะเป็นฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างยาวด้านละ65เมตรด้วยประวัติการสร้างนั้นพระเจ้าแสนเมืองมาสร้างเพื่ออุทิศถวายแด่พระเจ้าก่อนาซึ่งเป็นพระราชบิดาแต่ไม่แล้วเสร็จนะครับและในสมัยต่อมาถึงพระเจ้าติโลกราชก็ทรงสร้างต่อจนแล้วเสร็จและขยายแบบให้ใหญ่ขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราชนี้ก็ยังได้มีการเพิ่มช้างประดับบนลานประทักษิณอีกด้วยเปลี่ยนส่วนยอดเป็นเจดีย์ทรงปราสาทยอดเดียวและหุ้มทองจังโกด้วยเจดีย์ได้รับการบูรณะในสมัยต่อมานะครับแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปในปี2088ตรงนั้นตรงกับสมัยพระนางจิระประภาก็เกิดแผ่นดินไหวทำให้เจดีย์ที่ถูกสร้างเสร็จแล้วพังทลายลงมานะครับเป็นเจดีย์ที่ยอดหักลงมานั่นเองนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะซ่อมแซมให้กลับไว้เป็นเหมือนเดิมได้นะครับจนเมื่อในตอนนี้ที่เราได้เข้าไปเห็นเราก็จะเห็นเป็นเจดีย์องค์ใหญ่มากนะครับเป็นเจดีย์องค์ใหญ่มากแต่ว่ายอดเจดีย์นั้นได้หักลงมาซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับเพราะว่าเป็นความอลังการเพราะว่าถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองนะบริเวณนี้วัดเจดีย์หลวงเนี่ยท่านผู้ฟังในยุคสมัยของการเริ่มต้นอาณาจักรผมไปวัดเจดีย์หลวงหลายครั้งนะท่านผู้ฟังก็ได้เห็นความสวยงามของเจดีย์หลวงรวมถึงสิ่งที่อยู่ภายในวัดนะครับภายในวัดนั้นก็ยังนะครับมีพระประธานนะครับซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในวัดก็คือพระอัฏฐารถพระอัฏฐารถผมเข้าไปเนี่ยโอ้โหสวยงามงามมากๆท่านผู้ฟังดูด้วยตาตัวเองเนี่ยผมไม่รู้จะอธิบายเป็นคำพูดได้อย่างไรให้ท่านผู้ฟังได้รู้สึกถึงความงดงามนะจริงๆต้องเห็นด้วยตาตัวเองถึงความงามนี้ขนาดผมไม่ใช่คนแบบเล่นพระดูพระอะไรนะผมยังเป็นคนทั่วไปเนี่ยผมก็ยังดูโอ้โหทำไมงามขนาดนี้นะครับพระอัฏฐารถที่ชื่อของนามของพระก่อนพระอัฏฐารถเป็นพระพุทธรูปนะครับอัฏฐะหมายถึง8และทศหมายถึง10นะครับอัฏฐทศก็รวมกันเป็นอัฏฐารถเมื่อรวมกันก็จึงได้เป็นคำว่า18คำว่าอัฏฐารถมีการตีความแนวคิดไว้นะครับอยู่2สายสายแรกก็คืออัฏฐารถแปลว่าพระสูง18ศอกและพระผู้เปี่ยมด้วยพุทธคุณ18ประการเปี่ยมด้วยพุทธคุณ18ประการนี่คือแนวคิดอย่างที่2นะครับซึ่งแนวคิดแรกก็มาจากคัมภีร์อรรถกถาพุทธวงศ์นะครับที่กล่าวถึงความสูงของพระพุทธเจ้าทีนี้คำว่า18ศอกนะท่านผู้ฟังพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปที่ สูงมากๆนะครับถ้าวัดจากความสูงของคนทำให้มีความมีบารมีที่เปล่งประกายออกมาจากตรงนั้นนะครับพระอัฏฐารถองค์นี้สร้างติดกับผนังของวิหารให้เป็นพระประธานในวิหารหลวงด้วยส่วนขององค์พระหล่อด้วยสำริดแต่ส่วนพระหัตถ์ที่ยื่นออกมาแสดงปางประธานอภัยทำจากไม้มีพระสาวกยืนขนาบอยู่ทั้งสองข้างคือพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรโดยในประวัตินะครับซึ่งเป็นพระอัฏฐารถก็เป็นพระพุทธรูปที่มีความเก่าแก่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มานานกว่า610ปีตีเป็นเลขกลมๆตอนนี้นะครับตอนนี้ก็น่าจะ614-15ปีแล้วนะครับศิลปะที่แสดงถึงพระอัฏฐารถนะครับก็แสดงให้เห็นถึงศิลปกรรมในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของพระพุทธรูปที่ได้รับอิทธิพลจากสุโขทัยช่วงสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่ยุคทองของล้านนาในช่วงพุทธศตวรรษที่21ซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้นะครับก็มีการผสมผสานรูปแบบระหว่างพระพุทธรูปแบบสิงห์หนึ่งกับอิทธิพลสุโขทัยซึ่งเห็นได้จากลักษณะพระพักตร์กลมพระวรกายอวบอ้วนพระเชียงแสนสิงห์หนึ่งแต่ว่ามีการทำพระรัศมีเป็นเปลวชายสังคติยาวลงมาจรดพระนาภีมีสายรัดประคตและจีบหน้านางซึ่งได้รับอิทธิพลจากสุโขทัยนอกจากนี้การสร้างพระพุทธรูปประทับยืนขนาดใหญ่ก็เป็นที่นิยมสร้างในสมัยสุโขทัยอีกด้วยมีผู้มีความรู้ท่านหนึ่งเคยบอกผมว่าเวลาที่จะดูพระพุทธรูปแบบสุโขทัยเนี่ยสังเกตได้จากพระวรกายพระวรกายของท่านเนี่ยจะมีความอ้วนๆนับจากนั้นมาผมก็เลยสังเกตนะท่านผู้ฟังว่าพระพุทธรูปองค์ใดที่มีพระวรกายที่อ้วนๆเนี่ยผมเรียกแบบนะใช้คำแบบน่ารักน่ารักเป็นกันเองนะท่านผู้ฟังพระพุทธรูปองค์ใดที่มีลักษณะพระวรกายหรือร่างกายอ้วนๆเนี่ยคือสันนิษฐานได้เลยว่ามาจากพระพุทธรูปที่เป็นสกุลช่างสุโขทัยนะครับเพราะว่าพระวรกายที่อวบอ้วนนำเสนอถึงอะไรท่านผู้ฟังนำเสนอถึง วิธีคิดของคนในเมืองนั้นของอาณาจักรณตอนนั้นว่ามีความอุดมสมบูรณ์มากๆอยู่เย็นเป็นสุขสะท้อนถึงถ้าเกิดเราพูดถึงอาณาจักรสุโขทัยอีกนิดนึงท่านผู้ฟังผมก็นึกออกถึงวิธีการปกครองของเมืองสุโขทัยพ่อปกครองลูกนะครับช่วงพ่อขุนรามคำแหงมหาราชใช่ไหมท่านผู้ฟังเมื่อราษฎรคนใดมีความทุกข์ร้อนจากเหตุใดๆของตนเองที่ประสบมาเนี่ยก็สามารถไปสั่นกระดิ่งนะครับที่บริเวณหน้าพระราชวังได้นะครับพระมหากษัตริย์ก็จะออกมาว่าความตรงนี้ก็สะท้อนถึงความอยู่เย็นเป็นสุขพระมหากษัตริย์นั้นอยู่ใกล้ชิดประชาชนระบบการปกครองที่มีความเป็นกันเองมีความใกล้ชิดกับประชาชนแต่อันนี้ผมก็เสริมนิดนึงเมื่อพูดถึงเรื่องพ่อปกครองลูกเนี่ยก็เป็นระบบที่เป็นระบบคล้ายๆกับระบบชนเผ่าท่านผู้ฟังก็คือต้องอาศัยการปกครองที่มีประชากรที่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะจะเข้าถึงแต่ละบ้านเรือนใช่ไหมท่านผู้ฟังท่านฟังลองนึกถึงชนเผ่าหรือว่าเมืองที่มีประชากรหรือหมู่บ้านก็ได้หมู่บ้านที่มีประชากรที่ไม่เยอะเนี่ยเวลามีความทุกข์ร้อนใดๆเดินไปหาหัวหน้าเผ่าหัวหน้าเผ่าก็จะโอเคแก้ปัญหาได้เลยอย่างนั้นนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับพูดถึงจากเรื่องพระพุทธรูปมาถึงเรื่องของเมืองสุโขทัยภายในวัดเจดีย์หลวงวรวิหารยังมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าถ้าเกิดมาเมืองเชียงใหม่ก็ต้องมาสักการะตรงนี้ก็คือเสาอินทขินเสาอินทขินก็คือเสาหลักเมืองเชียงใหม่เสาอินทขินนี่เป็นเสาที่ถูกสร้างขึ้นนะครับถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่เมืองเชียงใหม่ซึ่งก็เป็นความน่าสนใจของเมืองเชียงใหม่ถ้าคือถ้าเกิดเราไปศาลากลางจังหวัดท่านผู้ฟังถ้าเกิดเสาหลักเมืองของแต่ละจังหวัดก็จะอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดใช่ไหมท่านผู้ฟังแต่นี่ไม่ได้อยู่ที่ศาลากลางจังหวัดนะครับอยู่ภายในวัดภายในวัดเจดีย์หลวงวรวิหารทั้งนี้อาจเป็นความเป็นมาของประวัติศาสตร์ ก็ได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าเมืองเชียงใหม่ก็เป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน700กว่าปีแต่ว่าเมืองอื่นๆในจังหวัดของเราเนี่ยก็อาจจะเป็นเมืองที่เกิดใหม่เกิดมาในยุครัตนโกสินทร์เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตของผมซึ่งเสาอินทขินเนี่ยเป็นเสาที่ในสมัยพระเจ้ากวิละเมื่อปี2343พระเจ้ากวิละเป็นพระเจ้านครเชียงใหม่พระองค์แรกแห่งราชวงศ์ทิพจักรก็ได้ร่วมมือกับกองทัพของพระเจ้าตักสินมหาราชขับไล่พม่าออกจากดินแดนล้านนาได้สำเร็จหลังจากนั้นก็ได้มีการฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่แล้วก็ได้มีการย้ายเสาอินทขินจากวัดอินทขินสะดือเมืองไปยังวัดโชติการามวัดโชติการามก็คืออีกชื่อหนึ่งของวัดเจดีย์หลวงนั่นเองต่อมาก็ได้ทรงปลูกต้นไม้คู่เมืองนะครับไว้คู่กับเสาอินทขินด้วยก็คือต้นยางนานั่นเองต้นยางนาก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่ๆเรียวๆใหญ่ๆเลยมีความสูงมากนะครับแล้วก็ตัวลำต้นเป็นลักษณะสีขาวๆเผือกๆนั่นต้นยางนาซึ่งเมืองเชียงใหม่ก็จะมีต้นยางนานะครับรวมถึงทรงให้สร้างรูปปั้นกุมพันธ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์คู่กันเอาไว้ข้างวิหารเสาอินทขินเสาอินทขินจึงเป็นเสาหลักเมืองที่มีความสำคัญและเป็นที่เคารพสักการะถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่โดยอดีตชาวล้านนาก็มีความเชื่อว่าเสาอินทขินนี้เป็นแหล่งรวมวิญญาณของชาวเมืองอีกด้วยแต่เดิมเสาอินทขินนั้นเป็นเพียงเสาเพียงอย่างเดียวในภายหลังก็ได้มีการประดับกระจกตกแต่งให้สวยงามแล้วนำพระพุทธรูปประดิษฐานเป็นประธานอยู่บนมณฑปเสาอินทขินภายในวิหารเสาอินทขินของวัดเจดีย์หลวงพระนามว่าพระเจ้าอุ่มเมืองหรือพระเจ้าแป๊ขึดถ้าเกิดผมออกเสียงผิดขออภัยนะครับแป๊น่าจะแป๊แป๊แป๊ขึดแป๊ขึดไข่ขึดนะท่านผู้ฟังซึ่งก็เป็นภาษาล้านนาที่แปลว่าพระพุทธรูปที่ปกปักรักษาคุ้มครองบ้านเมืองนั่นเองเสาอินทขินหรือว่าสะดือเมืองหรือว่าเสาหลักเมืองเนี่ยก็มีความสำคัญนอกจากจะในแง่ของความเชื่อแล้วนะครับก็ยังเป็นที่ที่รวมความศรัทธาของพี่น้องประชาชนเพราะว่าเราจะอยู่ร่วมกันได้เราก็ต้องมีความเชื่อร่วมกันอีกด้วยใช่ไหมท่านผู้ฟังก็ต้องมีความเชื่อว่าทำสิ่งนี้แล้วดีบูชาพระแล้วจะดีคืออันนี้คือเรากำลังมีความเชื่อเหมือนกันนะครับแล้วเมื่อมีความเชื่อร่วมกันเหมือนกันก็จะมีความสามัคคีเกิดขึ้นภายในเมืองภายในสถานที่ที่อยู่อาศัยนั้นๆผมดูวัดเนี่ยโดยเฉพาะวัดเจดีย์หลวงวรวิหารก็ทำให้ผมได้สงสัยนะครับเพราะว่าบริเวณเจดีย์หลวงนั้นเดิมทีก็จะสามารถขึ้นไปได้ก็จะเป็นบันไดขึ้นไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ทางกรมศิลปากรเขาบูรณะและเขาบันไดก็จะเหลืออยู่เพียงบันไดแค่ด้านหน้าเท่านั้นแต่ว่าบันไดในด้านอื่นๆของเจดีย์เขาก็จะทำเป็นเอาบันไดออกเอาปูนซีเมนต์จากบันไดก็จะเป็นทางลาดลงมาเพื่อไม่ให้ขึ้นไปอะไรอย่างนั้นนะครับในราวบันไดท่านผู้ฟังราวบันไดของเจดีย์หลวงรวมถึงวัดอื่นๆวัดที่ผมได้ไปเห็นในเมืองเชียงใหม่เนี่ยราวบันไดของวัดเป็นรูปพญานาคแล้วพญานาคตัวใหญ่มากท่านผู้ฟังผมก็สงสัยในความเชื่อของคนเชียงใหม่นี่เขาเชื่อเรื่องพญานาคแบบไหนเพราะว่าในพญานาคถ้าเกิดพูดกันเราก็จะได้ยินเรื่องของพญานาคเกี่ยวกับแม่น้ำโขงคือออกไปทางภาคอีสานมากกว่าแต่ว่าในเชียงใหม่เราอาจจะไม่ผมอาจตัวผมแล้วกันตัวผมไม่คุ้นเคยกับเรื่องของพญานาคกับเรื่องของความเชื่อในทางเหนือนะครับแต่คำอธิบายผมก็เลยไปหาข้อมูลมาเขาก็มีคำอธิบายที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าในความเชื่อของล้านนาเนี่ยพญานาคนอกจากจะเป็นเรื่องของพญานาคที่ปกปักรักษาศาสนาพุทธแล้วท่านผู้ฟังซึ่งอันนี้ก็เป็นคงจะเป็นความเชื่อที่มีกันทุกภูมิภาคนะครับพญานาคในความเชื่อของคนล้านนายังเป็นพญานาคที่เขาถือว่าเป็นเทพแห่งน้ำและป่าเขาอีกด้วยเพราะว่าชาวล้านนาผูกพันกับสายน้ำผูกพันกับนาข้าวผูกพันกับป่าเขาตรงนี้เราดูที่ทำเลของเมืองอย่างที่ผมได้พูดไป ในต้นรายการทำเลของการตั้งเมืองเชียงใหม่นั้นด้านทิศตะวันตกติดกับดอยสุเทพซึ่งเป็นภูเขาด้านทิศตะวันออกติดกับแม่น้ำปิงซึ่งเป็นแม่น้ำและในบริเวณนั้นก็คงจะเป็นการทำเกษตรกรรมหรือว่านาข้าวนั่นเองซึ่งเหล่านี้นะครับก็สะท้อนความเชื่อของเทพเจ้าในลักษณะนั้นก็คือพญานาคนั่นเองรวมถึงในตำนานพื้นบ้านนะครับก็ยังปรากฏพญานาคก็ยังปรากฏในตำนานพื้นเมืองและพงศาวดารโยนกอีกด้วยซึ่งเป็นพงศาวดารในแถบทางเหนือเนี่ยท่านผู้ฟังที่เกี่ยวพันกับการสร้างเมืองของพญานาคแต่ว่าในอีกความเชื่อสายหนึ่งนะครับพญานาคเนี่ยจริงๆแล้วเป็นความเชื่อทางทั้งขอมนะท่านผู้ฟังเพราะว่าในทางขอมเนี่ยเขาเชื่อว่าพญานาคล้วนเกี่ยวพันกับความเชื่อในทางขอมแต่ขอมมาถึงเชียงใหม่นี่คือการส่งผ่านวัฒนธรรมอย่างไรนะครับอาจจะมีการส่งผ่านวัฒนธรรมหรือไม่จากขอมมาที่ทางเชียงใหม่หรือว่าถ้าเกิดเราจะว่ากันว่าเป็นความเชื่อจากผู้คนอยู่แล้วที่ว่าเป็นเทพเจ้าแห่งภูเขาแห่งสายน้ำโอเคก็เป็นไปได้นะครับก็เป็นไปได้ซึ่งนาคเนี่ยที่เราเห็นในราวบันไดของวัดต่างๆผมมองแล้วโอ้เขาสร้างแบบสวยงามมากๆนะครับเขาสร้างสวยมากและบางที่ก็มีศาลบูชาพญานาคเลยนะท่านผู้ฟังภายในวัดผมว่าก็น่าสนใจมากๆนะครับเป็นศาลบูชาพญานาคซึ่งไม่ใช่ในเชิงพุทธพาณิชย์ด้วยนะแต่ว่าเป็นในเชิงที่เขาบูชากันจริงๆโดยไม่ได้สนว่าคุณจะต้องมาขอหวยอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังคือเขาบูชากันมานานแล้วอย่างนั้นซึ่งเป็นศาลแบบศาลดิบๆอย่างนั้นเลยท่านผู้ฟังก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆแต่ว่าผมมองพญานาคนะครับเวลาผมมองรูปปั้นพญานาคในราวบันไดของวัดเขาปั้นได้มีความน่าเกรงขามมากๆนะครับมีพญานาคหลายเศียรนะครับเพื่อเป็นสัตว์ที่ปกปักรักษาพระพุทธศาสนานะครับนี่ก็เป็นเรื่องของโอ้เพิ่งจบไปวัดเดียวเองท่านผู้ฟังแต่ว่าเวลาในรายการน่าจะหมดแล้วน่าจะไม่ทันแล้วนะครับเรายังไม่ได้พูดถึงวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมเลยนะครับรวมถึงถนนสุริยวงศ์ซึ่งเป็นประตูเมืองทางทิศใต้ที่ผมได้ไปพักนะครับมีโบราณสถานที่อยู่ในภายในชุมชนอยู่ติดกับถนนสุริยวงศ์ซึ่งก็ได้ให้ความรู้ต่างๆเหมือนกันเพราะในถนนสุริยวงศ์เนี่ยก็เป็นที่ที่บังเอิญผมก็ได้เดินไปก็ดูบ้านเรือนของผู้คนในแถบนั้นนะครับก็ได้เห็นความสวยงามการก่อร่างสร้างบ้านที่ยังเป็นมีลักษณะที่เป็นบ้านไม้โบราณอยู่ซึ่งชาวเหนือเนี่ยจะผูกพันกับการใช้ไม้มากๆก็สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้เมืองเหนือนะครับเวลาอย่างในกรุงเทพเนี่ยเราดูแค่ในกรุงเทพก็ได้เวลาที่เขาจะใช้ไม้สักบ้านที่มีอายุต่างๆที่เขาใช้ไม้สักแต่ก่อนเขาก็จะขนไม้สักมาทางแม่น้ำเจ้าพระยานะท่านผู้ฟังก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ก่อนจะต่อกับแม่น้ำในแถบทางเหนือก่อนที่จะสร้างเขื่อนในปัจจุบันนะครับซึ่งในขณะนั้นก็ยังมีการสัญจรจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาไปจนถึงลุ่มน้ำปิงลุ่มน้ำอะไรทางเหนือได้นะครับก็จะมีการขนพวกไม้สักมาสร้างบ้านสร้างเรือนในกรุงเทพได้นะครับเอาละครับวันนี้รายการไทยแลนด์นันสยามแหมเสียดายยังไม่จบเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมมาต่อเรื่องการท่องเที่ยวในเมืองเชียงใหม่รวมถึงในเชียงดาวด้วยว่าเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ขอพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังสวัสดีครับ
4: ติดตามรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามได้เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM

0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าขุดเจาะน้ำบาดาลและโครงการสร้างเขื่อนพร้อมวางแผนรับมือภัยแล้งและบริหารจัดการน้ำระยะยาวหลังครม.อนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าลดอัตรากำลังในระบบราชการและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนเพื่อลดงบรายจ่ายประจำและเพิ่มงบลงทุนพัฒนาประเทศผู้นำสหรัฐเตรียมส่งผู้แทนพิเศษไปยังรัสเซียและยูเครนเพื่อเสนอแผนยุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงาน Meet the Press ครั้งที่6รวมทุกสมาคมกีฬาทีมชาติไทยตั้งเป้าคว้า14เหรียญทองในศึกเอเชียนเกม2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุง
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: เมื่อปี2543สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านห้วยป่าเขียวตำบลทะเลน้อยอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงทรงทราบว่าราษฎรในพื้นที่ยากจนไม่มีงานทำมีรายได้ไม่เพียงพอเลี้ยงชีพจึงพระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริให้ราษฎรเข้าไปศึกษาหาความรู้โดยการปฏิบัติงานจริงและนำความรู้นั้นไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองประชาชนในหมู่บ้านทุ่งครองชีพตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจำนวน93รายได้ร่วมกันบริจาคที่ดินประมาณ254ไร่เพื่อเป็นพื้นที่โครงการโดยบริเวณทุ่งครองชีพเดิมมีสภาพเป็นป่าพรุเสม็ดเปิดให้ราษฎรเข้าจับจองทำกินครอบครัวละ50ไร่โดยปรับพื้นที่ป่าเสม็ดให้เป็นพื้นที่ทำนาและมีราษฎรจากพื้นที่ใกล้เคียงอพยพเข้ามาบุกรุกจับจองพื้นที่มากขึ้นจนเกิดการทะเลาะแย่งชิงถึงขั้นรุนแรงต่อมาพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาภาวะแห้งแล้งฝนทิ้งช่วงไม่สามารถทำการเกษตรได้ราษฎรจึงต้องอพยพไปรับจ้างต่างถิ่นสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางได้ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนโครงการตั้งแต่ปี2544โดยจัดสรรพื้นที่แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรการปลูกพืชผักพืชไร่ไม้ผลที่มีทั้งผักพื้นบ้านและพืชผักชนิดใหม่ๆเช่นแคนตาลูปมะเขือบวบคะน้าและข้าวโพดหวานพื้นที่เลี้ยงปศุสัตว์และอีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ทำนาข้าวมีการปรับปรุงบำรุงดินและการเพาะชำกล้าไม้หมุนเวียนตลอดทั้งปีขณะที่ด้านการประมงได้สร้างจุดเรียนรู้และสาธิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเช่นการเลี้ยงปลานิลและการเลี้ยงกบในกระชังให้ประชาชนในพื้นที่นำไปต่อยอดสร้างอาชีพนอกจากนี้ยังมีการแปรรูปผลผลิตจากโครงการอีกด้วยเมื่อการดำเนินงานได้ผลดีจึงขยายผลกิจกรรมจากฟาร์มตัวอย่างไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลนาปะขอและตำบลท่ามะเดื่อเพิ่มเติมอีกกว่า50ไร่เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยและได้มาตรฐานโดยเน้นการปลูกพืชผักและพืชไร่ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดในพื้นที่ให้เพียงพอทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริอำเภอบางแก้วเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตอาหารสำคัญของจังหวัดพัทลุงราษฎรที่เคยอพยพไปรับจ้างนอกพื้นที่ต่างหวนกลับถิ่นฐานเดิมมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงมาจนถึงปัจจุบันเพ็ญศิลป์สมเนียมรายงาน
0: พระสกนิกรทั่วทุกสารทิศเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: เช้าวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางปรวีจันทคตชาวจังหวัดอุดรธานีเปิดเผยถึงความประทับใจที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่าทรงเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมให้ประชาชนสวมใส่ผ้าไทยโดยตนเองได้นำแนวทางดังกล่าวมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนอกจากนี้ยังรู้สึกซาบซึ้งและประทับใจในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทั้งในด้านการช่วยเหลือประชาชนผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากและบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอัยการซึ่งพระองค์เคยเสด็จไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดอุดรธานีทำให้ประชาชนในพื้นที่ต่างมีความรักและเทิดทูนพระองค์ท่านเป็นอย่างมาก
4: พระพันปีหลวงคือท่านให้สวมผ้าไทยแล้วก็พระราชินีองค์ปัจจุบันได้นำมาสานต่ออันนี้คือได้ไปปฏิบัติในการใช้ในชีวิตประจำวันด้วยค่ะแล้วก็ของพระก็คือมีการช่วยเหลือเพื่อนพึ่งพาประทับใจพระองค์ท่านมีการช่วยเหลือแล้วก็ในเรื่องของท่านเป็นอัยการในฐานะที่เราเป็นคนอุดรธานีท่านเคยไปปฏิบัติหน้าที่ที่นั่นก็มีความประทับใจแล้วก็ประชาชนรักท่านค่ะ
3: นางสาวเกษราปาฏิพงศ์ชาวจังหวัดนครปฐมกล่าวว่านอกจากความประทับใจในพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจของทั้งสองพระองค์แล้วยังประทับใจความสามารถในทุกๆด้านของพระองค์ตลอดจนความทรงเป็นกันเองและอารมณ์ดีนอกจากนี้ยังซาบซึ้งในพระกรณียกิจที่ทรงงานเพื่อประชาชนมาโดยตลอด
5: ความประทับใจในด้านของการทำงานของพระองค์พาค่ะความคิดทัศนคติค่ะของพระองค์ท่านความสามารถทุกด้านค่ะแล้วก็ความเป็นกันเองก็ความที่เขาพระองค์เขาเป็นคนอารมณ์ดีอะค่ะใส่กับประชาชนค่ะจะเป็นโครงการที่พระองค์ท่านทำเกี่ยวกับเรื่องของเรือนจำนะคะที่พระองค์ท่านได้รับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราค่ะใช่
3: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยขอให้ประชาชนแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสรัพพรมมารายงาน
0: รัฐบาลอนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาท

0: นาปรังในลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งคาดการไว้ประมาณ 4-5 ล้านไร่โดยเน้นส่งเสริมอาชีพอื่นหรือพืชใช้น้ำน้อยในพื้นที่เสี่ยงพร้อมกันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทสำหรับขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่มเติมและเร่งเดินหน้าโครงการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำในระยะยาวเช่นเขื่อนน้ำกิและเขื่อนน้ำกอนจังหวัดน่านเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องน้ำ
1: การสร้างเขื่อนต่างๆต้องเรียนนะครับว่าเขื่อนเนี้ยนะครับก็จะเก็บน้ำที่มีมากไว้ในรูฝนคือเก็บน้ำข้ามปีได้เราจะเห็นได้ว่าปีนี้เราจะเจอแล้งหนักและแล้งมากนะครับในช่วงของตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี้ยก็จะใช้น้ำที่เก็บไว้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินการการสร้างเขื่อนในบางที่เนี่ยยังมีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นที่จันทบุรีนะครับผมหรือที่เชียงรายนะครับหรือที่บางพื้นที่หรือที่น่านเนี่ยที่เรากำลังสร้างเขื่อนน้ำกี่น้ำกอนเนี่ยนะครับกรมชลประทานก็กำลังเร่งรัดดำเนินการการมีน้ำที่จะสำรองเก็บไว้อย่างเงี้ยมันจะเป็นภูมิคุ้มกันทำให้ในช่วงแล้งที่เราประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเอลนิโญอะไรต่างเนี่ยเราก็จะคลี่คลายลงหรือเบาบางลงในส่วนหน้าฝนเนี่ยเขื่อนพวกนี้ก็จะชะลอน้ำเก็บน้ำที่มีน้ำมากไว้
0: รองเลขาธิการสทช.ยืนยันว่าน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคจะมีเพียงพออย่างแน่นอนแต่ภาคการเกษตรจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐอย่างเคร่งครัดเช่นลดการทำนาสำรองแหล่งน้ำหรือตัดแต่งทรงพุ่มไม้ผลเพื่อลดการขายน้ำเพื่อประคองตัวผ่านวิกฤตภัยแล้งช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤษภาคมปีหน้าก่อนที่ปริมาณฝนจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในฤดูกาลถัดไปนพศรแก้วคำรายงาน
2: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่รับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำ
3: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดรวมทั้งพื้นที่จังหวัดยโสธรและมุกดาหารซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำและมีพื้นที่ติดต่อกันโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เตรียมความพร้อมรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำฝายและคันกั้นน้ำให้มีความมั่นคงปลอดภัยนอกจากนี้ได้ประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้อยู่ในเกณฑ์น้ำมากแต่ยังสามารถรองรับน้ำฝนได้อีกโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-451-554พงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
2: จังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์รับมืออุทกภัยและภัยแล้งปี2569พร้อมสั่งการเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
4: นายจุมพจน์อุณณชัยสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยวัตภัยดินถล่มและคลื่นลมแรงตลอดจนจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยแล้งของจังหวัดพร้อมได้เน้นย้ำถึงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและเผชิญเหตุในระดับพื้นที่โดยเฉพาะการรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพระแสงและอำเภอชยารวมถึงการรับมือภัยแล้งในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและเกาะพะงันเพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้สั่งการให้ทุกอำเภอตรวจสอบและเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรกลสาธารณภัยยานพาหนะและอุปกรณ์กู้ภัยกู้ชีพต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 100% อ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
2: โครงการชลประทานตรังเร่งดำเนินการกำจัดผักตบชวาขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำช่วยให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำช่วยให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นบริเวณพื้นที่คลองส่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบโดยได้ดำเนินการตามแนวทางการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งปี 2569/2570 เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำคาดการสภาพอากาศตลอดจนกำหนดแนวทาง การบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่เหลือของฤดูฝนในพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้ได้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างประณีตโดยคำนึงถึงความสมดุลของการใช้น้ำในทุกภาคส่วนทางด้านการอุปโภค

0: บริโภคการรักษาระบบนิเวศการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำของโครงการชลประทานตรังได้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าสูงสุดควบคู่ไปกับการดำเนินการตาม9มาตรการรองรับฤดูฝนปี2569อย่างเข้มข้นยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: จังหวัดยะลานำเทคโนโลยีสมัยใหม่และโดรนยักษ์เข้ามาช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำหนด4มาตรการเชิงรุกปิดจุดอ่อนป้องกันเมืองเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที
2: ่นายพงศักดิ์ยิ่งชมเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาเปิดเผยถึงแผนการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในเขตเทศบาลนครยะลาประจำปีนี้โดยระบุว่าทางเทศบาลนครยะลาได้นำบทเรียนจากสถานการณ์น้ำท่วมในปีก่อนหน้านี้มาถอดบทเรียนอย่างละเอียดเพื่อปิดจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งมุ่งเน้นการระบายน้ำให้รวดเร็วที่สุดพร้อมทั้งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาบูรณาการเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มรูปแบบสำหรับแผนงานหลักในปีนี้ประกอบด้วย4มาตรการสำคัญได้แก่เร่งระบายน้ำจากต้นทางเตรียมขุดลอกคูคลองตั้งแต่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.หน้าถ้ำเพื่อเร่งระบายมวลน้ำจากอำเภอยะหาลงสู่แม่น้ำปัตตานีให้รวดเร็วยิ่งขึ้นขุดลอกเส้นเลือดฝอยประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาในการขุดลอกคูคลองเส้นเลือดฝอยในพื้นที่ตำบลท่าธงเพื่อดึงมวลน้ำจากตำบลบูดีให้ออกสู่แม่น้ำสายบุรีซึ่งจะช่วยป้องกันการเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ตำบลสะเตงนอกและเขตเทศบาลนครยะลาตัดวงจรมวลน้ำผ่านแนวคลองใหม่เทศบาลนครยะลาได้ร่วมมือกับทางเทศบาลเมืองสะเตงนอกในการเจรจาขอรับบริจาคที่ดินจากประชาชนจำนวน32รายเพื่อขุดแนวคลองใหม่สำหรับตัดมวลน้ำจากเขาเบือยอและสี่แยกมารีบังกอกให้ไหลลงสู่แม่น้ำปัตตานีโดยตรงซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณสวนขวัญเมืองยะลาได้อย่างถาวรและยกระดับเทคโนโลยีเตือนภัยและช่วยเหลือเดินหน้าติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติเพิ่มเติมในพื้นที่ตำบลบูดีซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญเพื่อให้การแจ้งเตือนประชาชนมีความแม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นายกเทศมนตรีนครยะลายังระบุว่าทางเทศบาลนครยะลาได้เตรียมจัดซื้อโดรนขนส่งขนาดใหญ่พิกัดบรรทุก100กิโลกรัมนำเข้าจากประเทศจีนสำหรับใช้ปฏิบัติภารกิจทางอากาศในการบินส่งเสบียงอาหารยารักษาโรคและความช่วยเหลือจำเป็นไปยังศูนย์พักพิงหรือชุมชนที่ถูกตัดขาดจากเส้นทางการจราจรเพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจะได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีในยามวิกฤตอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
1: รัฐบาลจะดำเนินการตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน30ล้านครัวเรือนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยเองนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาได้มีมติเห็นชอบหลักการในการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยรัฐบาลจะเป็นผู้ดำเนินการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน30ล้านครัวเรือนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยเองหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินไหมทดแทนกำหนดวงเงินความเสียหายไว้ไม่เกินครัวเรือนละ 100,000 บาทสำหรับกรณีอุทกภัยจะมีการจ่ายเงินเบื้องต้น 10,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนส่วนกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวจะจ่ายเงินเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนจากนั้นจะประเมินการจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงภายใต้กรอบวงเงินที่กำหนดโดยกระบวนการจ่ายเงินทั้งหมดจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน15วันหากมีกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชยไม่เกินรายละ2ล้านบาทระบบประกันภัยนี้ยังครอบคลุมการจ่ายเงินชดเชยทุกครั้งหากเกิดภัยพิบัติซ้ำซ้อน
3: เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ประชุมครม.สัญจรก็เคาะออกมาแล้วว่าเราจะมีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ครอบคลุมน้ำท่วมพวกพายุลมนะคะแล้วก็แผ่นดินไหว3ภัยโดยที่รัฐบาลจะซื้อประกันให้กับพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนทั้งประเทศเลย30ล้านครัวเรือนถ้าพื้นที่ไหนเจอภัยพิบัติธรรมชาติประกันภัยก็จะเป็นคนจ่ายให้
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยกำลังเร่งสำรวจกลุ่มประชาชนที่ไม่มีบ้านเลขที่เพื่อดำเนินการดูแลให้ทั่วถึงทั้งนี้คาดว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะสามารถเริ่มดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้เพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้าจากระบบการจ่ายเงินเยียวยาแบบเดิม
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งติดตามตัวคนร้ายลอบยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบตำบลรือเสาะมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งเยียวยาครอบครัวครบทุกสิทธิ์
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของนายอัศมิงเดือราซอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบหรือผรส.หมู่5ตำบลรือเสาะอำเภอรือเสาะที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบยิงพร้อมสั่งการด่วนให้หน่วยงานความมั่นคงเร่งไล่ล่าตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและเร็วที่สุดผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับให้เร่งเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่เบื้องต้นครอบครัวของนายอัศมิงจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐและเงินทดแทนประกันชีวิตรวมทั้งสิ้น 1,079,400 บาทนอกจากนี้ภาครัฐยังพร้อมดูแลอนาคตของบุตรผู้เสียชีวิตโดยการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับอุดมศึกษาพร้อมเงินจังชีพรายเดือนและพิจารณาสิทธิการบรรจุทายาทเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวย้ำว่าภาครัฐจะเร่งดำเนินการทุกสิทธิให้ถึงมือครอบครัวโดยเร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความสูญเสียและขอให้เชื่อมั่นว่าภาครัฐจะไม่ทอดทิ้งครอบครัวของผู้ที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมอย่างแน่นอนวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเหตุไฟไหม้ป่าสงวนแห่งชาติทุ่งบางนกออกจังหวัดสงขลาได้แล้วพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าปะทุซ้ำนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาร่วมกับสำนักงานปภ.จังหวัดสงขลาและหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้บูรณาการกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยทั้งการนำเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกลเข้าเติมน้ำฉลมพื้นที่ป่าพรุบริเวณหมู่ที่5และฉีดน้ำควบคุมเพลิงอย่างต่อเนื่องหลังเกิดเหตุไฟไหม้ป่าสงวนแห่งชาติทุ่งบางนกออกตำบลควนโสอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาตั้งแต่วันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายสู่ภาวะปกติแล้วโดยทางจังหวัดสงขลาได้มีการนำโดรนบินสำรวจสภาพพื้นที่รวมทั้งจัดชุดเจ้าหน้าที่เดินเท้าเข้าตรวจสอบบริเวณหมู่ที่5และหมู่ที่8ไม่พบกลุ่มควันไฟในพื้นที่ป่าแล้วจึงได้มีการส่งมอบพื้นที่ให้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่สค.4ห้วยลึกและองค์การบริหารส่วนตำบลควนโสกำกับดูแลตามอำนาจหน้าที่ต่อไปทั้งนี้จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศพบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนขณะที่บุคลากรสาธารณสุขอำเภอและฝ่ายปกครองท้องที่ได้ลงพื้นที่แนะนำการปฏิบัติตนแก่ประชาชนในเบื้องต้นแล้วจากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าดังกล่าวส่งผลให้พื้นที่ป่าพรุและสวนปาล์มน้ำมันได้รับความเสียหายรวมประมาณ 1,200 ไร่และกระทบประชาชน818ครัวเรือนโดยปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงตรึงกำลังเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าปะทุซ้ำและวางแผนฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ต่อไปรัฐบาลเดินหน้าลดอัตรากำลังในระบบราชการและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนเพื่อลดงบรายจ่ายประจำและเพิ่มงบลงทุนพัฒนาประเทศ
6: นายปกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินออกอากาศเป็นตอนแรกทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายข่าวกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเมื่อเช้าวันนี้ถึงแนวคิดการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการ ว่าปัจจุบันงบรายจ่ายประจำภาครัฐเพิ่มสูงขึ้นทุกปีโดยล่าสุดมีสัดส่วนกว่าร้อยละ73จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการเพื่อลดงบรายจ่ายประจำและเพิ่มงบลงทุนจากร้อยละ20เป็นร้อยละ30เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันและก้าวทันประเทศเพื่อนบ้านได้ท่ามกลางความผันผวนหลากหลายทั้งการค้าโลกสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยวาระเร่งด่วนคือการลดอัตรากำลังในระบบราชการที่ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ3ล้านคนโดยให้ถือว่าอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราสูงสุดเท่าที่จะมีได้และให้แต่ละหน่วยงานไปตรวจสอบการทำงานว่ามีส่วนไหนที่สามารถปรับลดและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนได้รวมถึงการจ้างงานในรูปแบบอื่นโดยประสิทธิภาพไม่ลดลง
7: เราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมกันให้มากขึ้นนะครับมาทดแทนสิ่งที่หายไปนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่วางตลอดผลที่จะได้เราจะใช้งบประมาณในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำเนี่ยน้อยลงแล้วก็เราจะมีงบไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอางบประมาณส่วนนี้เนี่ยกลับมาดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้ได้อีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการให้ดีขึ้น
6: นายปกรณ์กล่าวด้วยว่าจากนี้จะให้ทุกหน่วยงานของรัฐเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่อให้บริการประชาชนได้แบบ One Stop Service โดยไม่ต้องติดต่อกับหลายหน่วยงานและให้บริการแบบ Super License ขอที่เดียวจบทุกใบอนุญาตโดยขณะนี้มีกฎหมายรองรับเรียบร้อยแล้วรอเพียงสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหารือออกแบบระบบกับภาคเอกชนนอกจากนี้รัฐบาลยังตั้งเป้าลดระยะเวลาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐลงร้อยละ 20-30 นับตั้งแต่กฎหมายอำนวยความสะดวกมีผลบังคับใช้นันทิกากิจปาโลรายงาน
1: ช่วงโค้งสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสมียอดใช้จ่ายกว่า 138,000 ล้านบาทกระจายรายได้สู่ร้านค้ากว่า 1,190,000 รายขอเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิ์และยังมีวงเงินคงเหลือตรวจสอบสิทธิ์และวางแผนใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด
8: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้สิทธิ์ในช่วงเดือนสุดท้ายของโครงการเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันพร้อมกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยและผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยข้อมูลล่าสุดณวันที่4กันยายน2569เวลา 23:00 น.มียอดใช้จ่ายสะสมกว่า 138,000 ล้านบาทมีประชาชนได้รับสิทธิกว่า26ล้านรายและร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วกว่า1,190,000 รายโดยโครงการในรูปแบบเหมาจ่าย 60-40 มีเป้าหมายช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่การกระตุ้นการใช้จ่ายและการกระจายรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยร้านอาหารและผู้ประกอบการในชุมชนทั่วประเทศอย่างไรก็ตามขณะนี้โครงการเข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้วรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิ์และยังมีวงเงินคงเหลือตรวจสอบสิทธิ์และวางแผนใช้จ่ายในระยะเวลาที่กำหนดเพราะทุกการใช้จ่ายไม่เพียงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแต่ยังช่วยส่งรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยร้านอาหารและผู้ประกอบการในชุมชนทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนต่อในระบบเศรษฐกิจและกระจายสู่พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศวาสนาตระเกตรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติจัดการแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2026รอบชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
9: พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2026รอบชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณโรงแรมเดอะเบอร์เคอรี่ประตูน้ำกรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าการแข่งขันในปีนี้มีทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขันรวม 1,348 ทีมผู้เข้าแข่งขันกว่า 3,200 คนโดยในรอบชิงชนะเลิศเป็นการคัดเลือก30ทีมสุดยอดฝีมือที่ผ่านการทดสอบในแต่ละภูมิภาคเข้ามาร่วมแข่งขันทางนี้ไม่เพียงแต่มุ่งค้นหาผู้มีความเชี่ยวชาญเท่านั้นแต่ยังเน้นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาเพื่อให้เยาวชนได้ค้นพบศักยภาพของตนเองระดับอุดมศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
10: การแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยได้รับความสนใจอย่างมากนะครับมีทีมเข้ามาร่วมเนี่ย ประมาณ 1,346 ทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันเกือบ 3,200 คนนะครับแล้วก็ผ่านกันมาเพื่อให้เป็นตัวแทนจากทุกภูมิภาคนะครับในประเทศไทยครับเราไม่ได้เป็นเรื่องของการที่จะหาแค่คนเก่งแต่เป็นกระบวนการที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาครับบุคลากรในทุกระดับนะครับตั้งแต่น้องๆมัธยมครับเพื่อให้เขาได้ค้นพบตัวเองแล้วก็ศึกษาในด้านนี้ครับแล้วก็น้องๆในส่วนอุดมศึกษาที่จะได้เตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานครับรวมไปถึงเรื่องของบุคลากรที่ทำงานด้านนี้หรือว่าที่สนใจนะครับให้มาพัฒนาตนเองแล้วก็มาแข่งขันร่วมกัน
9: ทั้งนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมเทคโนโลยีจากภาคีเครือข่ายทั้งสถาบันการศึกษาและบริษัทชั้นนำอาทิบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตพร้อมการบรรยายพิเศษแลกเปลี่ยนองค์ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับประเทศชนินชิดาสังทองรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
11: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าส่งนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรสคูชเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาไปยังกรุงมอสโกของรัสเซียและกรุงเคียฟของยูเครนพร้อมด้วยข้อเสนอการยุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีโดยกล่าวเพิ่มเติมว่านายวิสคอฟและนายคูชเนอร์ต่างเป็นนักเจรจาที่เก่งกาจและทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมการส่งไปยังรัสเซียและยูเครนในครั้งนี้เพื่อดูว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงอะไรได้บ้างหรือไม่ซึ่งมีโอกาสที่ดีที่จะทำสำเร็จทั้งนี้นายวิทคอฟและนายคูชเนอร์จะเริ่มภารกิจการเดินทางเยือนรัสเซียและยูเครนในวันศุกร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐโดยมีกำหนดพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่กรุงมอสโกในวันเสาร์ก่อนจะพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่กรุงเคียฟในวันอาทิตย์ท่ามกลางสถานการณ์ที่รัสเซียและยูเครนยังคงโจมตีระยะไกลตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐอาจโจมตีภูเขาพิกแอคฐานที่มั่นใต้ดินที่เชื่อมโยงกับโครงการนิวเคลียร์อิหร่านในเร็ววันนี้พร้อมเน้นย้ำว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเป็นเพียงความขัดแย้งทางทหารเนื่องจากเป็นเรื่องเล็กสำหรับสหรัฐไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรทั้งนี้ภูเขาพิกแอคซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ทางตอนกลางของอิหร่านและใกล้กับโรงเสริมสมรรถนะยูเรเนียมในเมืองนาธานของอิหร่านถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งในสถานที่สำคัญที่เชื่อมโยงกับโครงการนิวเคลียร์อิหร่านและยังไม่ตกเป็นเป้าโจมตีของสหรัฐอย่างไรก็ตามไม่มีการยืนยันว่าอิหร่านเก็บยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงที่สามารถนำไปผลิตอาวุธนิวเคลียร์ไว้ที่ภูเขาพิกแอคหรือไม่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC รายงานเมื่อวานนี้ว่าสหรัฐพบผู้ป่วยโรคหัดที่ยืนยันแล้วทั้งสิ้น 3,134 รายในปีนี้สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2,534 ในจำนวนนี้ 3,118 รายพบใน 47 รัฐและเขตปกครองของสหรัฐและอีก16รายเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศอย่างไรก็ตามมีผู้ป่วยโรคหัดในสหรัฐที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลเพียง268รายเท่านั้นหรือคิดเป็นร้อยละ8ของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการยืนยัน CDC ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าผู้ป่วยโรคหัดยืนยันกว่าร้อยละ94เป็นผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือไม่ทราบสถานะการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดพร้อมกันนี้ยังแนะนำให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดคางทูมและหัดเยอรมันหรือวัคซีน MMR จำนวน2โดสซึ่งจะป้องกันโรคหัดได้ดีที่สุดและเมื่อประชากรในชุมชนได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดมากกว่าร้อยละ95จะทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการป้องกันโรคหัดผ่านภูมิคุ้มกันหมู่
12: ศูนย์บัญชาการควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งประจำมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนเปิดเผยว่าจนถึงเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาประชาชนกว่า 599,000 คนอพยพออกจากบริเวณนอกชายฝั่งและพื้นที่มณฑลฝูเจี้ยนแล้วเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องนานหลายวันซึ่งเป็นผลมาจากพายุไต้ฝุ่นโซเดลพายุไต้ฝุ่นลูกที่18ของปีนี้ได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งเมืองจางโจมณฑลฝูเจี้ยนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทั้งนี้ศูนย์บัญชาการควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งประจำมณฑลฝูเจี้ยนประกาศมาตรการรับมือเหตุฉุกเฉินน้ำท่วมเป็นระดับ3ซึ่งสูงสุดระดับที่3จากทั้งหมด4ระดับส่วนมาตรการรับมือพายุไต้ฝุ่นคงไว้ที่ระดับ4ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมณฑลฝูเจี้ยนเร่งจัดสรรงบประมาณ210ล้านหยวนหรือประมาณ 1,029 ล้านบาทเพื่อใช้สำหรับภารกิจกู้ภัยฉุกเฉินการบรรเทาทุกข์และการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักหลังเกิดภัยพิบัติดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: พลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้แทนจาก7สมาคมกีฬาร่วมแถลงข่าวงานมิดเดิลเพลสครั้งที่6มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแถลงข่าวมิดเดิลเพลสจัดครบทั้ง6ครั้งแล้วโดยทุกสมาคมได้ประเมินความหวังเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20รวมทั้งหมด14เหรียญประกอบด้วยคูราตยูยิสูเทควันโดกอล์ฟกรีฑาตะกร้อหวัง4เหรียญทองครบทุกอีเวนท์ที่ส่งแข่งขันเรือใบเทคบอลมั่นใจ3เหรียญทองและอีสปอร์ตซึ่งเชื่อว่าจะทำได้และคว้าเจ้าอาเซียนได้เป็นอย่างน้อยขณะที่7สมาคมกีฬาในการแถลงข่าวครั้งนี้รักบี้ฟุตบอลตั้งเป้าเหรียญทองแดงจากทีมหญิงเรือพายหวังอย่างน้อย5เหรียญทองแดงกาบัดดี้หวังเหรียญรางวัลทั้งทีมชายและทีมหญิงปัญจกีฬามีลุ้นเหรียญทองแดงส่วนฟันดาบตั้งเป้าผ่านเข้าสู่8อันดับแรกและไตรกีฬาหวังติด1ใน10อันดับขณะที่พลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026เปิดเผยว่าภาพรวมนักกีฬาทีมชาติไทยทุกสมาคมขณะนี้มีความเรียบร้อยสมบูรณ์ขณะเดียวกันที่ประเทศญี่ปุ่นยังมีการเตรียมแผนรับมือภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้ตั้งแต่พิธีเปิดจนถึงระหว่างการแข่งขัน
14: ได้ประสานงานกับเจ้าภาพหรือไอนากอกนะครับได้จัดเตรียมแผนฉุกเฉินในการขนย้ายนักกีฬาได้อย่างเรียบร้อยนะฮะยกตัวอย่างเช่นอย่างในพิธีเปิดเนี่ยนะครับในพิธีเปิดเนี่ยทางไอนากอกก็ได้แจ้งมาทางคณะนักกีฬาว่าถ้าเผื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้แล้วก็จะยกเลิกพิธีแล้วก็ขนย้ายนักกีฬาทั้งหมดออกไปสู่สถานที่ปลอดภัยครับอันนี้คือแสดงให้เห็นว่าทางเจ้าภาพเนี่ยตัดสินใจแบบเด็ดขาดไม่มีการเลื่อนไม่มีการชะลอยกเลิกเลยครับ
13: นอกจากนี้หัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026ยังได้จัดให้มีศูนย์อำนวยการดูแลนักกีฬาในประเทศญี่ปุ่น2ที่คือในนาโกย่าซึ่งมีการแข่งขันหลายชนิดกีฬาและโตเกียวที่มีการแข่งขัน3ชนิดกีฬาได้แก่ขี่ม้าว่ายน้ำและกระโดดน้ำทั้งนี้การแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นจะมีขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้โดยจะมีบางชนิดกีฬาที่เริ่มแข่งขันก่อนพิธีเปิดซึ่งทีมชาติไทยจะประเดิมสนามด้วยการแข่งขันฟุตบอลหญิงพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันที่14กันยายนนี้เวลา 17:30 นที่ชิซูโอกะสเตเดียมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด AVC Continental ซางหลัว2026ที่เมืองซางหลัวสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบ16ทีมสุดท้ายทาราวดีนนาราพรพัฒน์กับวรพีรชยากรก้องพบสรุตาวดีเอาชนะทีมจากออสเตรเลียไป2-0เซต21-10 และ21-13ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จโดยจะไปพบกับทีมจากนิวซีแลนด์ต่อไปการแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบก่อนรองชนะเลิศ8คนสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวมีสุพนิดาเกตทองมืออันดับ30ของโลก สู้เต็มที่ก่อนพ่ายอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไป0-2เกม18-21และ16-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายด้านประเภทหญิงคู่อันนานันทการกับมูนาเบญญาภัยยำสะอาดคู่มืออันดับ43ของโลกพ่ายให้กับซายากะฮิโรตะและอายาโกะซูคาราโมโตะคู่มืออันดับ29ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม21-19 13-21 และ18-21จบเส้นทางในรอบก่อนรองชนะเลิศส่วนประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ3ของโลกสู้เต็มที่แต่ต้านแอนเดอร์สแอนทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์กไม่ไหวพ่ายไป1-2เกม21-18 17-21 และ18-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายอย่างน่าเสียดายการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์นักหวดไทยต้านความแข็งแกร่งของเซียเฉินอินจากไต้หวันไม่ไหวพ่ายไป0-2เซต2-6และ1-6ส่งผลให้เซียเฉินอินได้ครองแชมป์รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย200คะแนนส่วนพิชพงษ์รองแชมป์รับ133คะแนนขณะที่ประเภทหญิงเดียวจู้เย่อหลิงจากจีนชนะผ่านซงไฮจากเกาหลีใต้ส่งผลให้จู้เย่อหลินขึ้นแทนแชมป์พร้อมรับ200คะแนนส่วนซงไฮรองแชมป์รับ133คะแนนส่วนคู่ชิงอันดับ3อาพรนันโซเฟียแสงสุชาติพ่ายอลิสคาโดซี่ไป2-1เซต0-4 4-2และ1-4ประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์กับอภิวัตรเครือวัน2นักเทนนิสไทยพ่ายเตียงดุนดินกับโตบินหนานจากเวียดนามไป0-2เซต2-6และ3-6จบผลงานที่รองแชมป์ส่วนคู่เวียดนามได้แชมป์ไปครองและประเภทหญิงคู่พานเจียนีจากฮ่องกงกับจู้เย่อหลินจากจีนเอาชนะหวงซินหนิงจากไต้หวันกับสวาระปาวาจากอินเดียไป2-0เซต6-3และ6-2ส่งผลให้จู้เย่อหลินดาวรุ่งจีนได้ครองแชมป์ทั้งหญิงเดี่ยวและหญิงคู่การแข่งขันสนุกเกอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569นครสวรรค์ครับที่โรงยิม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์รอบ8คนสุดท้ายนุกสงขากฤษณัฐเลิศสัตยาธรแชมป์เก่าโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะหนูดาวดึงนพดลนพจรไป4-1เฟรมตีตัวผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับแม็กอ่างทองปราโมทขยายสีที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกรายการ Thailand Ranking ได้เป็นครั้งแรกหลังเอาชนะไบรท์ศรีราชานัทณพงษ์ชัยกุลมาได้4-2เฟรมทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงสนามฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนประเดิมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการฝึกซ้อมตลอด1ชั่วโมง30นาทีเน้นที่การรับมือคู่แข่งหลังศึกษาเกมและแท็กติกของอีกทีมมาอย่างเข้มข้นโดยทีมชาติไทยได้พบกับกาตาร์ครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและพ่ายไป0-3เซตสิบเอกบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยกล่าวว่านักกีฬาทุกคนค่อนข้างพร้อมที่จะพบกับกาตาร์ในเกมแรกคิดว่าจะเป็นเกมที่สนุกแน่นอนโดยการฝึกซ้อมที่ผ่านมาได้พยายามเน้นการเล่นที่ไม่เสียแต้มมั่นใจการเสิร์ฟและบล็อกที่มีประสิทธิภาพและทุกคนในทีมจะพยายามเก็บชัยชนะให้ได้สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026รอบแบ่งกลุ่มสาย C นัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับกาตาร์ในวันนี้เวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กผานิชคาดนาครายงาน
15: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
16: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
15: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
17: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุน ช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
18: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
19: วันนี้เสนอคำว่ารณรงค์รณรงค์เขียนรอเรือนอนเนนรอเรืองงงูคอควายกรันมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่ารณรังคะรณะแปลว่าการสู้รบรังคะแปลว่าสนามรณรังคะจึงแปลว่าสนามรบในภาษาไทยคำว่ารณรงค์ใช้เป็นทั้งคำนามและคำกริยาเป็นคำนามหมายถึงการรบเป็นคำกริยาหมายถึงสู้รบคำว่ารณรงค์มีใช้อีกความหมายหนึ่งว่าโฆษณาชักชวนอย่างต่อเนื่องโดยมีเจตนาที่จะต่อสู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการเช่นขณะนี้มีการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเวลาไปซื้อของ
18: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
20: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
12: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรและสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดศรีสะเกษอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:36 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Time หยุดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันเมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันสร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายนนี้ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นาทีถึง 16:30 นาทีณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์026344999ต่อ201คณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ncsa.or.thเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง7กันยายนนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021426887สำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจตำแหน่งนิติกร1อัตราผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th หรือที่ fpo.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่9ถึง29กันยายนนี้กรมสรรพากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากร803อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี60อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน64อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน164อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน31อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีและเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันสอบแข่งขันเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือที่ tax.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง18กันยายนนี้ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเสือโคร่งกินคนหรือไม่ท่านผู้ฟังครับเคยมีคำกล่าวไว้ว่าเสือโคร่งคือเจ้าแห่งป่าเป็นสัตว์ที่ดุร้ายเรื่องเล่าไปถึงขั้นที่ว่าเสือโคร่งบางตัวกินเนื้อคนเป็นอาหารในเรื่องราวเหล่านั้นมีบ้างที่เป็นความจริงแต่บางสิ่งก็ไม่ถูกต้องวันนี้มาทำความเข้าใจกับเสือโคร่งกันว่าสัตว์ชนิดนี้เป็นอย่างไรและทำร้ายคนหรือไม่เสือโคร่งจัดอยู่ในจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและเป็นสัตว์กินเนื้อสีขนบนลำตัวจะมีสีตั้งแต่โทนแดงส้มไปยังเหลืองปนน้ำตาลส่วนล่างใต้ท้องจะเป็นสีขาวลำตัวมีลายพาดผ่านเป็นสีดำและเทาเข้มหรือที่เรารู้จักกันในหลายพาดกลอนอาจดูเหมือนกันทั้งหมดแต่ในความจริงแล้วลวดลายของเสือโคร่งแต่ละตัวก็จะมีความแตกต่างกันแม้กระทั่งลายทั้งสองด้านของลำตัวก็ยังแตกต่างกันขนาดของลำตัวหากวัดจากความยาวลำตัวรวมความยาวของหางแล้วจะอยู่ที่ประมาณ140ถึง300เซนติเมตรเสือโคร่ง1ตัวอาจมีน้ำหนักถึง300กิโลกรัมโดยส่วนใหญ่แล้วเสือโคร่งเพศผู้มักมีน้ำหนักและลำตัวที่ใหญ่กว่าเสือโคร่งเพศเมียโดยเฉพาะเสือโคร่งในสายพันธุ์ไซบีเรียที่เป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดเพศผู้นั้นอาจมีความยาวลำตัวเกิน10ฟุตและมีน้ำหนักกว่า300กิโลกรัมเลยทีเดียวในขณะที่เพศผู้ของสายพันธุ์ที่เล็กที่สุดอย่างเสือโคร่งสุมาตรานั้นจะมีน้ำหนักอยู่เพียง100ถึง140กิโลกรัมในไทยมีเสือโคร่งพันธุ์อินโดจีนเยอะที่สุดซึ่งพบในแถบพื้นป่าด้านตะวันตกโดยเฉพาะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและจากการสำรวจเร็วๆนี้พบว่าประเทศไทยมีจำนวนเสือโคร่งเยอะมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คืออยู่ที่ระหว่าง210ถึง250ตัวจำนวนของเสือโคร่งสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าเพราะเสือโคร่งเป็นสัตว์ที่รักสันโดษจึงใช้อาณาเขตในการอยู่อาศัยตั้งแต่10ถึง70ตารางกิโลเมตรในป่าและอาหารเนื้อสัตว์จำพวกกวางหรือกระทิ่งนั้นก็สะท้อนถึงความสมบูรณ์ของห่วงโซ่อาหารที่มีเสือโคร่งอยู่บนสุดของป่าอีกด้วยเมื่อเป็นสัตว์นักล่าเรื่องของเสือโคร่งที่กินมนุษย์จึงมีเค้าลางความเป็นไปได้โดยเฉพาะในเอเชียเราจะพบเรื่องราวเสือกินคนในพื้นที่ที่เป็นป่าดิบอย่างในชนบทของประเทศอินเดียหรืออินโดนีเซียรวมถึงประเทศไทยแต่โดยลักษณะนิสัยของเสือโคร่งเหล่านั้นจะเห็นได้ว่าการที่เสือโคร่งจะกินหรือทำร้ายคนเกิดจากเหตุผล2ประการหนึ่งคือการทำเพราะเคยบาดเจ็บจากคนเช่นถูกปืนยิงจากการล่าสัตว์แล้วบาดเจ็บเสือโคร่งจึงจะทำร้ายคนอีกอย่างคือการเป็นเสือแก่ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะล่าสัตว์เหมือนเดิมเมื่อสบโอกาสจึงจำเป็นต้องกินคนเพื่อประทังชีวิตอย่างไรก็ตามเหตุผลส่วนมากที่ทำให้เสือโคร่งกินหรือทำร้ายคนจะเป็นแบบแรกมากกว่าเพราะเสือโคร่งเป็นสัตว์ที่รักสันโดษและเมื่อได้กลิ่นคนนั้นก็จะหนีห่างด้วยซ้ำไปปัจจุบันเสือโคร่งเป็นสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์จากการล่าสัตว์และป่าไม้ที่ลดลงเราควรร่วมกันอนุรักษ์อย่างเข้าใจในวิถีของเจ้าป่าตัวนี้เพื่อระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ต่อไปจบบทความประจำวันเรื่องเสือโคร่งกินคนหรือไม่เรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจัญญาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
21: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
22: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
21: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
22: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
21: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
22: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
12: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

ความสุขที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจที่ครื้นเครงกับรายการสุขใจไปกับเพลงดำเนินรายการโดยอรัญญาชมชื่น

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขใจไปกับเพลงพบกับอรัญญาชมชื่นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้นะคะตั้งแต่เวลา 13:00 นจนถึง 14:00 นหลังจากที่คุณผู้ฟังได้รับฟังข่าวภาคเที่ยงจากทางสถานีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาพบมาเจอกันมาทักทายกันด้วยเสียงเพลงเพราะๆเริ่มต้นรายการวันนี้เป็นวันเสาร์สัปดาห์แรกของเดือนกันยายนนะคะโดยนำเพลงเพราะๆจากมอกระจายมาฝากกันเพียงเธอหลับตาแล้วก็ตามมาด้วยสู่กำลังใจเธอของคุณปั่นค่ะบทเพลงนั้นก็มีสลับสับเปลี่ยนกับสาระด้านสุขภาพค่ะอาหารที่จะช่วยทำความสะอาดหลอดเลือดคอเลสเตอรอลแบบธรรมชาติลดเสี่ยงสโตรกและโรคหัวใจมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องวิธีการดูแลหนังศีรษะให้สุขภาพดีลดปัญหาผมและรังแคก็ต้องมาติดตามกันค่ะสำหรับช่วงแรกวันนี้นะคะเรื่องของอาการหลังจากที่เรากินข้าวเที่ยงแล้วรู้สึกง่วงนอนนะคะเกิดจากสาเหตุใดคุณผู้ฟังคงจะเคยเป็นค่ะส่วนผู้จัดเองก็เคยเป็นเหมือนกันนะคะหลังจากรับประทานอาหารเที่ยงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียกว่าหนังท้องตึงหนังตาก็จะหย่อนขึ้นมาทันทีนะคะหลายๆคนก็อาจจะมีประสบการณ์แบบนี้โดยเฉพาะพนักงานที่ทำงานออฟฟิศต้องกลับไปประชุมหรือทำงานต่อแม้ว่าอาการนี้จะเป็นเรื่องปกติในบางช่วงวันก็ตามแต่ว่าเมนูที่เราเลือกรับประทานนั้นก็อาจจะมีส่วนทำให้เรารู้สึกง่วงมากขึ้นนะคะอธิบายสาเหตุที่พบได้บ่อยก็คือร่างกายย่อยอาหารทำให้เลือดไปเลี้ยงระบบทางเดินอาหารมากขึ้นการกินอาหารในปริมาณที่มากเกินไปอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเชิงขัดสีน้ำตาลสูงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดนั้นเปลี่ยนแปลงเร็วนอนพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าในช่วงบ่ายเป็นช่วงที่ระดับความตื่นตัวของร่างกายของเรานั้นลดลงค่ะอาการง่วงหลังจากที่เราได้กินอาหารนั้นไม่ได้เกิดจากการที่เลือดไหลไปกระเพาะจนสมองขาดเลือดนะคะซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนค่ะที่บางคนอาจจะเข้าใจแบบนี้นะคะสำหรับเมนูอาหารที่ทำให้เราง่วงนะคะอันดับแรกเลยข้าวขาหมูหรือเมนูที่มีไขมันสูงค่ะเมนูที่มีไขมันพลังงานสูงอาจจะทำให้แน่นอิ่มท้องใช้เวลาย่อยนานและทำให้หลายคนรู้สึกเฉื่อยหรือไม่กระฉับกระเฉงกระปรี้กระเปร่าหลังจากทานอาหารเที่ยงเสร็จแล้วนะคะข้าวมันไก่มาเป็นอันดับที่2นะคะเป็นเมนูยอดนิยมเลยค่ะแต่ว่าข้าวมันไก่ก็มีไขมันมากกว่าข้าวสวยทั่วไปนะคะหากว่ากินในปริมาณที่มากร่วมกับน้ำซุปหรือเครื่องดื่มหวานๆก็อาจทำให้เรานั้นได้รับพลังงานเกินความต้องการนะคะอันดับ3คือก๋วยเตี๋ยวหรือพาสต้าที่มีเส้นจำนวนมากนะคะอาหารที่เน้นแป้งเป็นหลักแล้วก็มีโปรตีนน้อยอาจทำให้อิ่มได้ไม่นานหรือบางคนอาจจะรู้สึกง่วงหรือหิวเร็วในช่วงบ่ายก็ได้ค่ะอันดับ4ตามมาด้วยอาหารฟาสต์ฟู้ดนะคะเช่นเบอร์เกอร์ไก่ทอดเฟรนช์ฟรายซึ่งมักจะมีทั้งไขมันมีโซเดียมแล้วก็มีพลังงานสูงหากว่ารับประทานในความจำเป็นเฉพาะเจาะจงสำหรับผู้ที่ต้องใช้สมาธิในการทำงานนะคะก็อาจจะต้องลดลงมาค่ะอันดับที่5คือของหวานแล้วก็เครื่องดื่มหวานหลังอาหารนะคะหลายๆคนชอบปิดท้ายมื้ออาหารด้วยชาไทยชานมกาแฟหวานหรือขนมหวาน

ซึ่งอาจจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดนั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนที่จะลดลงในเวลาต่อมาก็จะส่งผลให้บางคนนั้นรู้สึกอ่อนล้าหรือหมดแรงนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังไม่อยากจะง่วงช่วงบ่ายควรจะกินกันอย่างไรดีล่ะคะก็มาแนะนำหลักง่ายๆเลยนะคะคุณผู้ฟังถ้าหากว่าต้องการที่จะได้ประโยชน์จากอาหารแล้วก็ไม่ง่วงในช่วงบ่ายด้วยจะได้ทำงานต่อได้ประชุมต่ออย่างสบายใจนะคะต้องเลือกโปรตีนที่ไม่ติดมันเช่นเลือกทานปลาไก่เต้าหู้ไข่แล้วก็เพิ่มผักไปสักครึ่งจานนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ต้องเลือกกินข้าวที่เป็นข้าวกล้องเป็นธัญพืชแทนแป้งที่ขัดสีนะคะลดอาหารทอดอาหารมันจำกัดเครื่องดื่มหวานๆดื่มน้ำให้เพียงพอแล้วก็หลังจากที่เรารับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินเบาๆนะคะ 5-10 นาทีก็จะทำให้เราไม่ง่วงหลังมื้อเที่ยงแล้วล่ะค่ะซึ่งอาการง่วงแบบไหนที่เราต้องไปพบแพทย์นะคะแม้ว่าอาการง่วงหลังอาหารนั้นจะพบได้โดยทั่วไปเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าหากว่ามีอาการดังต่อไปนี้ร่วมด้วยก็ต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองจากแพทย์โดยง่วงผิดปกติทุกวันแม้ว่าจะนอนเพียงพอแล้วก็ตามเหนื่อยง่ายผิดปกติน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุกระหายน้ำหรือปัสสาวะบ่อยง่วงจนกระทบการทำงานหรือการใช้ชีวิตซึ่งก็อาจจะเกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานภาวะหยุดหายใจขณะหลับหรือโรคอื่นๆซึ่งควรได้รับการประเมินจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นะคะสรุปแล้วอาการง่วงหลังมื้อเที่ยงเป็นสิ่งที่พบได้ในหลายคนนะคะแต่มักจะเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกันทั้งชนิดของอาหารปริมาณที่เรากินเข้าไปคุณภาพของการนอนนาฬิกาชีวภาพของร่างกายเราการเลือกเมนูที่มีโปรตีนผักและคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนในสัดส่วนที่เหมาะสมแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงอาหารทอดหรือเครื่องดื่มหวานที่มันมีความหวานมากจนเกินไปนะคะอาจจะช่วยให้รู้สึกสดชื่นก็จริงค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าการที่เราจะมีสมาธิในการทำงานมีร่างกายที่แข็งแรงฉะนั้นเราต้องลดความหวานลงนะคะเมนูที่จะแนะนำนะคะซึ่งควรจะรับประทานก็คืออย่างเช่นข้าวไรซ์เบอร์รี่กับอกไก่ย่างแล้วก็ผักลวกหรือจะเป็นข้าวกล้องกับปลาย่างก็ได้นะคะสลัดอกไก่กับสลัดทูน่าก็ดีค่ะแกงเลียงกับข้าวสวยปริมาณพอเหมาะข้าวต้มปลาข้าวผัดธัญพืชที่ใส่ไข่และผักนะคะก็คือเป็นเมนูที่แนะนำค่ะแล้วก็ทานแล้วได้ประโยชน์ด้วยค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณข้อมูลจากสนุก .com ด้วยนะคะแล้วก็ผู้เขียนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพความงามที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงแรกของรายการสุขใจไปกับเพลงในวันนี้ค่ะและส่วนช่วงที่2ค่ะเรื่องของการดูแลหนังศีรษะเพื่อลดปัญหาผมร่วงรังแคมีอะไรบ้างติดตามได้ในช่วงหน้านะคะช่วงนี้มี2บทเพลงมาฝากกันนะคะอยากลืมกลับจำของ Hot Pepper แล้วก็ตามมาด้วยสิ้นกลิ่นดินของคุณวินัยพันธุรักษ์เชิญรับฟังค่ะ

0: ท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ
1: ์หลังจากฟังเพลงเพราะๆกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสุขใจไปกับเพลงค่ะคุณผู้ฟังสามารถที่จะส่งจดหมายไปรษณียบัตรมาพูดคุยกันก็ได้นะคะหรือสนใจเรื่องราวที่ออกอากาศผ่านรายการแต่ว่าอาจจะจดไม่ทันฟังไม่ทันหลายๆวันก็อาจจะลืมนะคะก็ส่งจดหมายมาขอกันได้หรือไปรษณียบัตรก็ได้นะคะให้ระบุวันที่ให้เรียบร้อยว่าสนใจเรื่องราวที่ออกอากาศเมื่อวันที่เท่าไหร่แล้วดิฉันจะส่งกลับไปให้คุณผู้ฟังถึงบ้านค่ะโดยส่งมาที่รายการสุขใจไปกับเพลงอรัญญาชมชื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะคะโดยที่ไม่ต้องสอดซองหรือติดสแตมป์มาใดๆทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวดิฉันจะดำเนินการใส่ซองติดสแตมป์กลับไปให้ถึงบ้านเลยค่ะเรื่องราวในช่วงที่2นี้นะคะเรื่องของการดูแลหนังศีรษะอย่างถูกวิธีก็จะช่วยลดปัญหารังแคความมันอาการคันแล้วก็สนับสนุนให้เส้นผมของเรานั้นแข็งแรงเพราะว่าหนังศีรษะที่สมดุลก็ถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของการเจริญเติบโตของเส้นผมนะคะสำหรับ8วิธีที่เราจะดูแลหนังศีรษะของเราให้สุขภาพดีและลดปัญหาเรื่องของผมเรื่องของรังแคนะคะเพราะหนังศีรษะสุขภาพดีเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นผมที่แข็งแรงต่อให้ใช้แชมพูหรือผลิตภัณฑ์บำรุงผมที่ราคาแพงนะคะหากว่าหนังศีรษะไม่สมดุลแล้วก็อาจจะทำให้เราเนี่ยมีผมหลุดร่วงขาดง่ายหรือดูไม่มีน้ำหนักการดูแลหนังศีรษะอย่างถูกวิธีจึงช่วยลดปัญหาเรื่องของรังแคความมันความแห้งและสนับสนุนการเจริญเติบโตของเส้นผมในระยะยาวอีกด้วยนะคะอันดับแรกการสระผมนั้นเราก็ต้องสระให้ถูกวิธีนะคะใช้น้ำอุณหภูมิห้องหรือจะเป็นน้ำอุ่นก็ได้นะคะหลีกเลี่ยงการใช้น้ำร้อนจัดแล้วก็จากนั้นนวดแชมพูด้วยปลายนิ้วเบาๆโดยไม่ใช้เล็บเก่าเพราะว่าอาจจะทำให้หนังศีรษะของเรานั้นเกิดอาการระคายเคืองหรือเป็นแผลก็ได้ค่ะต่อมาเราต้องเลือกแชมพูให้เหมาะกับสภาพผิวหนังของเรานะคะบางคนผิวหนังมันผิวหนังแห้งค่ะหนังศีรษะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะหรือบางคนอาจจะมีผิวหนังที่แพ้ง่ายการเลือกแชมพูให้ตรงกับปัญหาก็จะช่วยรักษาสมดุลของหนังศีรษะได้ดีกว่าการใช้สูตรทั่วๆไปนะคะนวดหนังศีรษะและควบคุมความมันและรังแคอย่างตรงจุดอย่างตรงจุดนี้ก็คือการนวดหนังศีรษะช่วยให้กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดทำให้รากผมได้รับออกซิเจนและสารอาหารมากขึ้นแล้วก็ยังช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายอีกด้วยนะคะลดความเครียดซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพเส้นผมค่ะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะคะถ้าไปร้านตัดผมแล้วก็ได้สระผมเนี่ยโดยตัวผู้จัดเองก็เหมือนกันนะคะช่วงที่เขาสระผมให้เราเนี่ยเรารู้สึกสบายแล้วเขาก็จับนวดนวดนวดแทบว่าจากจะหลับเลยค่ะหลายๆคนนะคะน่าจะมีประสบการณ์นี้ค่ะรู้สึกสบายคลายความเครียดได้ดีแล้วก็อยากจะหลับยาวๆเลยนะคะสักหนึ่งตื่นค่ะจากนั้นนะคะต้องผลัดเซลล์หนังศีรษะเป็นประจำค่ะการผลัดเซลล์หนังศีรษะก็คือการสครับหนังศีรษะสัปดาห์ละประมาณ1ครั้งนะคะก็ช่วยกำจัดเซลล์ผิวหนังคราบผลิตภัณฑ์แล้วก็ความมันส่วนเกินลดการอุดตันของรูขุมขนแล้วก็ทำให้หนังศีรษะนั้นสะอาดมากขึ้นค่ะอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพเส้นผมก็ต้องได้รับเช่นกันค่ะอาหารที่ว่านี้ก็ประกอบไปด้วยโปรตีนธาตุเหล็กสังกะสีโอเมก้า3วิตามิน B ไบโอตินและวิตามิน C อย่างเพียงพอมีส่วนช่วยให้รากผมแข็งแรงและสนับสนุนการสร้างเส้นผมใหม่ต่อมาก็คือต้องลดการใช้ความร้อนกับเส้นผมนะคะการเป่าผมด้วยไดร์ร้อนๆหรือใช้เครื่องหนีบผมแล้วก็ม้วนผมเป็นประจำนั้นก็อาจจะทำให้หนังศีรษะของเราแห้งเส้นผมอ่อนแอลงนะคะก็ควรใช้ลมอุ่นๆหรือว่าลมเย็นค่ะแล้วก็เว้นระยะการใช้เครื่องจัดแต่งผมเมื่อเราทำได้นะคะก็คือพยายามอย่าใช้ทุกวันอย่าดรายผมร้อนๆทุกวันอย่าหนีบผมทุกวันนะคะเพื่อที่สุขภาพผมของเรานั้นจะได้อยู่กับเรานานๆค่ะ ดื่มน้ำและพักผ่อนให้เพียงพอก็มีความจำเป็นเช่นกันนะคะน้ำดื่มนั้นช่วยรักษาความชุ่มชื้นของหนังศีรษะขณะที่การนอนหลับ 7-9 ชั่วโมงก็ช่วยให้ร่างกายของเราซ่อมแซมเซลล์รวมถึงเซลล์บริเวณหนังศีรษะแล้วก็รากผมด้วยนะคะการนอนให้ได้7-8 ชั่วโมงนั้นจะทำให้สุขภาพโดยรวมร่างกายของเรานั้นดีขึ้นค่ะแล้วก็ความเครียดเรื้อรังนั้นก็อาจจะส่งผมให้ผมของเราหลุดร่วงมากขึ้นนะคะนอกจากนี้การจับการเกาหรือสัมผัสหนังศีรษะบ่อยๆก็ยังนำสิ่งสกปรกแล้วก็แบคทีเรียจากมือมาสู่หนังศีรษะทำให้เกิดอาการระคายเคืองได้ค่ะส่วนสัญญาณที่เราต้องสังเกตว่าหนังศีรษะของเราอาจจะมีปัญหานะคะคือหนังศีรษะคันบ่อยมีรังแคหรือขุยจำนวนมากหนังศีรษะมันหรือแห้งผิดปกติมีผื่นแดงหรืออาการอักเสบผมหลุดร่วงมากกว่าปกติรู้สึกตึงหรือเจ็บหนังศีรษะนะคะฉะนั้นการดูแลหนังศีรษะไม่ได้ช่วยเพียงแค่ลดรังแคหรือความมันเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังแต่ก็ยังเป็นพื้นฐานสำคัญของการที่เราจะมีเส้นผมที่แข็งแรงการเลือกแชมพูให้เหมาะสมสระอย่างถูกต้องถูกวิธีนวดหนังศีรษะผลัดเซลล์ผิวทานอาหารที่มีประโยชน์และพักผ่อนให้เพียงพอก็คือวิธีง่ายๆทั้ง8วิธีที่กล่าวมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังไปเรียบร้อยแล้วนั้นก็จะช่วยให้หนังศีรษะและเส้นผมของคุณผู้ฟังนั้นมีสุขภาพดีในระยะยาวด้วยนะคะคนเราจะดูดีก็ส่วนมากเขาก็มองตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยนะคะเราอยากให้สุขภาพของเราดีตั้งแต่เส้นผมจนถึงจรดปลายเท้าก็ต้องดูแลรักษาสำรวจตรวจสอบว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมีอะไรผิดปกติเพื่อเราจะได้แก้ไขหรือรักษากันได้ทันนะคะนี่คือวิธีการดูแลหนังศีรษะให้สุขภาพดีลดปัญหาเรื่องของผมและรังแคค่ะและช่วงท้ายของรายการกับเรื่องราว10อาหารที่จะช่วยทำความสะอาดหลอดเลือดลดคอเลสเตอรอลแบบธรรมชาติมีอะไรบ้างติดตามในช่วงท้ายของรายการค่ะช่วงนี้ขอพักฟังสาระดีๆจากทางสถานีแล้วก็เสียงเพลงเพราะๆตามมาด้วยนะคะจากนั้นพบกันในช่วงที่3ของรายการค่ะ
0: ท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ
2: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
3: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพ

0: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
0: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: ท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ
1: ์ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะสำหรับบทเพลงที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้สิ่งสุดท้ายเสียงร้องของคุณต้อมเรนโบว์และคุณปุ้ยและก่อนหน้านั้นเป็นเสียงร้องของหนุ่มๆจากวงแกรนเอ็กมีชื่อบทเพลงว่าสายใหญ่ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเรื่องของอาหารลดคอเลสเตอรอลก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการดูแลสุขภาพที่ทำได้ง่ายในชีวิตประจำวันของเราโดยหลักสำคัญคือการเลือกกินอาหารที่มีใยอาหารสูงเพื่อที่จะลด LDL LDL ก็คือไขมันเลวนะคะแล้วก็เพิ่ม HDL คือไขมันดีเพื่อช่วยให้หลอดเลือดของเราสะอาดลดความเสี่ยงโรคหัวใจนะคะอาหารที่ว่ามีอะไรบ้างคะมีข้าวโอ๊ตค่ะตัวช่วยดูดซับไขมันส่วนเกินข้าวโอ๊ตอุดมไปด้วยใยอาหารและน้ำช่วยดูดซับกรดน้ำดีในลำไส้ทำให้ร่างกายนำคอเลสเตอรอลมาใช้ได้มากขึ้นแล้วก็ส่งผลให้ระดับไขมันนั้นลดลงอย่างเป็นธรรมชาติค่ะกินอย่างไรสำหรับข้าวโอ๊ตนะคะควรกินในปริมาณที่เหมาะสมเพราะว่าหากมากเกินไปก็อาจจะกลายเป็นพลังงานส่วนเกินแล้วมันก็จะไปสะสมในร่างกายแนะนำว่าให้ใช้แทนข้าวขาวในบางมื้อได้สำหรับคนที่สามารถจะกินข้าวโอ๊ตได้นะคะถ้าคนที่ไม่คุ้นเคยกับการกินข้าวโอ๊ตฉะนั้นก็ต้องกินข้าวที่ไม่ขัดสีค่ะกล้วยค่ะเรื่องของกล้วยนะคะกล้วยนั้นเป็นการลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลเพราะว่ากล้วยมีไฟโตรเราซึ่งมีโครงสร้างคล้ายกับคอเลสเตอรอลช่วยแย่งการดูดซึมในลำไส้ทำให้ร่างกายนั้นได้รับไขมันได้น้อยลงนะคะควรกินไม่เกินวันละ1ผลขนาดกลางนะคะและผู้ป่วยที่เป็นโรคไตก็ต้องระมัดระวังเนื่องจากว่าในกล้วยนั้นมีโพแทสเซียมค่อนข้างจะสูงค่ะมะละกอนะคะป้องกันไขมันเกาะผนังหลอดเลือดนอกจากจะเป็นพืชที่ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้ดีแล้วมะละกอนั้นมีแพคตินที่ช่วยดักจับไขมันแล้วก็ขับออกจากร่างกายแล้วก็มีวิตามินซีแล้วก็ไลโคปีนที่ช่วยลดการเกิดออกซิเดชันของ LDL หรือไขมันเลวนั่นเองค่ะการกินก็คือจะเป็นการกินสดหรือกินร่วมกับโยเกิร์ตก็ได้ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมเพราะว่ามะละกอนั้นมีเอนไซม์ช่วยย่อยจึงเหมาะสำหรับการกินหลังมื้ออาหารนะคะเห็ดหูหนูจะช่วยเสริมความแข็งแรงของหลอดเลือดค่ะเห็ดหูหนูนั้นมีใยอาหารสูงช่วยลดการดูดซึมไขมันแล้วก็มีสารสำคัญที่ช่วยดูแลระบบไหลเวียนเลือดนะคะการกินเห็ดหูหนูนั้นก็ควรปรุงให้เนื้อออกลักษณะเป็นเจลๆนะคะเพื่อให้ร่างกายนั้นสามารถดูดซึมอาหารได้ดีขึ้นแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงการกินมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าอาจจะไปกระทบกับคนที่กินยาละลายลิ่มเลือดค่ะและอีกชนิดนึงนะคะเป็นรากไม้จากญี่ปุ่นนะคะที่ช่วยล้างไขมันถ้าคนเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นอาจจะเคยกินอาหารชนิดนี้นะคะซึ่งเป็นรากพืชเรียกว่าโกโบค่ะเป็นรากพืชที่มีเปลือกสีเทาน้ำตาลเนื้อในจะมีสีขาวนวลรสหวานอ่อนๆ นะคะมีลักษณะแบบกรุบกรอบเป็นวัตถุยอดนิยมในอาหารญี่ปุ่นเลยนะคะโดยมีสารซาโปนินที่ช่วยชะล้างไขมันและคอเลสเตอรอลออกจากลำไส้ได้ค่ะถ้าใครไปญี่ปุ่นก็อย่าลืมหาทานเจ้ารากโกโบกันนะคะการกินนั้นกินได้ทั้งแบบปรุงสุกและอาจจะปรุงร่วมกับขิงเพื่อปรับสมดุลเนื่องจากว่าโกโบนั้นเป็นรากไม้ที่มีฤทธิ์เย็นค่ะถั่วเหลืองโปรตีนที่ดีไร้คอเลสเตอรอลค่ะซึ่งเป็นแหล่งที่มีโปรตีนคุณภาพสูงไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็มีโอฟลาโวนอยด์ช่วยลด LDL ด้วยนะคะสามารถเลือกกินได้ทั้งเต้าหู้น้ำเต้าหู้แทนเนื้อสัตว์เพื่อช่วยลดไขมันสะสมแล้วก็ควรดื่มน้ำเต้าหู้แบบว่าไม่แยกกากเพื่อให้ได้สารอาหารครบถ้วนแล้วก็ไม่ควรจะเติมน้ำตาลในปริมาณที่มากเกินไปนะคะ นอกจากนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังก็ยังมีกระเจี๊ยบเขียวที่ช่วยลดไขมันและน้ำตาลซึ่งเมือกของกระเจี๊ยบเขียวนั้นมีโพลีแซคคารายด์ที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ดีนะคะสำหรับการกินก็ประมาณสักวันละ100กรัมสามารถทำได้หลากหลายเมนูทั้งเป็นผักลวกหรือจะเอาไปนึ่งนะคะกินร่วมกับน้ำมันมะกอกก็ช่วยให้ดูดซึมได้ดีค่ะปลาทะเลน้ำลึกลดการอักเสบของหลอดเลือดปลาทะเลน้ำลึกที่ว่ามีก็มีทั้งแซลมอนทูน่าปลาซาบะเพราะว่าอุดมด้วยโอเมก้า3ก็จะช่วยลดการอักเสบแล้วก็ป้องกันริ่มเลือดด้วยนะคะก็ควรกินประมาณสัปดาห์ละ2ครั้งเน้นการนึ่งหรืออบก็ได้ค่ะเพื่อจะได้ไขมันดีแล้วก็ไม่ทำให้เรามีคอเลสเตอรอลเพิ่มจากน้ำมันนะคะน้ำมันมะกอกก็เป็นตัวที่จะช่วยเพิ่มไขมันดีได้เช่นกันนะคะเพราะว่าน้ำมันมะกอกนั้นมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวช่วยเพิ่ม HDL แล้วก็ลดความเสียหายของหลอดเลือดและอนุมูลอิสระค่ะก็ต้องเลือกน้ำมันมะกอกแบบสกัดเย็นสำหรับกินสดเท่านั้นนะคะแบบทั่วไปก็จะเป็นการนำไปปรุงอาหารซะมากกว่าค่ะและสุดท้ายผลไม้ที่ช่วยปกป้องไขมันดีแล้วก็ปกป้องหัวใจของเราก็คืออะโวคาโดค่ะอะโวคาโดนั้นมีกรดโอเลอิกแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลด LDL และปกป้องไขมันอุดตันค่ะก็ให้กินวันละประมาณสักครึ่งผลก็พอนะคะเพื่อให้ได้ประโยชน์โดยที่เราไม่ต้องรับพลังงานที่เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะสรุปแล้วการเลือกกินอาหาร10ชนิดที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลควบคู่กับการลดอาหารไขมันสูงแล้วก็ออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอก็จะทำให้เลือดของเรานั้นสะอาดแล้วก็แข็งแรงในระยะยาวเพราะว่าหัวใจสำคัญก็คือการเน้นอาหารจากธรรมชาติที่มีใยอาหารสูงและไขมันดีเพียงเท่านี้ก็สามารถดูแลสุขภาพหัวใจได้อย่างยั่งยืนแต่สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวก็ต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนที่จะปรับเปลี่ยนอาหารของตัวเองนะคะก็ขอบคุณทั้งหมดทั้งมวลที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้ก็คือ ET Today ด้วยนะคะกับเรื่องราวของอาหารที่ช่วยทำความสะอาดเลือดลดคอเลสเตอรอลแบบธรรมชาติที่เราได้จากอาหารค่ะและเวลาของรายการวันนี้หมดลงแล้วเช่นกันนะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกับสุขใจไปกับเพลงและอรัญญาชมชื่นได้ใหม่13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาสุขใจไปกับเพลงรอคุณผู้ฟังอยู่ตรงนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ์ค่ะสำหรับวันนี้ขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านโชคดีมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงทุกท่านเลยค่ะอรัญญาชมชื่นสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมดินถล่มเนปาลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างๆมอบแก่เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569พร้อมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเนรเทศนายยาคอฟโอฮยอนเหตุมีพฤติกรรมข่มขู่ประชาชนขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยสั่งเนรเทศนายยาคอฟโอฮยอนสัญชาติอิสราเอลออกไปนอกราชอาณาจักรหลังมีพฤติกรรมส่งข้อความข่มขู่ผู้อื่นให้เกิดความหวาดกลัวจึงเข้าข่ายต้องถูกเนรเทศตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศพ.ศ. 2499ประกอบข้อ4แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพ.ศ. 2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงใช้อำนาจตามกฎหมายลงนามในคำสั่งเมื่อวันที่4กันยายน2569ให้นายยาคอฟเนรเทศออกไปนอกราชอาณาจักรชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐบาลขับเคลื่อนภาครัฐระบบเปิดเชื่อมฐานข้อมูลของหน่วยงานลดขั้นตอนการติดต่อราชการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตั้งเป้าลดเวลาให้บริการภาครัฐลงร้อยละ 20-30
7: นายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งออกอากาศครั้งแรกวันนี้ถึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าจะต้องมุ่งสู่ภาครัฐระบบเปิดโดยข้อมูลภาครัฐควรอยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์อ่านและใช้ต่อได้ฐานข้อมูลในงานต่างๆต้องเชื่อมโยงกันและประชาชนติดตามสถานะได้ทุกขั้นตอนซึ่งจะช่วยเพิ่มความโปร่งใสลดการทุจริตส่วนด้านบริการประชาชนเสนอให้เปลี่ยนจากการทำงานแยกส่วนไปสู่การทำงานข้ามหน่วยงานและกระทรวงประชาชนไม่ต้องยื่นข้อมูลซ้ำหรือติดต่อหลายที่แต่ควรได้รับบริการแบบจุดเดียวจบโดยให้หน่วยงานรัฐเชื่อมโยงข้อมูลกันเองนอกจากนี้ยังเสนอให้พิจารณาช่องทางบริการแบบ Fast Track ที่เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มได้อย่างถูกกฎหมายสำหรับผู้ต้องการบริการที่รวดเร็วเพื่อนำรายได้กลับมาพัฒนาระบบและลดแรงจูงใจในการจ่ายเงินนอกระบบพร้อมปรับปรุงกฎหมายให้ทันสถานการณ์ทั้งนี้ผลสำเร็จต้องวัดจากสิ่งที่ประชาชนสัมผัสได้โดยเฉพาะเวลาให้บริการที่ควรลดลงอย่างน้อยร้อยละ 20-30 หลังกับระบบนันทิตากิปาโลรายงาน
1: เกิดเหตุระเบิดที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งในเมืองเวียชาของโบลิเวียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติโบลิเวียที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งในเมืองเวชาซึ่งอยู่ห่างจากกรุงลาปาสเมืองหลวงของโบลิเวียประมาณ30กิโลเมตรเมื่อเวลา 14:30 ของวันที่4กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า50รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้บ้านเรือนหลายหลังได้รับความเสียหายจากเหตุระเบิดดังกล่าวขณะที่ทางการเมืองเวียชาเชื่อว่าแรงระเบิดมีต้นตอมาจากคลังเก็บยุทธภัณฑ์ประเภทพลุสัญญาณหรือดอกไม้ไฟของกระทรวงกลาโหมโบลิเวียซึ่งตั้งอยู่ภายในค่ายทหารแห่งนี้พร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่ห่างจากพื้นที่เกิดเหตุอย่างน้อย150เมตรเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวยังคงมีแหล่งความร้อนที่อาจทำให้เกิดการระเบิดขึ้นอีกครั้งคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สาระน่าฟังสารพันเรื่องเล่าที่สรรหามาคุยในรายการคุยสบายบ่ายสองที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ลับเข้าสู่คุยสบายบ่าย2ครับยังอยู่กับผมเหมือนเดิมดีเจต้นอานนท์นันตาสุคนนะครับเมื่อสักครู่ฟังบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์หลากหลายเพลงเลยนะครับเมื่อสักครู่เพลงห่วงรักของคุณห่วงรักเนื้อของคุณเฟรนชิปแล้วก็ก่อนหน้านี้มีหลายบทเพลงเลยโลกหมุนเวียนของคุณแม็กนะครับแล้วก็มีเพลงของคุณป๊อปนิวบอลเฉลยนะครับแล้วก็ของคุณนัทนัตนัยเนอะเพลงฉันยังคอยนะครับมีเดี๋ยวมีอีกหลายบทเพลงที่ให้ได้ติดตามรับฟังกันจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์แต่วันนี้ขออนุญาตหยิบยก1บทเพลงอาจจะไม่ได้เปิดให้ฟังกันแต่เป็นเรื่องน่ายินดีของคนไทยเพลงใหม่ของคุณลิซ่าและลิสามโนบาลกับเพลงสวัสดีค่ะครับซึ่งต้องบอกว่าใน MV ในมิวสิกวิดีโอเนี่ยใช้สถานที่ถ่ายทำในไทยทั้งหมดเลยทั้ง MV ซึ่งต้องบอกว่าคุณลิซ่านี่เป็นศิลปินไทยแต่ว่าเป็นคนไทยซึ่งเป็นศิลปินระดับโลกนะครับจากวง Blackpink เนี่ยแหละแล้วก็โอ้โหตอนนี้โด่งดังมากๆแล้วก็ MV ตอนนี้ยอดวิวทะลุทะลวงมากนะครับซึ่งข้อมูลจากกองกิจการภาพยนตร์และวิดีทัศน์ต่างประเทศของกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขาบอกว่าข้อมูลสถานที่ถ่ายทำที่ปรากฏใน MV เพลงใหม่ของคุณลิซ่าเนี่ย6ที่ในกทมครับคือที่หัวลำโพงเนอะที่หอพักหญิงธรรมศาสตร์อยู่ที่สาทรที่ตึกดิบบางกอกของเขตคลองเตยอุโมงค์ทางลอดราบ11เขตบางเขนถนนเฉลิมเขต1เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและที่คลองบางขุนเทียนเขตจอมทองนะครับซึ่งเขาบอกว่า MV เนี้ยถ่ายทำกันเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีทีมงานชาวไทยกว่า100ชีวิตเลยนะครับที่เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานระดับโลกชิ้นนี้และก็ผลงาน MV เพลงนี้เนื่องจากคุณลิซ่าเนี่ยเป็นคนไทยก็จริงแต่ว่าเป็นศิลปินระดับโลกแล้วก็เจ้าของผลงานเป็นต่างประเทศเพราะฉะนั้นแล้วถือว่าเป็นผลงานจากต่างประเทศครับเนื่องจากลิขสิทธิ์เป็นของบริษัทต่างประเทศเวลามาถ่ายทำเนี่ยก็จะต้องมีการอนุญาตถ่ายทำจากกรมการท่องเที่ยวก่อนที่จะดำเนินการถ่ายทำด้วยอันนี้เป็นข้อมูลจากทางกองกิจการภาพยนตร์และวิดีทัศน์ต่างประเทศของกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั่นเองนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปรับชม MV เพลงสวัสดีค่ะของคุณลิซ่าและลิสาไปรับชมกันได้ลองดูว่าใน MV ใน MV เนี่ยโลเคชั่นไทยทั้งหมดอยู่ตรงไหนบ้างออกมาฉากไหนบ้างส่วนตัวของผมเนี่ยดูไป 2-3 รอบแล้วก็พยายามหาฉากที่อยู่ในคลองบางขุนเทียนอยู่ไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนบ้างถ้าเจอก็อาจจะฝากบอกกันสักหน่อยเนอะอยู่ตรงซีนไหนนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับเป็นคนไทยเนี่ยเก่งมากๆนะครับแล้วของคุณลิซ่าเองถือว่าเป็นศิลปินระดับโลกไปแล้วในตอนนี้นะครับตัวผมเองก็ชื่นชอบผลงานในหลายๆบทเพลงของคุณลิซ่าเช่นเดียวกันนะครับอ่ะแต่เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนอาจจะไม่ใช่บทเพลงของคุณลิซ่ามาฟังกันแต่เป็นบทเพลงอมตะจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกันเพราะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปฟังกันต่อแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าช่วงสุดท้ายคุยสบายบ่าย2ครับ

ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของคุยสบายบ่าย2ยังอยู่กับผมเหมือนเดิมครับต้นอานนท์ตัดสุคนนะครับทิ้งท้ายไปด้วยเรื่องราวดีๆจากคนไทยคนเก่งอีกสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่พูดถึงคุณลิซ่าลาลิสาไปแล้วครั้งนี้คุณเมย์รัชนกครับอันนี้เป็นข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขาแจ้งข่าวดีแล้วก็แสดงความยินดีกับคุณเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับนักตบลูกขนไก่สาวชาวไทยนักแบดมินตันหญิงไทยของเรากับความสำเร็จในการสร้างความภาคภูมิใจครับด้วยการคว้าชัยชนะครบ600ครั้งในประเภทหญิงเดี่ยวเป็นคนแรกของโลกครับซึ่งนับเป็นประวัติศาสตร์ของวงการแบดมินตันด้วยซึ่งคุณเมย์เองเนี่ยเคยคว้าแชมป์โลกในปี2013แล้วก็ต่อมาก้าวสู่อันดับ1ของโลกในปี2016และยังวันนี้ยังคงสร้างตำนานนะบทใหม่ของเวทีระดับโลกของการเป็นนักกีฬาแบดมินตันหญิงเดี่ยวด้วยสุดยอดมากอันนี้คว้าชัยชนะครบ600ครั้งจากทุกแมตช์ทุกรายการที่คุณเมย์รัชนกได้แข่งมาเก่งมากๆนะครับเป็นคนไทยที่ต้องบอกว่าเป็นคนไทยในช่วงที่บอกว่าเป็นการปลุกกระแสแบดมินตันหญิงในช่วงหนึ่งได้เลยนะกับคุณเมย์รัชนกแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นแบดมินตันชายเนื้อคุณวิวกุลวุฒินะครับโอ้โหต้องบอกว่า2คนนี้เก่งมากๆนะครับอย่างตัวผมเองแม้ว่าจะไม่ใช่คนเล่นกีฬาเลยนะครับแต่ก็มีการติดตามแล้วก็ดูการแข่งขันของคุณเมย์ด้วยของคุณบิวด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นคนเก่งของคนไทยที่มีฝีมือมากๆเลยทีเดียวก็นำมาฝากกันในวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วครับกับรายการคุยสบายบ่าย2ประจำวันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามและการรับฟังเดี๋ยวพบกันได้ใหม่นะครับทุกๆวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้บ่าย 2:10 นโดยประมาณจะถึงบ่าย 3:00 น. FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสวทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยวันนี้ผมต้นอานนท์ ณตาสุคนลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
5: ัฐบาลเปิดคลินิกซ่อมฟรีเครื่องจักรกลเกษตรระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนนี้ช่วยประชาชนในจังหวัดน่านหลังน้ำลดเพื่อลดภาระและลดต้นทุนการผลิตสามารถประกอบอาชีพได้ต่อเนื่อง
6: ร้องเอกหญิงพันดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในจังหวัดน่านช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมากรัฐบาลจึงสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดบริการซ่อมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรฟรีระหว่างวันที่12ถึง15กันยายน2569ในพื้นที่3อำเภอได้แก่ท่าวังผาปัวและเมืองน่านตั้งเป้าซ่อมไม่น้อยกว่า250เครื่องครอบคลุมรถไถเดินตามเครื่องตัดหญ้าเครื่องพ่นยาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์การเกษตรอื่นๆที่เสียหายจากน้ำท่วมเพื่อให้เกษตรกรกลับมาประกอบอาชีพได้โดยเร็วส่วนการช่วยเหลือพืชผลขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายโดยเกษตรกรสามารถยื่นแบบกส.01ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเจ้าหน้าที่เกษตรและผู้นำชุมชนเพื่อขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบต่อไปนันทิกากิปาโลรายงาน
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายรับฟังปัญหาเกษตรกรพร้อมเร่งขับเคลื่อน4โครงการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาไฟฟ้าและที่ดินของกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านสันหลวง
7: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่หนองมโนราบ้านป่าสักหลวงตำบลจันจ้วใต้อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่สำหรับตำบลจันจ้วและจันจ้วใต้ประสบทั้งปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากแหล่งน้ำตื้นเขินและบางพื้นที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรนายกเทศมนตรีตำบลจันจ้วได้เสนอ4โครงการสำคัญได้แก่ปรับปรุงฝายกล้วยคำพัฒนาระบบส่งน้ำขุดลอกและกำจัดวัชพืชหนองวัดป่าหมากหนอและระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ้านต้นยางครอบคลุมพื้นที่เกษตรประมาณ500ไร่พร้อมเสนอแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าและที่ดินของกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านสันหลวงเพื่อให้สามารถใช้เครื่องจักรแปรรูปข้าวได้เต็มประสิทธิภาพในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจออกแบบและติดตามโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรโดยเร็ววสินทร์คำพิทวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
5: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งดำเนินโครงการดูดซับมะพร้าวผลแก่ปี2569หลังเกษตรกรร่วมโครงการกว่า 4,600 รายรับซื้อตามราคาเป้าหมายที่10บาทต่อผล
8: นางสาวสิริวรรณธนสรพันธุ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดได้ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการดูดซับมะพร้าวผลแก่ปี2569โดยอนุมัติรายชื่อเกษตรกรผู้จำหน่ายผู้รวบรวมและผู้รับซื้อมะพร้าวผลแก่หรือเนื้อมะพร้าวแห้งที่มีคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานครบถ้วนรวมถึงการจัดสรรโควต้าการซื้อขายและการกำหนดราคากลางเป็นรายสัปดาห์โดยมีเกษตรกรที่ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการจำหน่ายมะพร้าวผลแก่จำนวน 4,634 รายและจำหน่ายเนื้อมะพร้าวแห้งจำนวน368รายคาดการปริมาณ 7,909 กิโลกรัมโดยมีผู้ประกอบการโรงงานรับซื้อมะพร้าวผลแก่และเนื้อมะพร้าวแห้งหรือลงมะพร้าวที่เข้าร่วมโครงการจำนวน114รายกำหนดให้สามารถซื้อขายมะพร้าวผลแก่หรือเนื้อมะพร้าวแห้งได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง30ตุลาคมนี้และมีการพิจารณาขยายเวลารับสมัครผู้ประกอบการรับซื้อในระยะที่2ตั้งแต่บัดนี้ถึง10กันยายนนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการอย่างทั่วถึงมีราคาเป้าหมายมะพร้าวผลแก่10บาทต่อผลเนื้อมะพร้าวแห้ง20บาทต่อกิโลกรัมธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
5: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

รับฟังเรื่องราวดีๆเพื่อชีวิตงอกงามและสนทนาคลายความทุกข์รับสุขทันใจกับพระอาสาคิลานธรรมในรายการคิลานะธรรมะเพื่อชีวิตรายการธรรมะไม่เลี่ยนที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณ

0: สารธรรมเพื่อชีวิตงอกงาม
1: สังคมที่มันจะดีมันจะเจริญก้าวหน้ามันต้องมีจุดหมายที่ใฝ่ปรารถนาอันสูงที่จะก้าวไปคนเรามีอะไรที่ดีที่มุ่งหมายที่จะทำเนี่ยใจมันก็จะห่างเหินจากสิ่งชั่วร้ายไปเหมือนอย่างเด็กทะเลาะกันตีกันมันไม่มีอะไรจะให้ทำให้คิดดีๆไม่มีจุดหมายให้มองมันก็จะมองหน้ามองตากันขัดกันแล้วก็เดี๋ยวก็ทะเลาะกัน
2: ที่จริงคนไทยเราก็มีปัญญาทั้งไม่ว่าคนเหนือคนกลางคนใต้คนไหนหรอกแต่ตอนนี้ปัญญามันไม่สมานปัญญามันแตกแยกแล้วเอามาทำร้ายกันเพียงแต่แค่คิดมันก็คิดไม่ดีกันซะแล้วนั้นเปลี่ยนใหม่ต้องเอาปัญญาเนี่ยมาใช้ในทางที่สมานมาใช้รวมกันแล้วก็จะสร้างสรรค์ประเทศชาติก็จะเข้มแข็ง
0: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ประยุทธ์ประยุทธ์โต
3: คุยธรรมะเพื่อสร้างสุขปลดทุกข์ใจคลายทุกข์กายคุยกันสบายๆกับพระอาสาคิลานธรรมสุขเต็มอิ่มกับธรรมะจากพระอาสาคิลานะธรรมะเพื่อชีวิตรายการธรรมะไม่เลี่ยนที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณช่วงเยียวยาด้วยหัวใจ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีย้ำผู้ที่มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตรวจสอบยืนยันไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองแทรกแซงการทำงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรีย้ำผู้ที่มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตรวจสอบยืนยันไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองแทรกแซงการทำงาน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีกระแสข่าวว่าอาจมีบุคคลในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องว่าจะต้องมีหลักฐานหรือสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ไม่สามารถตอบคำถามจากเพียงกระแสข่าวหรือข้อกล่าวอ้างที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันย้ำว่าหากบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการทั้งหมดโดยขอให้ผู้ที่มีหลักฐานนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อให้เกิดความชัดเจนและยืนยันว่าไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงการดำเนินงานของปปช.เช่นเดียวกับฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลหากเห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมหรือมีหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดให้นำหลักฐานไปยื่นต่อปปช.เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในส่วนของรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและให้บุคคลที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งที่สามารถบริหารจัดการงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถดำเนินการตามหน้าที่ทั้งนี้หากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีหลักฐานดังกล่าวต้องมีความชัดเจนและสามารถพิสูจน์ได้พร้อมแนะนำให้นำหลักฐานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เป็นหลักฐานนำไปดำเนินคดีต่อได้ผลิตหน้าขวัญสันสุขรายงาน
1: แม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านจังหวัดอุบลราชธานีมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นทางจังหวัดกำชับให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันจันทร์นี้
8: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ว่าน้ำในแม่น้ำสายสำคัญ3สายที่ไหลผ่านจังหวัดอุบลราชธานีต่างมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นได้แก่น้ำชีที่สถานีวัดน้ำอำเภอเคืองในระดับน้ำเพิ่มจากเมื่อวาน20ซมต่ำกว่าตลิ่ง6เมตร80ซมน้ำมูลที่สถานีวัดน้ำสะพานเสรีประชาธิปไตยระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน6ซมต่ำกว่าตลิ่ง3เมตร56ซมและน้ำโขงที่สถานีวัดน้ำอำเภอโขงเจียมระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน21เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง2เมตร29เซนติเมตรจากการรายงานของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในช่วงนี้จนถึงวันที่7กันยายน2569ขอให้ชาวจังหวัดอุบลราชธานีระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงและติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาและส่วนราชการอย่างใกล้ชิดโดยทางจังหวัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องมือต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: อธิบดีกรมชลประทานสั่งหน่วยงานในสังกัดเตรียมรับมือผลกระทบภาวะเอลนีโญไปจนถึงกลางปีหน้าควบคู่การสนับสนุนบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่นอกเขตชลประทานนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางปีหน้า2570ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ที่คาดว่ามีฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่เตรียมให้การสนับสนุนในด้านเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับการขุดลอกและสร้างแหล่งเก็บกักน้ำรวมถึงรถสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำโดยจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบทั้งในด้านน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนนี้น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

องการหมู่บ้านรักษาศีล5พูดง่ายๆก็หมายความว่าให้พี่น้องประชาชนคนไทยเราทุกหมู่เราให้ตื่นตัวในการรักษาศีล5ความจริงศีล5นี้มีอยู่แล้วไม่ใช่เพิ่งจะเกิดมีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลท่านหลายแล้วก็มาถึงพุทธกาลแล้วจึงมาถึงสมัยนี้ญาติโยมทุกคนรู้จักรักษาศีล5กันดีอยู่แล้วมีอะไรบ้างไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดปิดลูกเขาไม่เขาไม่ผูกสามไม่ดื่มสุราไม่ไรญาติโยมรู้กันอยู่แล้วโครงการนี้เกิดขึ้นก็เพื่อการต้นเตือนส่งเสริมให้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนของเราให้รักษาศีล5ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นมีความมุ่งหมายเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชน 2. เพื่อสันติสุขแห่งประเทศชาตินี่เป็นจุดมุ่งหมายที่เป็นส่วนรวม2 อย่างนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเพื่อให้ประเทศชาติเกิดความสงบสุขถ้าทุกคนมีศีล5ด้วยกัน 1. ไม่มุ่งร้ายทำลายผู้อื่นก็คือข้อปฏิบัติ2. ไม่ทุจริตคดโกงเพื่ออาชญาทาน 3. ไม่พูดผิดในกามเพื่อกามิฐาน 4. ไม่หลอกลวงกล่าวเท็จมุสาวาท 5. ไม่เกี่ยวข้องสิ่งเสพติดให้โทษก็คือสุราเมรัยท่านทั้งหลายศีล5เป็นหลักประกันสังคมไม่ว่าสังคมไหนเล็กใหญ่ใดแค่ไหนก็ตามถ้าสังคมนั้นมีศีล5ด้วยกันทุกคนแล้วสังคมนั้นอยู่เย็นเป็นสุขและแผ่ขยายทั่วออกไปเป็นตำบลอำเภอจังหวัดประเทศชาติก็มีสันติสุขทั่วกันในที่สุดนี้ขอเชิญชวนมวลท่านทั้งหลายทั้งวงการคณะสงฆ์และศรัทธาสาธุชนทุกท่านขอท่านหลายจงระลึกถึงซึ่งศีลาจารวัตรระลึกถึงซึ่งกุศลผลบุญระลึกถึงซึ่งคุณงามความดีขอท่านหลายจงเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยอายุวรรณะสุขภาระปฏิภาณธรรมสารสมบัติท่านสารสมบัติและมีความประสงค์สิ่งใดในทางที่ชอบขอจงสำเร็จสมความประสงค์สิ่งนั้นจงทุกประการเทอญ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีย้ำการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3เป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
6: จ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรีชี้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระ2และ3เป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรย้ำรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องกรณีคดีหัวสวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570วาระ2และ3ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้ว่าส.ส.ที่เป็นกรรมาธิการพร้อมชี้แจงส่วนความกังวลว่าฝ่ายค้านอาจใช้เวทีนี้อภิปรายไม่ไว้วางใจยืนยันว่าส.ส.มีเอกสิทธิ์อภิปรายตามหัวข้อภายใต้การกำกับของประธานสภาสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ที่ผ่านมาฝ่ายค้านกล่าวหาว่าพรรคภูมิใจไทยพยายามดึงเกมไม่ให้อภิปรายรายงานของกกต.เพราะกลัวพาดพิงคดีหัวส.ว.นั้นย้ำว่ารัฐบาลไม่เกี่ยวข้องเพราะเป็นเรื่องที่เกิดก่อนที่รัฐบาลจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมบุกทลายโกดังทุนจีนย่านแพร่กษาจังหวัดสมุทรปราการยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าเถื่อนไร้มาตรฐานกว่า 7,400 ชิ้นมูลค่ารวมกว่า 2,500,000 บาท
7: พลเอกนักรบบุญบัวทองประธานกรรมการชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.แถลงผลการลงพื้นที่บุกค้นคลังสินค้าฟูลฟิลเมนต์ของบริษัทฮวนทูจำกัดซึ่งเป็นกลุ่มทุนสัญชาติจีนริมถนนบางพลีตำรุตำบลแพร่กษาจังหวัดสมุทรปราการหลังได้รับการร้องเรียนว่ามีการจำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์จากการตรวจค้นอย่างละเอียดพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ไม่มีเครื่องหมายรับรองมอกและ QR code รวม 7,411 ชิ้นอาทิพัดลมหม้ออบลมร้อนและปืนนวดไฟฟ้ามูลค่ารวมกว่า 2,500,000 บาทจึงได้ทำการยึดอายัดของกลางทั้งหมดไว้ดำเนินคดีขณะที่นายเอกนิติรมยานนท์เลขาธิการสมอระบุว่าผู้ประกอบการรายนี้มีความผิดฐานจำหน่ายสินค้าที่ไม่มีมอกมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท พร้อมเตรียมบูรณาการขยายผลตรวจสอบถึงต้นตอผู้นำเข้าซึ่งหากพบว่านำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2ล้านบาททั้งนี้ขอเตือนประชาชนเลือกใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมอกเพื่อความปลอดภัยปฏิพลสนับรมมารายงาน
1: กองทัพบกเปิดโอกาสให้ชายไทยสมัครรับราชการเป็นพลทหารอาสากว่า 18,000 อัตราทั่วประเทศหากปฏิบัติหน้าที่2ปีขึ้นไปจะได้รับโควต้าพิเศษเข้าสอบนักเรียนนาย10ทหารบกเริ่มรับสมัครวันที่10กันยายนนี
8: ้พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพบกขอเชิญชวนชายไทยที่มีอายุระหว่าง 18-26 ปีบริบูรณ์ที่มีความสนใจประกอบอาชีพทหารและร่วมปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกองทัพสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในรูปแบบพลทหารอาสาประจำปี2570จำนวน 18,784 อัตราซึ่งเป็นการคัดสรรกำลังพลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบกรูปแบบใหม่ทดแทนโครงการพลทหารออนไลน์โดยปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะการทำสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา4ปีซึ่งจะได้รับการฝึกและปฏิบัติงานภายในหน่วยเช่นเดียวกับทหารกองประจำการทั่วไปแต่จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของโครงการคือได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเดือนละ 12,090 บาทและค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 2,880 บาทนอกจากนี้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พลทหารอาสาตั้งแต่2ปีขึ้นไปจะได้รับโควต้าในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกในกลุ่มโควต้าทหารกองประจำการจำนวน453อัตรารวมทั้งการได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษในภาควิชาการในการสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการในกองทัพบกเริ่มต้นที่ร้อยละ5ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.thหรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกรวมทั้งที่สำนักงานสัตหีบอำเภอหรือจังหวัดได้ตั้งแต่วันที่10กันยายนนี้จนถึง24มกราคมปีหน้าปริญญวิทย์เทียนสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์เต้นะครับในการรัดคิวหมอรามาเหมือนเดิมนะครับเรามาเจอกันรายการรัดคิวหมอนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถฝากคำถามได้นะครับปัญหาสุขภาพต่างๆนะครับเราก็จะรัดคิวหมอคุณหมอคนเก่งน่ารักของเรานะครับมาตอบคำถามให้ทุกคนในวันนี้นะครับแล้ววันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจเช่นเดิมนะครับซึ่งวันนี้เรามาดูกับอาจารย์เก่งนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับวันนี้เรามีหัวข้อที่น่าสนใจนะครับคือว่าหลายๆคนเนี่ยจะต้องมีปัญหาเรื่องกับผู้ป่วยที่สูงอายุนะครับหรือผู้ป่วยที่ติดเตียงหรือว่าผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการควบคุมของกล้ามเนื้อต่างๆนะครับวันนี้เรามาดูกันว่าการฝึกกล้ามเนื้อของผู้ป่วยที่มีความพิการทางสมองหรือว่าผู้ป่วยที่มีการควบคุมกล้ามเนื้อที่ไม่ดีเนี่ยมีปัญหายังไงกันบ้างที่เราจะแก้ไขยังไงดีนะครับวันนี้ก็อาจารย์เก่งนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์เต
0: ้ครับถามก่อนอันดับแรกเลยครับการบาดเจ็บทางสมองเนี่ยมันคืออะไรอะครับ
1: จริงๆต้องแยกก่อนว่ามันก็คือเป็นการบาดเจ็บทางสมองแบบที่เป็น non traumatic กับ traumatic ก็คือเป็นการบาดเจ็บทางสมองจากอุบัติเหตุใดๆที่ทำให้เกิดเลือดออกในสมองหรือมีการกระทบกระแทกในสมองหรือว่าแบบ non traumatic ก็คือเป็นการบาดเจ็บทางสมองที่เกิดจากโรคอื่นๆเช่นโรคหลอดเลือดสมองที่มักจะเจอได้บ่อยๆหรือว่าอาจจะเป็นเนื้องอกในสมองหรือภาวะทางสมองอื่นๆที่มีผลทำให้เกิดความบกพร่องทางกายซึ่งก็เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าสมองเป็นตัวควบคุมการทำงานของร่างกายเราใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยพอเกิดปัญหาของโครงสร้างระบบประสาทพวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้อาจจะมีปัญหาในการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายอาจจะมีปัญหาเรื่องการกลืนปัญหาเรื่องของการคิดวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีปัญหาหลากหลายที่เกิดขึ้น
0: เหมือนต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าจริงๆแล้วผู้ป่วยทางสมองเนี่ยอาการเยอะเนาะขึ้นกับว่าสมองส่วนไหนมันกระทบกระเทือนไปใช่ไหมครับเช่นการควบคุมกล้ามเนื้อต่างๆนั้นเราก็จะมีอาการเรียกอะไรอ่อนแรงครึ่งซีใช่ไหมครับบางคนมีอาการชาบางคนมีการควบคุมเขาเรียกอะไรcoordinationไม่เหมือนกันใช่ไหมพูดไม่รู้เรื่องอะไรเป็นต้นเดินเซเป็นต้นนะครับนั้นขึ้นกับสอวัยวะของที่มันควบคุมของสมองส่วนนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นมันมีประเภทไหนบ้างครับมีปัญหาเช่นเอางั้นถ้าเราสมมติเริ่มต้นเช่นคนไข้ที่อ่อนแรงทำไงดีครับมีปัญหาไงบ้างครับ
1: ก็คือถ้าเกิดว่าเป็นตัวโรคที่ทำให้มีการบาดเจ็บทางของสมองเฉพาะจุดอย่างเช่นโรคหลอดเลือดสมองที่มีการขัดเลือดเฉพาะบางจุดเนี้ยค่ะมันก็จะทำให้เราพอจะพิจิกได้ว่าคนไข้จะมีอาการหรืออ่อนแรงตรงไหนยังไงบ้างเช่นมีการอ่อนแรงครึ่งซี่อาจจะมีการชาครึ่งซี่มีปัญหาในการสื่อสารการควบคุมการเคลื่อนไหวการควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะการกลืนเป็นต้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการบาดเจ็บทางสมองที่ค่อนข้างเยอะหรือว่าอย่างเช่นจากอุบัติเหตุอันนี้อาจจะทำให้เกิดมีปัญหาในโครงเส้นใยประสาทในสมองทำให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างอันนี้ก็อาจจะทำให้เป็นมีปัญหาเรื่องของการประสานการทำงานกันของส่วนต่างๆในสมองนั้นบางกลุ่มเนี่ยบางทีคนไข้เนี่ยไม่ได้มีอาการอ่อนแรงแต่คนไข้ก็ยังเดินไม่ได้อันนี้ก็เป็นเพราะว่าการประสานการทำงานกันเนี่ยมันบกพร่องไป
0: นั่นอาจารย์เก่งเล่าอย่างนี้ได้ไหมครับคนที่อ่อนแรงเดินไม่ได้ต้องนอนติดเตียงทำยังไงกับคนที่ยังเดินได้มันมีวิธีการดูแลอย่างต่างกันยังไงครับ
1: ถ้าเกิดก็คือถ้าเกิดในกลุ่มที่เป็นไม่ได้เยอะมากค่ะคนไข้ก็ถึงแม้ว่าจะมีอาการอ่อนแรงหรือไม่ก็แล้วแต่คนไข้อาจจะยังเดินได
0: ้
1: อันนั้นก็คือเราก็จะมาฝึกฟื้นฟูกันฟื้นฟูเนี่ยก็คือเพื่อให้คนไข้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใส่โปรแกรมหรือการฟื้นฟูที่เหมาะสมเข้าไปเนี่ยค่ะก็ทำให้คนไข้เนี่ยมีการเรียนรู้ทางระบบประสาทที่ถูกต้องเหมาะสมก็จะผลก็จะออกมาในรูปแบบของการทำกิจกรรมการใช้แรงกล้ามเนื้อต่างๆอย่างถูกต้องเหมาะสมเราจะเห็นคนไข้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองต่างๆเดินได้แต่ถ้าเดินไม่ปกติเราเดินแล้วเรารู้เลยว่าคนเนี้ยเดินผิดปกติเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่ามีการใส่โปรแกรมการฟื้นฟูที่เหมาะสมเนี่ยค่ะก็จะทำให้ช่วงของการฟื้นตัวของระบบประสาทในช่วงแรกๆที่ระบบประสาทเนี่ยจะมีการฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็วหลังจากที่เกิดการบาดเจ็บต่างๆเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะมีการฟื้นตัวอย่างเหมาะสมเพราะว่าโครงสร้างประสาทของเราอะค่ะในสมองของเราเนี่ยมันเหมือนเป็นเส้นใยมีการคอนเน็กต์มีการเชื่อมการเป็นเน็ตเวิร์กต่างๆพอมีความเสียหายเกิดขึ้นปุ๊บร่างกายก็จะพยายามซ่อมแซมมีการที่จะเชื่อมเน็ตเวิร์กเหล่านี้ให้มันสามารถที่จะส่งต่อข้อมูลกันได้ให้ใกล้เคียงเดิมที่สุดแต่ถ้าเราไม่ได้รับการฟื้นฟูเส้นใยพวกนี้ค่ะก็จะมีการพยายามที่จะซ่อมแซม

0: มีการโปรแกรมการฟื้นฟูอาจจะเช่นการขยับกล้ามเนื้อข้อต่อมีการบริหารเบาๆบนเตียงหรือว่าการปรับจากนอนมาเป็นนั่งอะไรเงี้ยค่ะ
1: อ
0: ันนี้ก็คือเป็นการกระตุ้นระบบการเคลื่อนไหวของร่างกายก็จะช่วยป้องกันภาวะการติดเชื้อพวกนี้ได้ในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็รวมถึงว่านอกจากเรื่องของการป้องกันภาวะแทรกซ้อนแล้วเนี่ยก็คือเป็นการกระตุ้นระบบประสาทอย่างหนึ่งเพราะว่าการที่เรามีการขยับข้อต่อคนไข้พวกนี้ค่ะมันก็เหมือนเป็นการใส่อินพุตที่เป็นการรับรู้ความรู้สึกเข้าไปในข้อต่อต่างๆซึ่งการใส่ข้อมูลพวกนี้เข้าไปเนี่ยมันก็จะไปเข้าไปในสมองก็จะกระตุ้นการฟื้นตัวทำให้ผลออกมาในเรื่องของการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อได้ด้วยก็เป็นการกระตุ้นให้คนไข้เนี่ยค่อยๆดีขึ้นจนถึงจุดที่ดีขึ้นแล้วอาจจะถึงจุดที่ฝึกจนถึงเดินได
1: ้ก็คือโปรแกรมอันนี้มันทำให้จากติดเตียงขึ้นมาเดินได้ทุกโรคเลยไหมครับหรือว่ายังไงครับ
0: ก็คือก็คือต้องดูเรื่องของจุดเริ่มต้นด้วยว่าแบบตัวโรคเนี่ยมันเป็นรุนแรงแค่ไหนกินบริเวณของสมองกว้างมากแค่ไหนแล้วก็ตัวโรคเนี้ยหยุดจบหรือยังอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นโรคหลอดเลือดสมองก็คือเกิดภาวะอาจจะเป็นเส้นสมองขัดเลือดจากเส้นเลือดอุดตันตีบหรือว่าเส้นเลือดแตกก็คือตัวโรคเกิดขึ้นแล้วก็จบแล้วก็เหลือแต่พาของการฟื้นฟูละ
1: okay.
0: กับบางโรคที่เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของระบบประสาทอันนี้เนี่ยก็อาจจะตัวโรคสมองก็มีความเสื่อมไปตามตัวโรคหรือว่าตามอายุก็แล้วแต่อันนี้ก็อาจจะแรกก็ตัวโรคเนี่ยมันยังไม่จบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องปรับโปรแกรมให้เหมาะสมกับปัญหาที่ผู้ป่วยที่เกิดขึ้น
1: ยกตัวอย่างโรคให้ฟังหน่อยสิครับประเภทแบบที่เจอบ่อยๆเนาะเช่นพาร์กินสันเนี่ยเรานี้คือกล้ามพวกนี้คือกล้ามเนื้อมันจะเกร็งเยอะๆเนา
0: ะ
1: เรามีพิธีการยังไงบ้างครับ
0: ก็คืออาจารย์จะบอกว่าอย่างโรคพาร์กินสันเนี่ยก็คือเป็นเกิดจากการความเสื่อมของระบบประสาทในการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในส่วนของเบสัลแกงเกรียนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือพอสารสื่อประสาทมีความไม่สมดุลเกิดขึ้นก็ส่งผลในเรื่องของการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวซึ่งอันนี้ก็คือเป็นความเสื่อมของระบบประสาทก็จริงแต่ว่าด้วยความที่มันเกิดจากการที่ทำให้สารเคมีในสมองเนี่ยมันมีความไม่สมดุล มีการสร้างลดลงเพราะนั้นเนี่ยหลักๆคือการกินยาเพื่อเสริมตัวโดปาใช่ไหมคะก็คือเพื่อที่จะให้สารเคมีที่จำเป็นในสมองเนี่ยมันอยู่ในระดับที
1: ่เหมาะสม
0: พอเหมาะก็จะช่วยเรื่องของการเคลื่อนไหวได
1: ้
0: ส่วนการฟื้นฟูในโรคนี้เนี่ยค่ะก็คือจะเป็นส่วนเสริมนี้ส่วนเสริมเพื่ออะไรเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าพอมีการทำงานของสมองที่มีความเสียหายแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าให้คนไข้ฝึกเดินฝึกใช้ชีวิตโดยที่ไม่ได้มีโปรแกรมที่เหมาะสมคนไข้ก็จะมีการเอนแกรมหรือว่าจำข้อมูลรับข้อมูลที่ผิดเข้าไปก็ทำให้อาจจะเกิดการเรียนรู้แบบที่ไม่ถูกต้
1: อง
0: การเรียนรู้ของในระดับของกล้ามเนื้อไม่ถูกต้องก็จะทำให้ท่าเดินท่าอะไรผิดเพี้ยนไปรวมถึงถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการฝึกเนี่ยค่ะก็อาจจะมีเรื่องเสี่ยงของเรื่องของการพัดตกหกล้
1: ม
0: เพราะว่าในผู้ป่วยพาร์กินสันอาจจะมีเรื่องการควบคุมการทรงตัวการเดินสานเดินเซการก้าวเดินยากก็มีคนผู้ป่วยก็จะมีโอกาสพัดตกหกล้มได้สูงมาก
1: อย่างนี้ถามนิดนึงครับถ้าคนที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคสมองทุกอย่างเนี่ยไม่ได้มีอื่นๆนะครับเช่นผู้ป่วยสูงอายุปกติผู้ป่วยสูงอายุบางทีเขาก็มีอ่อนแรงกล้ามเนื้อเขาก็ไม่ค่อยได้ใช้งานหรือประเภทแบบเคลื่อนไหวน้อยพวกโปรแกรมพวกนี้มันช่วยไหมครับ
0: ช่วยค่ะคือถ้าในส่วนของผู้สูงอายุเนี่ยก็คือมันก็จะมีความเสื่อมของระบบต่างๆตามวัยมีสมรรถภาพต่างๆที่ค่อยๆถดถอยลงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบการทำงานของร่างกายกล้ามเนื้อข้อต่อต่างๆกล้ามเนื้อก็ฝ่อรีบไปตามอายุใช่ไหมคะถ้าไม่ได้รับการฟื้นฟูที่เหมาะหรือว่าการทานอาหารที่เหมาะสมขาดโปรตีนรวมถึงอายุเองเนี่ยก็คือตัวกล้ามเส้นใยกล้ามเนื้อมันก็จะค่อยๆลดขนาดลงแล้วก็ลดจำนวนลงก็ทำเพื่อจะมีปัญหาเรื่องของภาวะมวลกล้ามเนื้อพองส่วนหนึ่งแล้วก็รวมถึงในเรื่องของระบบการรับรู้การรู้คิดต่างๆในเรื่องของ cognition ในเรื่องระบบการคิดต่างๆเนี่ยก็จะตอบสนองช้าลงประมวลผลช้าลงการตัดสินใจช้าลงดังนั้นถ้าเราในการฝึกทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานเลยอย่างเช่นการจัดท่าจากการท่านอนมาเป็นท่านั่งท่านั่งก็เป็นท่าเดินการยืนฝึกการทรงตัวใดๆอันนี้ค่ะก็คือจะเป็นการช่วยส่งเสริมทั้งระบบของการทำงานของข้อต่อกล้ามเนื้อระบบประสาทแล้วก็รวมถึงเรื่องของการคิดวิเคราะห์ด้วย
1: มันมีเติมคำว่าdual task training นี่คืออะไรอะครับ
0: ก็คือจริงๆมันก็เป็นการวิธี

0: การฝึกทำกายภาพบำบัดรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งเป็นการฝึกด้วยคำที่ชื่อว่า dual task ก็คือเป็นการฝึกทำกิจกรรม2โดเมนเป็นอย่างน้อย
1: พร้อมกันเหรอ
0: พร้อมกัน
1: พร้อมกันเลย
0: อย่างเช่นก็คือปัญหาที่ของผู้ป่วยทางสมองที่มันก็เจอบ่อยๆก็เป็นหลักๆที่เจอบ่อยก็เรื่องของกล้ามเนื้อระบบก็ต่อกล้ามเนื้อการเคลื่อนไหวกับอย่างนึงก็คือเรื่องของการคิดวิเคราะห์การรู้คิดต่างๆแล้วก็จะคอมไบน์2อันเนี้ยร่วมกันร่วมกันยังไงก็คืออย่างเช่นว่าฝึกให้ผู้ป่วยฝึกยืนทรงตัวแล้วให้นับเลขถอยหลังไปด้วย
1: โอ้ยากอยู่นะ
0: ค่ะเพราะนั้นเนี่ยก็คือการที่จะฝึก dual track training ได้เนี่ยผู้ป่วยต้องมีสมรรถนะที่ดีในระดับหนึ่งคือกล้ามเนื้อไม่ได้อ่อนแรงมาก
1: รู้ตัวเองจะทำอย่างนี้นะ
0: ใช่อย่างก็คือถ้าเกิดเราไม่ได้ยังเราไม่ได้เจ็บป่วยอย่างเงี้ยค่ะการที่เรายืนทรงตัวยืนเท้าชิดกันเฉยๆเนี่ยไม่ได้ยากอะไรแต่ว่าถ้าเกิดในผู้สูงอายุเนี่ยหรือว่าในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าผู้ป่วยที่มีปัญหาทางภาวะระบบประสาทต่างๆเนี่ยการแค่ยืนทรงตัวเฉยๆก็ยากละอันนี้ก็คือเป็นการฝึกเรื่องของการควบคุมกล้ามเนื้
1: อ
0: แล้วระหว่างเนี่ยก
1: ็คิดไปด้วย
0: คิดไปด้วยอาจจะคิดที่ให้มีความซับซ้อนขึ้นนิดนึงก็อย่างเช่นนับเลขถอยหลังทีละ3ชุดยืนแล้วก็นับ3 2 1 6 5 4อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นการฝึกอย่างอื่นๆอย่างเช่นให้หยิบสิ่งของอย่างเช่นสมมติว่าอาจารย์เต้เป็นคนฝึกอาจารย์เต้ก็อาจจะมีคำสั่งให้เช่นว่าถ้าผมบอกเลขคู่ให้เราเอื้อมมือขวาไปหยิบของถ้าผมบอกเลขคี่ให้เอื้อมมือซ้ายไปหยิบของ
1: อ
0: ันนี้ก็คือพออาจารย์เต้ชูเลขมาเป็นเลขคู่คนไข้ก็จะใช้
1: ต้องคิดด้วย
0: ก็จะคิดว่าต้องใช้มือไหนแล้วก็ขยับกล้ามเนื้อของตัวเองไปที่สิ่งของนั้นเน
1: ี่ย
0: ค่ะก็คือก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้น
1: อันนี้ใครทำนะครับโทษทีต้องมาทำที่โรงพยาบาลหรือว่าทำที่บ้านหรือยังไงนะครับ
0: ค่ะจริงคือจริงๆทำได้ทั้งที่โรงพยาบาลแล้วก็สามารถที่จะให้ผู้ป่วยทำเป็นการบ้านที่บ้านได้อย่างอันนี้อย่างเนี้ยค่ะก็คือให้ญาติสามารถที่จะอาจจะมีคำสั่งเช่นว่าแบบเป็นป้ายคำหรือว่าเป็นจุดสีแดงสีเขียวอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะแล้วก็บอกให้เอาสีแดงเอื้อมมือไปจับสีเขียวให้ทำท่านั้นท่านี้อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นการทั้งฝึกกล้ามเนื้อไปด้วยแล้วก็คิดวิเคราะห์ไปด้วย
1: ฟังดูเหมือนกับเล่นเกมกับหลานที่บ้านเลยเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าเกิดว่าเป็นการนั่งทำเนี่ยไม่ยากก็เพราะว่าอันนี้ญาติสามารถช่วยได้แต่ถ้าเกิดกรณีที่เป็นการยืนหรือการเดินเนี่ยค่ะอาจจะต้องมีความระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าผู้ป่วยก็มีความเสี่ยงที่จะอาจจะลื่นล้มอะไรเงี้ยได้แล้วต้องมีคนอยู่ด้วยใกล้ๆหรือว่าอยู่ตรงบริเวณที่สามารถที่จะมีเอื้อมคว้าจับได้ง่ายอย่างเช่นอยู่ใกล้กับกำแพงหรือใกล้กับเฟอร์นิเจอร์ที่มั่นคงเป็นต้น
1: เพราะว่าอันเนี้ยผมรู้ว่าถ้าญาติไม่แข็งแรงเช่นญาติก็สูงอายุเหมือนกันเน
0: ี่
1: ยเตี้ยอุ้มคอมเลยนะ
0: ค่ะให้ส่วนใหญ่ก็คือการฝึกแบบนี้ก็คือจะให้มาฝึกที่โรงพยาบาลก่อนให้ทั้งญาติผู้ป่วยคนดูแลผู้ป่วยแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยนึกภาพออกว่าเราฝึกประมาณไหนแล้วก็จะได้เอาเป็นการบ้านที่บ้านซึ่งถามว่าทำไมต้องให้ฝึกทั้งที่โรงพยาบาลแล้วก็ให้ไปฝึกที่บ้านด้วยเพราะว่าเราจะต้องการดีไซน์โปรแกรมพวกนี้ให้เหมาะสมกับชีวิตประจำวันคนไข้เพราะอันนี้ก็คือเพื่อที่เราจะเตรียมความพร้อมให้คนไข้เนี่ยกลับไปสู่ชีวิตประจำวันชีวิตจริงให้ได้มากที่สุดอย่างเช่นชีวิตจริงเขาต้องเดินข้ามถนนสี่แยกไปฝั่งตรงข้ามอันนี้เพราะฉะนั้นว่าการฝึกของเราก็คือเป็นการเดินข้ามถนนซึ่งการเดินข้ามถนนเนี่ยคนไข้ต้องมองซ้ายมองขวาต้องดูสิ่งแวดล้อมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้องหนึ่งทั้งฝึกการทรงตัวด้วยแล้วก็ฝึกการวิเคราะห์แยกแยะด้วยว่าตอนนี้ปลอดภัยหรือยังถ้าเราเดินข้ามเราต้องมองทางขวามือนะรถมาหรือยังเราต้องหยุดตอนไหนอะไรเงี้ยค่ะ
1: อ
0: ันนี้ก็คือเป็นการที่จะเอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าชีวิตประจำวันคนไข้บอกว่าชอบไปช้อปปิ้งต้องไปซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยแล้วก็จะได้ดูว่าคนไข้ต้องจะเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันต้องอาจต้องมีการจับรถเข็นระหว่างที่จับรถเข็นต้องมีคุยถามแม่ค้าไปด้วยต้องมีเอื้อมมือหยิบของจากเชลด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วยทำไมขึ้นห้างต้องขึ้นบันไดเลื่อนไหมขึ้นบันไดเลื่อนไปด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ที่ยากคือคิดตังค์
2: ฟังดูว่าแบบไม่ใช่แค่ผู้ป่วยที่ยากแต่ว่าคนรอบข้างหรือว่าผ
1: ู้
2: ป
1: ่
2: วยก็ต้องแบบเหมือนสู้ไปด้วยกัน
0: ใช่ค่ะนี่เราก็จะพยายามดีไซน์ให้กิจกรรมที่เราให้ผู้ป่วยให้กันบ้านไปเนี่ยค่ะตรงกับชีวิตประจำวันเขามากที่สุด
1: อันนี้คือต้องทำบ่อยแค่ไหนครับหมายความว่ามาพบอาจารย์เก่งบ่อยทุกอาทิตย์ทุก 3วันหรือยังไงหรือว่านานๆที
0: ก็คือจริงๆถ้าในช่วงแรกๆที่คนไข้มีระบบกระประสาทที่ฟื้นฟูค่อนข้างเร็วอย่างเช่นในช่วง 3-6 เดือนแรกเนี่ยเป็นช่วงโกลเด้นพีเรียดของการฟื้นตัวของระบบประสาทอ่ะค่ะก็คือเราก็พยายามให้คนไข้ฝึกให้ได้เข้มข้นแล้วก็ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นช่วงที่ระบบประสาทค่อนข้างนิ่งหรือคงที่แล้วคือหลัง1ปีไปแล้วเนี่ยระบบประสาทจะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าช้าลง อันนี้ก็ลดอาจจะลดความถี่ในเรื่องของการมาฝึกที่โรงพยาบาลแต่ว่าให้ฝึกเป็นการบ้านที่บ้านได
1: ้ก็คือพูดง่ายๆคือช่วงโกลเด้นพีเรียดเนาะที่สำคัญคือ 3-6 เดือนแรกหลังจากเกิดมีอีเวนต์เกิดขึ้นใช่ไหมคร
0: ับ
1: เช่นเส้นเลือดสมองตีบหรือว่าบาดเจ็บทางอื่นอุบัติเหตุต่างๆใช่ไหมครับนี้ความวันมันเร็วมากน้อยแค่ไหนมันขึ้นมีปัจจัยไหมครับเช่นนอกจากตัวโรคแล้วการintensity ของการทำอันเนี้ยกิจกรรมอันนี้มันมีความหมายไหมครับหรือว่ามีปัจจัยอื่นๆช่วยในการที่จะทำให้เขาฟื้นตัวได้เร็วขึ้นไหมคร
0: ับ ก็คือจริงๆก็คือเป็นเรื่องของหนึ่งก็คือปัจจัยพื้นฐานในเรื่องของตัวคนไข้เองก็ในเรื่องของตัวโรคแล้วก็พื้นฐานเดิ
1: ม
0: ถ้าเกิดเป็นคนเป็นผู้สูงอายุก็จริงแต่ว่าแข็งแรงเป็นผู้สูงอายุที่วิ่งมาราธอนอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้นทุนเขาดีอยู่แล้วอ่ะงั้นการที่จะฟื้นตัวเนี่ยมันก็ได้เปรียบกว่าแน่นอนกับเรากับอีกคนนึงที่อาจจะไม่ได้มีความแข็งแรงมากนักไม่ได้มีความฟิตของร่างกายมากนักต้นทุนไม่ดีเท่าไหร่เนี่ยเรื่องของการฟื้นฟูเนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ความตั้งใจที่มากขึ้นอันนี้ก็คือเรื่องต้นทุนในเรื่องของโรคประจำตัวตัวเองแล้วก็ในส่วนของภาวะจิตใจเองด้วยค่ะที่สำคัญก็คือว่าผู้ป่วยต้องมีความเข้มแข็งนิดนึงเพราะว่าต้องบอกว่าหลังจากที่มีภาวะทางสมองพวกนี้ค่ะมักจะมีภาวะซึมเศร้าตามมา
1: แบบที่ทำเดินได้ทำอะไรได้มันทำไม่ได้
0: ใช่ค่ะก็คือการcopingกับปัญหาพวกนี้ค่ะก็คือคนไทยจะต้องผ่านจุดที่จัดการกับตัวเองจัดการกับภาวะจิตใจตัวเองด้วยระดับหนึ่งเพราะว่าการเป็นภาวะซึมเศร้าอะไรพวกนี้ค่ะมาทำให้ผลลัพธ์ของการฟื้นฟูเนี่ยลดน้อยลงรวมถึงการซัพพอร์ตที่ดีจากครอบครัวจากคนดูแล
1: ว่าการซัพพอร์ตของผู้ดูแลนี่จำบักด
0: ี
1: น
0: ั่
1: นนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ต่อให้เราสอนใดๆไปแล้วสุดท้ายอยู่ที่บ้านไม่มีใครช่วยทำอะไรเงี้ยหรือใครช่วยดูแลมันจะค่อนข้างยากเนา
0: ะใช่ค่ะ
1: สุดท้ายถามอาจารย์เก่งหน่อยครับว่าโปรแกรมของอาจารย์เก่งเนี่ยสุดท้ายคนไข้จะกลับมาฟื้นได้ 100% เยอะไหมครับ
0: ก็อย่างที่ซันเต้รู้เลยว่าในทางการแพทย์ของเราไม่มีคำว่า 100% ใช่ไหมคะก็คือแต่ว่าสามารถที่จะดีขึ้นได้คำว่า ดีขึ้นได้เนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับว่าถ้าเกิดว่าเป็นจากการบาดเจ็บไม่ได้เยอะมากค่ะก็มีโอกาสที่สูงที่จะกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติแต่ถ้าเกิดว่าอาการบาดเจ็บค่อนข้างเยอะหรือว่าตัวความบกพร่องทางกายค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็การฟื้นตัวเนี่ยอาจจะดีขึ้นแต่คำว่า 100% ไหมก็อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าสามารถทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันให้ได้ให้มากที่สุดให้เต็มศักยภาพที่สุดเพราะว่าการฝึกเนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามี2แบบก็คือการฝึกเพื่อให้กลับไปทำได้เหมือนเดิ
1: ม
0: กับฝึกเพื่อชดเชยการทำฟังก์ชันบางอย่างที่เสียไปอย่างเช่นเราจะเห็นว่าในบางคนที่เคยเห็นผู้ป่วยที่คนไข้อ่อนแรงซีกนึงเสียงว่าอ่อนแรงซีกซ้ายคนไข้ก็ไม่ได้ใช้ซีกซ้ายแต่คนไข้ก็ยังสามารถที่จะเดินไปไหนมาไหนได้ใส่เสื้อผ้าใส่กางเกงอาบน้ำกินข้าวแปรงฟันเองได
1: ้
0: อันนี้ก็คือเป็นการฝึกภาวะชดเชยเพื่อให้ยังสามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้โดยอาจจะมีอุปกรณ์ช่วยหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมมากขึ้นแต่ก็สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองค่ะ
1: ความยากคือความที่ต้องมีวินัยในการฝึกพวกนี้เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับถ้าระหว่างนี้มีใครมีคำถามนะครับก็สามารถถามมาได้นะครับทั้งเรื่องของโรคทั่วไปนะครับโรคทางที่ต้องการการฟื้นฟูปวดกล้ามเนื้อต่างๆนะครับฝังเข็มนี่ผมอยากจะเป็นลูกค้าอยู่แล้ว
2: เมื่อกี้แอบคุยกับอาจารย์หลังไมค์ค่ะมีคำถามอาจารย์เลย
1: ใช่
2: มีคำถามจากบ้าน
1: มีคำถามทางบ้านนิดนึงนะครับปวดข้อมือนะครับแล้วก็ขยับหัวแม่มือแล้วปวดแป๊บมาที่ข้อมือนะครับเกิดจากอะไรแล้วก็มีท่าบริหารข้อมือไหมครับ
0: คือต้องดูว่าปวดข้อมือเนี่ยคือตรงข้อมือตรงกลางข้อมือหรือว่าปวดตรงนิ้วโป้งด้านข้างนิ้วโป้งเ
1: พราะ
0: ว
1: ่
0: า
1: ถ้า
0: ใช่ค่ะคือถ้าเกิดเป็นปวดตรงนิ้วโป้งแล้วเล้ามาถึงตรงข้อมือตรงบริเวณฝั่งนิ้วโป้งเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือจะอาจจะเป็นเส้นเอ็นนิ้วโป้งซึ่งมักจะเกิดจากการทำงานที่ต้องใช้นิ้วโป้งเยอะๆก็พวกไถโทรศัพท์หรือว่าจะเป็นความเสี่ยงในบางกลุ่มเช่นคุณแม่ที่ตั้งครรภ
1: ์
0: จะมีความเสี่ยงที่จะเอ็นนิ้วโป้งอักเสบได้ค่อนข้างสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ทำไมคุณแม่ตั้งครรภ์จะมาอักเสบตัวเอ็นนิ้วโป้ง
0: คือมันมีทั้งเหตุผลในเรื่องของการใช้งานด้วยใช้งาน จริงๆด้วยแล้วก็ในเรื่องของเรื่องของภูมิคุ้มกันต่างๆนี่จะทำให้เอ็นอักเสบได้ง่ายกว่าปกติ
1: อีกอันนึงคือคุณแม่อุ้มลูก
0: ใช่
1: เจอบ่อยเลยเจออาจารย์หลายคนเป็นเลยอุ้มลูกมาฉันต้องสุดท้ายต้องใส่อันนี้เพราะว่าเอ็นอักเสบ
2: เอาไว้ประคอง
1: ใช่
0: ใช่คือถ้าเกิดเป็นจากตรงเอ็นนิ้วโป้งอะค่ะถ้ามันเป็นช่วงระยะแรกเนี่ยมันจะบวมแดงหรือว่าบวมแดงร้อนหรืออักเสบเลยอันนี้ก็ต้องพักการใช้งานอาจจะมีการใส่ที่พยุงนิ้วโป้งเป็นปลอกข้อมือหุ้มนิ้วโป้งอะค่ะก็จะเพื่อช่วยลดการทำงานของตัวนิ้วโป้งให้ขยับน้อยลงก็จะเป็นการพักก่อนในช่วงสัก 1-2 สัปดาห์แรกนะคะแล้วก็อาจจะกินยาลดอักเสบลดปวดได้ในกลุ่มที่ไม่ใช่สเตียรอยด
1: ์ใช่ครับแต่ว่าพวกนี้กัดกระเพาะนะครับ
0: อันนี้ต้องกลับมาถามอาจารย์เต้เลยค่ะอาจารย์เต้ผู้เชี่ยวชาญด้านทางเดินอาหารเลยค่ะ
1: ยาข้อปวดข้อปวดอักเสบมีประโยชน์นะครับ
0: ใช
1: ่เราก็กินบ่อยนะเพียงแต่ว่ามันกัดกระเพาะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติกินบ่อยๆหรือกินเราก็พยายามกินให้น้อยที่สุดเนาะกินให้น้อยที่สุดคุมอาการปวดได้แต่ว่าต้องกินยากระเพาะควบคุมด้วยเพราะงั้นเดี๋ยวก็เป็นแผลในกระเพาะมานะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วข้อมือเนี่ยครับข้อมือ
0: ค่ะอันนี้คือถ้าเป็นข้อมือถ้าเป็นนิ้วโป้งอะถ้าเกิดเป็นข้อมือเนี่ยคือเป็นตรงกลางข้อมือเนี่ยอาจจะมีร้าวมาถึงปลายมือทั้งหรือว่าทั้งฝ่ามือเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นตรงเป็นผังผืดตรงบริเวณข้อมือซึ่งอันนี้ก็คือเป็นจากการที่มีการใช้งานข้อมือเยอะเหมือนกันเกรงกำข้อมือแน่นๆหรือว่าการพิมพ์คอมกดหรือว่าถือของหนักๆอะไรพวกนี้ค่ะพวกนี้จะทำ
1: ออฟฟิศอ่ะ
0: ใช่พวกทำงานออฟฟิศใช
1: ่
0: จริงๆไม่ใช่ออฟฟิศแม่บ้านที่อะไรที่ต้องแบบอย่างเช่นถ้าเป็นแม่ครัวก็คือจับตะหลิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันทำให้เกิดแรงดันในข้อมือค่อนข้างสูงคือปกติเราจะมีผังผืดตรงบริเวณข้อมืออยู่แล้วเพื่อที่จะเป็นหลังคาหุ้มไม่ให้ตัวเส้นเอ็นเส้นประสาทที่อยู่ข้างในที่มาเลี้ยงข้อมือเนี่ยมันหลุดออกมาแล้วต้องมีผงหลังคาหุ้มไว้เนี่ยไอ้ผังผืดที่เป็นหลังคาเนี่ยค่ะถ้าเกิดมีการถูกเสียดสีบ่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้หนาขึ้นพอหนาขึ้นอุโมงค์ในตรงข้อมือมันแคบลงมันก็ไปเบียดเส้นประสาทมันก็เลยทำให้รู้สึกมีการชาแปรได้รวมถึงปวดข้อมือได
1: ้
0: อันนี้ก็ต้องเน้นเรื่องของการอาจจะเป็นพักการใช้งานด้วยส่วนหนึ่งการเกรงกำข้อมือเนี่ยต้องน้อยลงอย่างเช่นปรับอุปกรณ์จากที่ของชิ้นเล็กๆเนี่ยให้ใหญ่ขึ้นอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นคนที่เขียนหนังสือเนี่ยค่ะก็คือหาฟองน้ำมาหุ้มให้ด้ามมันใหญ่ขึ้นแรงดันในข้อมือก็จะน้อยลงรวมถึงอาจจะแช่มือน้ำอุ่นนวดครึ่งฝ่ามือตรงบริเวณตรงข้อมือก็ได้อันนี้ก็คือเพื่อให้ตัวผังผืดเนี่ยมันนิ่มลงแรงดันในข้อมือน้อยลงก็ไปกดเส้นประสาทที่ข้อมือน้อยลงค่ะ
1: แล้วถ้าเป็นประเภทแบบเรียกข้อเสื่อมนะครับอันนี้เป็นต่างกันยังไงครับ
0: ถ้าเกิดเป็นข้อเสื่อมเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของความผิดรูปของข้อมือ แต่ต้องบอกว่าข้อมือเสื่อมเนี่ยเจอได้ค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่จะเป็นข้อนิ้วก่อนค่ะอาจารย์ใช่ก็คือส่วนใหญ่ก็คือถ้าเกิดว่าเป็นหนึ่งข้อมือนี่แปลว่าข้อนิ้วต้องไปแล้วอ่ะต้องแบบต้องมีความผิดรูปของข้อนิ้วละซึ่งส่วนใหญ่คนไข้ก็มักจะมาด้วยอาการปวดข้อนิ้วก่อนเป็นเฉพาะตอนช่วงเช้าอาจารย์ที่เป็นแบบเจลลิ่งฟีโนเมนอนที่แบบตื่นมาแล้วแบบจะตึงแล้วพอสักพักหนึ่งพอได้ขยับอย่างเงี้ยมันก็ข้อที่มันเริ่มหนืดเนี่ยมันก็จะเบาลง
2: อาจารย์คุณแม่หนูเคยเป็นค่ะก็คือตื่นมาแล้วเขารู้สึกว่าเหมือนนิ้วมันขยับไม่ได้แล้วตอนแรกแพนิคเขาว่าแบบนิ้วล็อกหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าก็เลยลองเอามือไปแช่น้ำอุ่นสรุปก็เหมือน
0: ใช่ใช่คือถ้าเป็นแค่เป็นจากข้อเสื่อมเฉยๆเนี่ยก็คือมันก็จะสักพักนึงก็จะขยับได้ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าปวดตึงข้อนานเกินครึ่งชั่วโมงนะคะอาจารย์เต้อันก็ต้องไปปรึกษาคุณหมออายุรกรรมแหละ
1: แต่ถ้าเป็นข้อไอ้นะทิกเกอร์ฟิงเกอร์ใช่ไหมนิ้วล็อกใช่ไหมนิ้วล็อกดีกว่าเนาะพอผ่าตัดก็หาย
0: ส่วนใหญ่ทิกเกอร์ฟิงเกอร์มักจะเป็นทีละนิ้วไม่เป็นทีเดียวหรอกทั้งมือด้วย
2: อาจารย์คะแล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่าต้องพักใช้งานเนี่ยหนึ่งเลยแล้วมีเขาถามมาว่าแล้วมันมีท่าบริหารข้อมือไหมคะ
0: ค่าถ้าบริหารข้อมือจริงๆก็อาจจะใช้เป็นการขยับข้อมือนี้อย่างนี้ก็ได้ค่ะก็คือ
1: พวกนี้มันอยากให้ลดการใช้งานลดการบริหาร
0: ใช
1: ่
0: ใช่จริงๆลดการใช้งานมากกว่า
1: เพราะบางทีต้องมีพวกเขาเรียกอะไรอะปอกที
0: ่มัน
1: หุ้มเพื่อไม่ให้มันขยับเยอะใช่ไหมครับ
0: คือมันคือจริงๆมันจะมีวิธีว่า tendon grinding exercise แต่ว่าในงานวิจัยหลังๆเนี่ยก็อาจจะแต่ว่าทำหรือไม่ทำก็ได้แต่ว่าเน้นเรื่องของการพักการใช้งานแล้วก็การนวดครึ่งฝ่ามืออะไรเงี้ยจะดีกว่
1: า
0: ค่ะ
1: มีคนถามต่อนะครับนั่งไขว้ห้างนานๆนั่งไขว้ห้างเนาะอย่างนี้นะส่งผลไม่ดีต่อกระดูกสันหลังจริงไหมคะ
0: ถ้านั่งไขว้ห้างก็ทำให้ตัวบิดใช่ไหมคะ
1: ใช่เราปวดหลังเนี่ย
0: ถามว่าส่งผลไม่ดีต่อกระดูกสันหลังจริงไหมคะคือถ้าเกิดเป็นในผู้ใหญ่แล้วเนี่ยค่ะก็คือกระดูกสันหลังเนี่ยมันเติบโต สมคือไม่เติบโตไปกว่านี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออาจจะไม่ได้ทำให้กระดูกสันหลังผิดรูปหรืออะไรเพียงแต่ว่าการนั่งไขว่ห้างก็ทำให้การถ่ายเทน้ำหนักอันไม่สมดุลยิ่งถ้าเกิดบางคนที่นั่งแล้วแบบบิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยบิดไปด้วยเนี่ยก็อาจจะทำให้กล้ามเนื้อด้านนึงเกร็งกว่าปกติด้านนึงถูกยืดกว่าปกติพอกล้ามเนื้อไม่สมดุลก็อาจจะทำให้มีการปวดหลังเรื้อรังได้
1: นี่ถามเป็นตัวเองเลยนั่งตรงๆอ่ะมันปวดแหละแต่ว่านั่งไขว่ห้างปุ๊บมันสบายมีความผิดปกติไหม
0: คือบางคนท่านคือการนั่งไขว่ห้างก็เป็นการยืดกล้ามเนื้อด้านนึงกล้ามเนื้อของก้นสะโพกของด้านนึงถูกไหมคะก็คือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อมันก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่ช่วยการดึงตัวใครการดึงตัวของกล้ามเนื
1: ้อ
0: ก็ช่วยลดปวดหลังได้แ
2: ต่ว่างั้นแสดงว่าเรานั่งไขว่ห้างได้แต่ต้องนั่งสลับซ้ายขวาเรื่อยๆอย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์
0: คือจริงๆไม่ควรอยู่ท่าใดท่าเดิมเป็นนานๆอยู่แล้ว
1: ถูกไหม
0: ท่านก็ขยับ
2: แชร์กัน
0: คือจริงๆถ้าเกิดนั่งไขว่ห้างคือนั่งไขว่ห้างแต่แบบตัวไม่บิดไปด้วยมันก็ไม่มีปัญหาถูกไหมคะ
1: แต่ว่าตรงกว่าใช่ไหมครับแล้วมีท่าไหนที่มันห้ามในคนสูงอายุบ้างครับ
0: ในคนสูงอายุก็คือส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเรื่องของการยกของหนักยกของกับพื้นค่ะเพราะว่ายิ่งถ้าเกิดแบบกระดูกสันหลังก็มีความเสื่อมอยู่แล้วการก้มยกของหนักก็อาจจะทำให้อาจจะทำให้แบบเคล็ดขย้อนแต่กล้ามเนื้อจนถึงการทำให้มีปัญหาเรื่องของแรงดันหรือว่าโหลดที่กระดูกสันหลัง
1: มีพวกอะไรนะหมอนรองกระดูกปลิ้นใช่ไหม
0: ใช่ค่ะทั้งหมอนรองกระดูกปลิ้นเสื่อมหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เพราะนั้นการพวกแบบยกของเนี้ยค่ะก็แทนที่จะก้มไปตรงๆก็คือเป็นย
1: ่อ
0: ใช่
1: ย่อก็ปวดเข่าแทน
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นให้ลูกหลานทำแต่จริงๆมันจะมีคำแนะนำอยู่ว่าก็คือต้องแบบอาจจะเป็นใช้เป็นริชเชอร์แทนอย่างเช่นว่าจะก้มไปผูกรองเท้าใส่รองเท้าเนี้ยค่ะก็คือใช้เป็นอุปกรณ์เสริมช่วย อย่างเช่นถ้าใส่รองเท้าเนี้ยก็คือแทนที่จะต้องก้มลงไปแล้วเอาแบบเอามือยัดรองเท้าใส่เข้าไปในรองเท้าอย่างเงี้ยค่ะก็คือใช้อุปกรณ์ที่ช่วย
1: ไม้
0: ยานไม้ดานเนี้ยหรือว่าถ้าเกิดไปเอื้อมหยิบของเนี้ยก็คือเป็นริชเชอร์ที่หนีบแต่ถ้าเกิดเป็นของหนักจริงๆเนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนำ
2: ใช้คนอื่นอาจจะง่ายกว่าใช่ไหมคะ
0: หรือว่าใช้ตัวช่วยอย่างเช่นถ้าต้องแบบต้องถือกระเป๋าหนักเนี่ยค่ะก็เป็นกระเป๋าลากแทน
1: มันมีไหมครับบางคนที่เห็นนะคนที่สะพายกระเป๋าอะมันจนด้านนึงแล้วคอเอียงเนี่ยเห็นบ่อยๆเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่คือก็คือว่าเกิดจากการที่กล้ามเนื้อเรียนรู้ที่จะไม่สมมันพอเหมือนครั้งหนึ่งใช้นานๆก็ทำให้กล้ามเนื้อมันไม่สมดุลนะคะมันก็ถ้าไปนานๆจริงๆเนี่ยก็จะทำให้กล้ามเนื้อมีความไม่เท่ากันคือกล้ามเนื้อข้างหนึ่งอาจจะขนาดไม่เท่ากับอีกข้างหนึ่งพอมันเกิดการเสียความสมดุลปุ๊บเนี่ยก็จะมาซึ่งอาการปวดใดๆ
1: ซึ่งแก้ไขยาก
0: ใช่ค่ะซึ่งบางทีก็อาจจะเป็นเยอะจนกระทั่งแบบไปกดทับเส้นประสาทได้เลยทำให้คนไข้เนี่ยจะมีอาการเหมือนปวดคอร้าวลงแขน มีปัญหาเรื่องของระบบประสาทของบริเวณต้นแขนกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยได้ด้วย
1: มันใกล้ๆตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะมีคำถามนะครับอายุ70ปีนะครับน้ำหนัก58สูง163นะครับมีโรคกระเพาะนะครับแล้วก็กรดไหลย้อนไปเป็นหายๆนะครับส่องกล้องไม่พบเชื้อ H. pylori นะครับ H. pylori นี่คือเชื้อติดเชื้อในกระเพาะอาหารนะครับช่วงนี้มีอาการปวดท้องกลางดึกนะครับปวดมากบางทีกินยาอยากทราบว่ากินยาลดกรดจะช่วยได้ไหมนะครับถ้าได้ต้องกินนานกี่วันนะครับหรือว่าควรไปพบแพทย์ดีนะครับทีนี้ปัญหาคือถ้านี่อะไรนะฮะยาที่กินคือเด็กซิแลนนะครับเด็กซิแลนนี่คือยาลดกรดชนิดหนึ่งนะครับมันเป็นกลุ่มที่เป็นเรื่องของยาลดยับยั้งการหลั่งกรดนะครับอันดับแรกนะครับต้องดูก่อนว่าอาการเนี้ยเข้าได้กับโรคกระเพาะหรือเปล่านะครับโรคกระเพาะส่วนใหญ่ปวดตรงลิ้นปี่นะครับกรดไหลย้อนก็ขึ้นมาสูงๆหน่อยนะครับเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะ
0: ยอด
1: กลางอกยอดแย่ยอดจดอกเนาะมีแสบร้อนกลางอกเป็นต้นอันนี้คือกรดไหลย้อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า2 อย่างเนี้ยแสบตรงลิ้นปี่หรือแสบย้อนกลางอกพวกเนี้ยอาการของกรดไหลย้อนนะครับหรือโรคกระเพาะอาหารนะครับนี้ไอ้กลุ่มที่เป็นยาลดกรดลงท้ายด้วยพลาโซทั้งหลายนะครับมิลาซิดลงท้ายด้วยซิดทั้งหลายคือแอซิดเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยลดกรดพวกนี้ก็กินได้นะครับเพื่อลดอาการได้แต่ถ้ามีอาการปวดท้องกลางดึกไม่สัมพันธ์กับมื้ออาหารนะครับอันเนี้ยอายุเยอะต้องไปตรวจแล้วแหละ1นะครับอาจจะไม่ใช่โรคกระเพาะทั่วไปนะครับอาจจะเป็นโรคที่เป็นเช่นนิ่วในถุงน้ำดีหรือมีเหตุอื่นๆที่ทำให้มีอาการปวดท้องกลางดึกได้งั้นง่ายสุดเลยฮะโรคกระเพาะมักจะไปคู่กับมื้ออาหารเช่นท้องว่างกินผิดเวลา กินไม่ตรงเวลาเป็นต้นพวกนี้ก็จะมีอาการเกิดขึ้นได้นะครับเพราะนั้นแต่ถ้าไม่แน่ใจอะไรเราลองกินยาลดกรดไปก่อนได้ถ้ากินไปปุ๊บแล้วดีก็แปลว่าอาจจะใช่โรคกระเพาะ
0: ต้องกินไปนานแค่ไหนอะคะ
1: จริงๆส่วนไหนแนะนำถ้า7วันก็ถ้านั้นควรจะดีขึ้นแล้วนะครับถ้าไม่ดีขึ้นหรือยังเป็นซ้ำๆอยู่เรื่อยๆนะครับพวกนี้ก็แนะนำให้มาตรวจแล้วล่ะครับนะคำถามถัดไปนะครับ67ปีนะครับอายุสูง162นะครับหนัก57นะครับก็ปีก่อนล้มนะครับมีนิ้วเท้าซ้ายพับนิ้วเท้าซ้ายครับนิ้วโป้งเท้าหักอันนี้มีหลายนิ้วเยอะนะคุณหมอทำบัดดี้นะครับคือมีนิ้วโป้งหักใช่ไหมครับทำบัดดี้ก็คือการที่คล้ายๆเข้าเฝือกอ่อนเนาะคู่กันนะยังมีรู้สึกเจ็บแล้วก็มีหนาๆใต้นิ้วเท้าทั้งหมดนะครับคิดว่าสักวันคงจะหายนะจริงๆก็ไม่รู้เนาะนี่ตั้งปีแล้วนะครับผ่านมาปีกว่าแล้วยังลึกยังไม่หายเลยนะครับแล้วก็ใช้นิ้วเท้าจิกลงไม่ได้เหมือนนิ้วอื่นๆถ้าใส่รองเท้าแตะต้องเดินลากเท้าจิกเท้าไม่ได้เหมือนเท้าขวานะครับทำอย่างไรดีคะอันนี้ฟังดูเหมือนกับมีเนิร์ฟอินจูรี่เน
0: า
1: ะ
0: คือต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่าเป็นนิ้วโป้งเท้าอะค่ะที่หักเนี่ยก็คืออาจจะทำให้มีการบาดเจ็บของตัวนิ้วโป้งได้ซึ่งอาจจะทำให้มีปัญหาในการกระดกนิ้วโป้งได้จริงแต่มักจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของจิกรองเท้
1: า
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าเกิดเรื่องของถ้าต้องเดินลากหรือว่าแบบรองเท้าหลุดบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะอาจจะมีปัญหาที่สูงกว่านิ้วโป้งขึ้นมาจะเป็นตรงบริเวณเข่าก็ได้นะคะถ้าไม่มั่นใจเนี่ยแนะนำว่าให้ลองมาตรวจก่อนว่ามีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้ออื่นๆนอกจากนิ้วโป้งร่วมด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นจากแค่ตัวนิ้วโป้งเท้าอย่างเดียวเนี่ยค่ะอย่างมากก็คือจะทำให้มีอ่อนแรงของการกระดกนิ้วโป้งเท้าแต่ว่านิ้วอื่นๆต้องยังปกติอยู่เพราะฉะนั้นการใส่รองเท้าหนีบอะไรพวกเนี้ยค่ะมันต้องยังมีแรงของกล้ามเนื้อในเท้าอยู่นะคะส่วนหนึ่งแต่ว่าเรื่องของอาการชาเนี่ยก็คือเจอบ่อยๆที่บางทีพอมีการบาดเจ็บของบริเวณใดบริเวณหนึ่งเนี่ยค่ะมันทำให้เส้นประสาทเส้นฝอยๆบริเวณผิวหนังของบริเวณนั้นๆเนี่ยมันอาจจะมีความเสียหายไปซึ่งเส้นประสาทที่เสียหายต้องบอกว่าฟื้นตัวค่อนข้างยากโดยเฉพาะเส้นประสาทรับรู้ความรู้สึกเนี่ยฟื้นตัวค่อนข้างยากแต่ว่าโดยส่วนใหญ่คนไข้จะค่อยๆเริ่มชินในหลักปีเนี่ยคนไข้จะเริ่มค่อยๆชินกับความรู้สึกนั้น
1: แต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นฟุตดรอปแหละ
0: ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเดินแล้วลากเท้าเนี่ยคืออาจจะไม่ได้เกี่ยวแค่นิ้วโป้งอย่างเดียวแล้วค่ะ
1: เพราะนิ้วอื่นก็เป็นด้วย
0: ใช่
1: เขาเขียนว่าเริ่มอยากไปหาหมอแล้วค่ะเพราะว่าเท้าพลิกมา2เดือนไม่หายปวดเลยนะครับควรไปดีไหมคะ
0: ควรค่ะควรค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าเท้าพลิกเนี่ยค่ะการที่เท้าพลิกเนี่ยมันเรายิ่งถ้าเกิด2เดือนไม่หายคือแปลว่ามีการพลิกซ้ำๆแปลว่าข้อมันทำให้ระยะยาวเนี่ยข้อเท้าไม่มั่นคงเพราะว่าพอมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยค่ะการรับรู้ความรู้สึกของข้อต่อของข้อเท้าเนี่ยมันจะเสียไปมันก็ทำให้กลายเป็น vicious cycle ก็คือเท้าก็ยิ่งพลิ
1: กบ
0: ่
1: อย
0: พล
1: ิ
0: กบ
1: ่
0: อยก็ซ้ำไปอีกระบบประสาทก็ยิ่งการรับรู้ก็ยิ่งแย่ลงไปอีกก็พลิกซ้ำวนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะจนอาจจะทำให้ข้อเสื่อมได้เร็วกว่าวัยอันควร
1: อาจารย์เก่งเบื้องต้นทำยังไงดีครับถ้าเท้าพลิกแล้วเดินไม่ได้ลงน้ำหนักไม่ได้ต้องทำไงดีฮะ
0: คือถ้าเบื้องต้นก็คือถ้าเกิดข้อเท้าบวมประคบเย็นพักการใช้งานยกเท้าสูงแล้วอาจจะต้องมีการพันเท้าเพื่อลดบวมเช่นอาจจะใช้เป็นผ้ายืดพันนะคะอันนี้ก็คือเพื่อลดบวมแล้วก็ยกเท้าสูงจะมีการกินยาแก้เสพลดปวด
1: เหมือนกันเหมือนเดิมคร
0: ับ ใช่แต่ก็อย่างที่อาจารย์ได้แนะนำเลยว่าก็คือทานแค่ช่วงเดียวอาจจะ 3-7 วันไม่เกินนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นการบาดเจ็บที่เฉียบพลันเนี่ยไม่เกิน 3-7 วันต้องดีขึ้นแล้ว
1: ต้องดีแล้ว
0: ใช่ถ้ายังไม่ดีขึ้นนี่ต้องก็ผิดปกติแล้วต้องมาตรวจแล้วนะคะอาจจะเป็นกระดูกหัก
2: อาจารย์คะเมื่อกี้อาจารย์เก่งพูดถึงการประคบเย็นก็เลยอยากถามคำถามข้อจักรวาลนิดนึงค่ะอาจารย์อาการเจ็บแบบไหนที่ต้องประคบเย็นอาการเจ็บแบบไหนที่ต้องประคบร้อนอยากให้อาจารย์แนะนำ
0: คิดง่ายๆเลยค่ะถ้าเย็นคืออะไรที่เฉียบพลันเพื่อลดบวมให้ประคบเย็นแต่ถ้าเกิดเป็นเนื้อรังคือบวมๆอย่างเงี้ยแต่เป็นมานานละให้ประคบร้อนประคบร้อนเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของเส้นเลือดก็จะช่วยลดบวมได้
1: คล้ายๆกับนึกรอเราด้วยกำเดาออกอ่ะเราก็น้ำแข็งโปะนะฮะเหมือนกันที่การหยุดเลือด
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วนานไหมครับถ้าเกิน7วันคนต้องมาตรวจแล้วใช่ไหมกี่นานแค่ไหนหรือว่าเป็นไงฮะ
0: ค่ะคือถ้าเกิดว่าเป็นเท้าพลิกที่ไม่ได้รุนแรงอะค่ะก็ทานยาแก้ปวดไม่เกิน3วันแล้วก็อย่างที่บอกไปประคบเย็นยกเท้าสูงมีการพันผ้ายืดเงี้ยค่ะก
1: ็
0: คือควรจะลดบวมภายในไม่เกินอาทิตย์นึงลดบวมถ้าเกิดยังบวมอยู่แปลว่าอาจจะไม่ใช่แค่เท้าพลิกเล็กน้อยอาจจะมีเรื่องของเอ็นฉีกขาดหรือเรื่องของกระดูกร้าวหรือแตกได้หรือว่าการถ้ายิ่งถ้ามีปัญหาเรื่องการลงน้ำหนักเช่นถ้าลงน้ำหนักไม่ได้เลยเดินลงน้ำหนักข้างที่เจ็บไม่ได้เลยอันนี้ก็ควรจะต้องมาตรวจเพื่อความมั่นใจ
1: ว่ามันไม่ได้
0: ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีเส้นเอ็นฉีกขาดสมมติถ้าเป็นเส้นเอ็นฉีกขาดเนี่ยปล่อยให้เรื้อรังเนี่ยก็ยิ่งทำให้ข้อเท้าไม่มั่นคงที่บอกไปก็จะนำไปสู่เรื่องข้อเสื่
1: อ
0: มก่อนวัยอันควรเรื่องถ้าเกิดข้อเสื่อมเราไปเปลี่ยนข้อเท้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมันก็จะทำให้ปวดเรื้อรัง
1: ได้
0: ใช่หรือว่าตอนนี้เส้นเอ็นแต่ถ้าเกิดเป็นกระดูกถ้ากระดูกแตกหรือร้าว
1: เ
0: ว
1: ล
0: าใช่เพราะว่าพอมีการถ้าเราไม่ได้รักษาหรือว่าเข้าเฟือกหรือว่าจัดกระดูกให้อยู่ในระดับที่ดีมันก็ทำให้การเชื่อมของกระดูกเนี่ยผิดรูปไปทำให้ข้อเท้าผิดรูปได้
1: ซึ่งยากกว่าอีก
0: ใช่ค่ะ
1: อันนั้นนะถ้าลงน้ำหนักไม่ได้แน่ดูไหมถ้า
0: คุณโมสมมุติไม่หายต้องมาแล้ว
1: นะครับค่าตับสูงนะครับ AST 65 ALT 114นะครับถือเป็นตับอักเสบไหมนะคะอันตรายไหมนะครับโอกาสหายเยอะไหมต้องทำยังไงโอ้ยนี่ตอบยากมากเลย อันนี้ถามว่าผิดปกติไหมค่าตับถ้าเราไปเช็คสุขภาพค่าตับนี่เป็นเซตเลยคนไข้ชอบถามว่าตัวนี้เป็นยังไงตัวนี้โอ้ยตอบยากต้องมาเรียนแพทย์ละ เพราะฉะนั้นอันดับแรกนะครับค่าตับมีเยอะเลยนะครับตัวที่จะพูดถึงตรงนี้ถ้าเห็นในหน้าจอเนาะบางทีก็จะ ACLT คือตัวเซลล์ตับที่ผิดปกตินะครับมันก็เห็นว่าค่าตับมันขึ้นนะครับแต่ขึ้นมากขึ้นน้อยเนี่ยมันไม่ค่อยมันมีความต่างกันนะครับขึ้นหนักพูดง่ายเอาไม่ถึง100แล้วกันไม่ถึง100เนี่ยคือตับอักเสบแล้วนะครับแต่ว่าเป็นไม่เยอะแต่ถ้าเกิน200 300ขึ้นไปอันเนี้ยถือว่าเยอะแล้วนะครับมันเราเรียกว่าเป็นเท่าๆของค่าปกติอันถ้าปกติประมาณสัก40คูณ2ก็80นะยังโอเคอยู่แต่ถ้า200ก็มัน5เท่าแล้วถ้า5เท่าก็เริ่มจะชักไม่ค่อยดีแล้วนะครับงั้นเรียกว่าตับอักเสบนะครับแต่ว่าอาการตับอักเสบขึ้นกับเลเวลเพราะมันเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่ถ้าฟังดู100นิดๆ100ต้นๆยังไม่ได้เยอะมากนะครับถามว่าอันตรายไหมขึ้นกับว่าสาเหตุคืออะไรเช่นเป็นไขมันพอกตับพวกนี้ไม่อันตรายรีบด่วนแล้วว่ามันเป็นมานานแล้วไม่ได้อ้วนเฉียบพลันอ้วนมานานแล้วเขาไปลดเอานะครับหรือเป็นอื่นๆเช่นกินยาบางอย่างกินยาแก้ปวดกินยาฆ่าเชื้อหรือเจ็บปวดไม่สบายอื่นๆอันนี้ก็ต้องดูว่าสาเหตุคืออะไรนะครับงั้นถามว่าต้องรักษายังไงขึ้นกับว่าสาเหตุของไอ้ตับอักเสบอันนี้คืออะไรนะครับตับอักเสบคนเข้าใจส่วนใหญ่กินเหล้าเหล้าเป็นหนึ่งในเหตุนั้นๆเองนะครับเพราะฉะนั้นมีอีกเยอะแยะเลยไวรัสตับอักเสบไขมันพอกตับภูมิคุ้มกันผิดปกติยาสมุนไพรอาหารเสริมใดๆพวกนี้เยอะมากทุกวันนี้ใช่ไหมครับมันบางตัวก็ทำให้ตับอักเสบเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องไปหาสาเหตุก่อนว่าเป็นไรนะครับ
0: แล้วตับอักเสบจะมีอาการไหมคะเนี่ย
1: ตับอักเสบจริงๆถ้าแบบที่บอกขึ้นนิดๆหน่อยๆบางทีไม่มีอาการ
0: ตัวเหลืองตาเหลืองไหมคะอาจารย
1: ์ถ้าตัวเหลืองตาเหลืองคือต้องเยอะๆแหละเพราะฉะนั้นถ้าสมมติอย่างที่บอกฮะถ้ามันขึ้นหลายๆเท่าที่มันคูณเป็นเท่านะถ้า2เท่า3เท่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอาการอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่า 4-5 เท่าขึ้นเป็นหลักร้อยแล้วบางทีก็จะเห็นตัวเหลืองตาเหลืองได้อันนั้นประเภทนั้นไม่ดีแล้วนะครับแปลว่าเฉียบพันเยอะจริงนะครับเช่นเวลาตับอักเสบสมมติไปกินหอยไม่สะอาดไปกินอาหารสุกๆดิบๆแล้วมันติดเชื้อมาได้เชื้อมาปุ๊บเป็นเวลาตับอักเสบเองเนี้ยมันก็จะขึ้นหลายๆร้อยได้เลยตัวเหลืองได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นกับสาเหตุของเขาว่าเป็นอะไรกันแน่นะครับ
2: อาจารย์คะถ้าอย่างในกรณีของคุณผู้ชมคนนี้ค่ะแล้วถ้ายังไม่ได้แบบดูแลรักษาตัวเองหรือไม่ได้ไปหาหมออาจจะเกิดจากความอ้วนแล้วก็ยังไม่ได้ลดน้ำหนักอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยค่ะแล้วปล่อยทิ้งไว้เนี่ยนานๆไปเนี่ยมันจะมีโอกาสแบบเป็นเรื้อรังจนตับแข็งได้ไหมคะ
1: ได้ครับก็อันขึ้นน้อยๆอย่างที่บอกเมื่อกี้ไม่ดูฟังไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่อยมีอาการอะไรแต่ขึ้นน้อยๆแต่ขึ้นนานๆขึ้นนานๆปุ๊บมันก็จะทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังคล้ายๆกับข้ออักเสบเมื่อกี้ข้ออักเสบเรื้อรังเป็นไงฮะก็เกิดพังผืดเกิดขึ้นพังผืดเยอะมากๆก็เป็นตับแข็งในอนาคตแต่ไม่ใช่หลักเดือนเนาะพวกนี้เป็นหลักปีเพราะฉะนั้นต้องอยู่หลายๆปีอ่ะเพราะบางทีเราจะก็ไม่เห็นจะกินเหล้าเนาะทำไมมาเจอเป็นตับแข็งได้เพราะว่ามีตับอักเสบน้อยๆแบบเนี้ยมานานๆเลยทำให้เกิดเป็นตับแข็งได้กว่าจะรู้ว่า เป็นอะไรขึ้นมาก็ตอนไปเจอว่าตับแข็งแล้วเป็นต้นนะครับฉะนั้นตับเนี่ยถือว่าเป็นจริงกับภัยเงียบเนาะเวลาตับอักเสบกินเหล้ามันก็มีอาการอะไรเจอกันตอนเป็นตับแข็งหรือเป็นมะเร็งตับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราเช็คอัพสุขภาพเรามีอย่างเงี้ยเรามีอยู่แล้วเราหาสาเหตุได้ว่าเป็นจากอะไรรักษาสาเหตุนั้นให้เรียบร้อยมันก็ลดโอกาสการเป็นตับแข็งเกิดขึ้นในอนาคตได้นะครับถามขึ้นมานะครับไขสันหลังกระดูก L4 L5 ปลิ้นนะครับเจอตำแหน่งบ่อยใช่ไหมครับปวดร้าวลงขาทำให้เดินแล้วชาเราทำกายภาพแล้วจะดีขึ้นแล้วมีโอกาสหายไหมคะต้องผ่าตัดไหมนะคะ
0: น่าจะเป็นหมายถึงหมอนรองกระดูกปลิ้นตรงบริเวณข้อกระดูกสันหลังบริเวณบั้นเอวที่4กับที่5ค่ะก็คือการที่หมอนรองกระดูกปลิ้นเนี่ยมันก็จะไปเบียดเส้นประสาทที่เป็นไขสันหลังที่อยู่ด้านหลังอันนี้ก็จะทำให้มีอาการชาแล้วลงขาโดยเฉพาะเวลาก้มเยอะๆหรือว่าเวลายืนเดินนานๆถามว่าทำกายภาพดีขึ้นไหมมีโอกาสหายไหมมีโอกาสแน่นอนต้องบอกว่าส่วนใหญ่ 90% ของเคสกลุ่มนี้เนี่ยไม่ต้องผ่าตัดยกเว้นว่าทำกายภาพ3เดือนไม่ดีขึ้นเลยยังมีอาการจนกระทั่งรบกวนชีวิตประจำวันทำให้ยังเดินมีปัญหาอยู่อันนี้อาจจะต้องเข้าสู่กระบวนการของการรักษาแบบผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดจริงๆสมัยนี้ก็มีการผ่าตัดที่แบบค่อนข้างหลากหลายมากตั้งแต่ผ่าตัดเล็กส่องกล้องทำเลเซอร์เฉยๆไปจนถึงแบบผ่าตัดใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเบื้องต้นทุกเคสที่เป็นแบบนี้ค่ะก็คือแนะนำว่าควรทำกายภาพดูก่
1: อ
0: นยกเว้นว่าตั้งแต่อาการเริ่มแรกก็คือหนักแล้วก็คืออย่างเช่นว่ากดทับเส้นประสาทจนกระทั่งช้ามากๆจนเดินไม่ได้หรือว่าอ่อนแรงกล้ามเนื้อขาชัดเจนหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของการควบคุมการขับถ่าย
1: อ
0: ันนี้ก็คือเป็นข้อบ่งชี้ที่ไม่ต้องรอทำกายภาพแล้วผ่าตัดเลย
1: นั่นแปลว่าเริ่มชาอย่างนี้ก็แปลว่าไม่ค่อยดีแล้วสิ
0: ถ้าเริ่มชาอย่างนี้ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการที่ระคายเคืองเส้นประสาทส่วนใหญ่ก็คือแนะนำว่าทำกายภาพก่อน
1: โอเคค่ะงั้นก็คงต้องตรวจแล้วก็หาสาเหตุและทำกายภาพให้เหมาะสมนะครับถ้าไม่ดีขึ้นจริงก็ต้อง
0: ใช่ใช่ก็คือเนี่ยจะมีการตรวจก่อนว่ามีปัญหาทางระบบประสาทเยอะหรือเปล่า
2: อาจารย์คะอย่างเมื่อกี้อาจารย์เต้พูดว่าพบเจอบ่อยใช่ไหมคะอย่างกรณีแบบ
1: ตำแหน่งนี
2: ้แล้วมันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรคะอาจารย์หรือว่าพฤติกรรมของเราเกี่ยวไหมคะ
1: เมื่อกี้เลยยกของหนัก
0: ใช่ยกของใช่เพราะว่าก็คือมันก็ตรงบริเวณหลังล่างก็เป็นส่วนที่มีการรับน้ำหนัก
1: ใช
0: ่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นยืนเดินนั่งน้ำหนักก็ต้องผ่านตรงบริเวณนี
1: ้
0: เวลาก้มยกของอะไรก็แล้วแต่แรงดันตรงบริเวณบั้นเอวด้านล่างเนี่ยก็จะค่อนข้างเยอะก็พอคิดภาพเหมือนตัวปล้องกระดูกสันหลังเราค่ะระหว่างนั้นก็จะมีตัวเยลลี่ตรงกลางที่เป็นหมอนรองกระดูกทีนี้พอมีการบี้ลงจากแรงดันที่เยอะขึ้นเนี่ยไส้เยลลี่เนี่ยก็ปริ้นเยลลี่ที่ปริ้นเนี่ยก็ไปเบียดสตรัคเจอร์ใกล้เคียงก็คือเส้นประสาท
1: มันยกของหนักที่พื้นให้ย่อยกไม่ให้ก้มแต่เราเวลาไปยกเวทเราก็ก้มเหมือนกัน
0: ถ้าเวลายกเวทอย่างนั้นก็ต้องมีเบลรัดเพื่อความปลอดภัยหรือว่าเทรนเนอร์ก็จะบอกว่าให้เกรงหลังก่อนเกรงหลังก็คือเป็นการเกรงกล้ามเนื้อ
1: เท่าไหร่แล้วบางทีก็รู้สึกเราต้องยกขนาดนี้เพื่อเราจะปิ้นไหมเนี่ยเนาะเป็นไวรัสตับพาหะไวรัสตับอักเสบบีมา20 ปีแล้วนะครับตั้งแต่คลอดลูกเนาะได้1 ปีใช่ไหมครับขาดสารอาหารซื้อแมกนีเซียมวิตามินมากินอันตรายไหมนะครับ
0: อ
1: ันดับแรกคนละเรื่องกันนะครับไวรัสตับอักเสบบีเป็นพาหะอันเนี้ยภาษาชาวบ้านเรียกพาหะภาษาหมอคือโรคเดียวกันแหละนะครับแต่ว่ามันคนละระยะไวรัสตับอักเสบบีเป็นโรคติดเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นติดมาแต่ตอนเราคลอดตั้งแต่เราคลอดคุณแม่มีเชื้อเราได้เชื้อจากคุณแม่มานะครับงั้นเป็นมาแบบนี้เราเรียกเรื้อรังแล้วนะครับมันพอเรื้อรังปุ๊บแต่ไวรัสน้อยเราเรียกพาหะภาษาชาวบ้านนะครับถ้าไวรัสเยอะก็ต้องกินยานะครับเพราะฉะนั้นวันถ้ามีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในตัวเรานะครับไม่หายไปไหนมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งตับทุกเมื่อนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีไวรัสตับอักเสบบีปุ๊บไม่ว่าจะเป็นระยะไหนควรตรวจติดตามต่อเนื่องนะครับอย่างน้อยอันตราซาวด์หรือเจาะเลือดกัน6 เดือนครั้งนะครับเมื่อกี้คำถามหายไปไหนแล้ว
0: ตับเราให้ดีเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่นะคะ
0: ต้องรักษาตับให้ด
1: ีอันดับแรกเนาะคนชอบถามกินเหล้าได้ไหมให้หมอตับบอกว่ากินเหล้าได้มันก็ใช่ที่นะเนี่ยอันดับแรก1ไม่หาเหตุอื่นๆที่ทำให้ตับเรามีปัญหาเรามีโรคไวรัสตับอักเสบอยู่แล้วนะครับเช่นโรคอื่นๆกินเหล้าก็ต้องหยุดเนาะมีโรคอื่นๆกินยาอย่างที่บอกเมื่อกี้ใช่ไหมเราก็ต้องกินยาอย่างที่เหมาะสมยาบางอย่างเรา ม่ได้คิดว่ามันจะมีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยอาหารเสริมบางอย่างเขาก็ไม่รู้มีประโยชน์จริงไหมนะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงแบบเพราะเราก็ไม่รู้ว่าทำให้ตับเราออกเสียเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับออกกำลังกายอย่างเหมาะสมอย่าให้อ้วนเพราะโรคไขมันพอกตับเราอ้วนมีพุงไขมันพอกตับก็ตับแข็งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมี1โรคแล้วไม่หาโรคที่2เพิ่มนะครับเพราะบอกแล้วขาดสารอาหารซื้อแมกนีเซียมวิตามิน B มากินอันนี้อย่างที่บอกฮะเมื่อกี้ถ้าไม่ได้มีเหตุอื่นๆที่ทำให้มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ที่ต้องเสริมอาหารจริงๆอ่ะมันไม่มีประโยชน์ที่ชัดเจนในการที่ต้องกินอาหารเสริมเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารเสริมที่เขาขายกันนะบางทีก็ไม่รู้ว่ามีส่วนผสมอะไรไม่รู้ว่ามีอะไรทำให้ตับเราเสียเพิ่มขึ้นก็แนะนำเนาะไม่มีประโยชน์ชัดเจนก็หลีกเลี่ยงเถอะครับ
0: อย่าให้น้องตับทำงานหนัก
1: ใช่ แล้วอย่างที่บอกบางทีอ่ะคนไข้ชอบถามว่ากินอาหารเสริมนู่นนี่มาจริงๆอ่ะกินอย่างพอเหมาะนะครับกินอาหารอย่างพอเหมาะก็พอออกกำลังกายอย่างเหมาะสมนะครับกำลังปวดสะบักขวาเอ้ยสะบักหลังนะครับมาหลายวันนะกินยาล่าสุดก็ไม่หายล่าสุดปวดข้อศอกเพิ่มคุณหมอแนะนำหน่อยโอ้ยตรงเลยตรงเลยดีเลย
0: คิดก่อนว่าเราไปทำอะไรมาหรือเปล่ากิจกรรมที่เป็นปัจจัยกระตุ้นให้ทำให้เราปวดสะบักไปจนถึงข้อศอกส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นจากการใช้งานถ้าเกิดเป็นข้างที่ถนัดอะค่ะก็ใช้งานแบบกิจกรรมในการทำงานเขียนหนังสือยกของเล่นเวทอะไรเงี้ยค่ะ
1: เล
0: ่นกีฬาใช่ก็คือต้องดูเลยว่ามีปัจจัยอะไรกระตุ้นที่มันทำให้เราสัมพันธ์กันจากการใช้แขนข้างนั้นๆหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดไม่มีอยู่ดีก็แบบใช้ชีวิตประจำวันเหมือนเดิมแต่ว่าปวดสะบักแล้วก็มีร้าวมาถึงซองเนี่ยก็อาจจะถ้าอาจจะเป็นจากเรื่องของกระดูกต้นค
1: อ
0: ทับเส้นประสาทอะไรอย่างนี้ก็ได้มันก็คือถ้ากินยาแล้วไม่ดีขึ้นก็แนะนำให้มาตรวจก่อนดีกว่าค่ะจะได้คุณหมอจะได้หาสาเหตุให้ได้
1: เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเป็นกับการใช้งานแล้วแค่ให้หยุดพอแล้วมันก็หายอย่างเช่นเราตีแบตอะตอนนี้ตีแบตเจ็บไหล
0: ่
1: เจ็บศอกพอกันเลยเอ็นอักเสบ
2: ถ้าไม่ได้ตีนานๆแล้วกลับไปตีคร
1: ั้
2: ง
1: เดียวเลย
2: พรุ่งนี้คือแขนเหมือนข
0: าดเลยใช
1: ่การผ่าตัดหมอนรองกระดูกปลิ้นนะครับเส้นประสาทแบบ2กล้องมีอายุการใช้นานแค่ไหนหมอนจะปลิ้นออกมาหรือเปล่าเดานะครับว่าแปลว่าหายหรือเปล่าใช่ไหม
0: จะปลิ้นอีกไหมใช่ไหมคะคือถามว่าอายุการใช้งานนานแค่ไหนต้องบอกก่อนต้องเข้าใจก่อนว่าการผ่าตัดหมอนรองกระดูกปลิ้นนะคะก็คือแค่ตัดส่วนที่ปลิ้นออกเพื่อให้ส่วนที่ปลิ้นเนี่ยมันไม่ไปกดทับเส้นประสาทเพราะนั้นเส้นประสาทเหมือนเดิมหมอนรองกระดูกที่ยังอยู่ในข้อกระดูกก็อยู่เหมือนเดิมเพราะนั้นเนี่ยถามว่าอายุการใช้งานแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าเราไม่ทำอะไรที่จะทำให้มันปิ้นเพิ่มขึ้นถ
1: ้
0: าเราไปยกของหนักหรือว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องเราไม่แข็งแรงอะค่ะเวลาทำกิจกรรมบางอย่างทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าเช่นการเกรงกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำให้หมอนรองกระดูกปิ้นเพิ่มขึ้นได้มันก็คือการหลังจากผ่าตัดพวกนี้แนะนำว่าต้องมีการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางให้แข็งแรงมากขึ้นก็เป็นการช่วยยืดระยะการใช้งานแบบที่ถามออกไปถามว่านานแค่ไหนขึ้นกับปัจจัยเสี่ยงที่ว่าเราจะทำใช
1: ่
0: ว่าเราจะทำให้มันปิ้นไหมท่านถามว่าปิ้นอีกได้ไหมได้อีกเพราะว่าเราไม่ได้เอาหมอนรองกระดูกออกไปทั้งหมด
1: เพราะร่างกายต้องมีหมอนรองกระดูกนะมันหายไปไหนไม่ได้ใช่ไหมอ
2: าจารย์ค
1: ะ
2: ค
1: ุ
2: ณตาเขาฝากมาอีกนิดนึงบอกว่าอยากให้ขยายเวลารายการและคิวหมอรามาให้มากกว่า1ชั่วโมงได้ไหมคะอาจารย์
1: อันนี้ผมตอบแทนไม่ได้นะ
2: อาจารย์บอกว่าอาจจะแบบว่าสนุกไงได้ความรู้ด้วยอะไรอย่าง
1: นี้จริงๆนี่เมาส์ไปเมาส์มาจะหมดชั่วโมงแล้วเนี่ย บอกว่าผมพร้อมครับแต่ว่าเพิ่มค่าจ้างให้ผมก็ได้ครับ ผมมีค่าไวรัสตับอักเสบอยู่ที่ 0.45 ซึ่งไม่ถึง9เป็นผลเนกาทีฟนะครับสามารถฉีดป้องกันวัคซีนตับอักเสบ B ได้ไหมนะครับแล้วก็สามารถฉีดวัคซีนป้องกันตับอักเสบ A ได้เปล่าอันนี้ไม่แน่ใจไอ้จุด45นี่คืออะไรนะครับ
0: ไม่แน่ใจว่าเป็นค่าอะไร
1: ไม่ค่าอะไรนะครับอันนี้ถ้าสมมติว่าเอาทั่วไปเลยละกันนะครับคนปกติไปเทสก่อนว่ามีภูมิไหมถ้าเคยมีภูมิแล้วก็ไม่ต้องฉีดแล้วนะครับถ้าไม่เคยมีภูมิเช่นผลมันเนกาทีฟเนาะแล้วก็ฉีดบูสต์ได้เลยนะครับงั้นปกติเวลาตับอักเสบ B ฉีด3เข็มนะครับ0ก็คือวันนี้1วันนี้เข็มแรกใช่ไหมครับแล้วก็1ถึง2เดือนแล้วก็6เดือนนะครับเป็น3เข็มนะครับเวลาตับอักเสบ A ก็ฉีด0วันนี้กับ6เดือนนะครับพอ2เข็มนะครับงั้นถ้าเทสแล้วเราไม่มีภูมิเป็นเนกาทีฟก็อยากจะฉีดวัคซีนได้เลยนะครับก็เป็นการป้องกันไม่ให้ติดเชื้อนะครับถามว่า A กับ B เลือกอะไรดี เราไป A กับ B เลือกอะไรเลือก A A จริงๆแล้วอ่ะติดทางการกินอาหารเนาะกินอาหารสุกสุกดิบๆกินที่มันปนเปื้อนเชื้อมาปุ๊บโอกาสติดง่ายกว่า B ถ้าถามว่าโรคไหนมันรุนแรงกว่าคือ B นะครับเพราะ B อย่างที่บอกไปแล้วเนาะการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ถ้าเป็นมานานๆก็เป็นตับแข็งและเป็นมะเร็งตับได้นะครับแต่ B ไม่ใช่ว่าวันดีคืนดีเราจะติดง่ายๆนะวัน B ก็คือติดทางเพศสัมพันธ์ติดจากการให้เลือดถ้าสมมติไปรับเลือดกายชาติสมัยนี้เราค่อนข้างจะป้องกันได้ดีเนาะเพราะฉะนั้นก็โอกาสจะติดน้อยนะครับแต่ว่าทางเพศสัมพันธ์ถ้ามีใครมีพฤติกรรมเสี่ยงวันนี้เพศสัมพันธ์รวมถึงการที่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกันเนาะสมัยก่อนมีการใช้เข็มฉีดยาเข้าเส้นเป็นต้นหรือการสักคือใช้เข็มที่สกปรกจิ้มหมึกมาจิ้มเราเราก็ได้เชื้อมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเจาะหูที่ไม่สะอาดเงี้ยมันก็คือการที่ทำให้เรามีการติดเชื้อเข้าไปได้เหมือนกัน
0: พวกมีดโกนไหมคะ
1: มีดโกนใช่สมัยก่อนร้านบาร์เบอร์สมมตินะนี้เราก็ไม่ใช้ร่วมกันแล้วมันโอกาสติดเชื้อก็น้อยลงนะครับนี่ B อย่างที่บอกฮะไม่ใช่อยากจะติดไวรัสB จะติดได้ง่ายๆนะครับเพราะงั้นก็ขึ้นกับว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงไหมถ้ามีพฤติกรรมเสี่ยงก็จะฉีดวัคซีนป้องกันก็ดีไป
0: วัคซีนพื้นฐาน
1: ถ้าผมจำปีไม่ได้นะแต่ว่าโดยทั่วไปหลังปีจำไม่ได้ว่าปี35หรือปี30น่ะประมาณนี้นะครับเพราะจะเป็นโปรแกรมที่รัฐบาลฉีดให้เพราะเรารู้ว่าไงอย่างที่บอกไปแล้วฮะ1แม่มีเชื้อตอนเราติดเราก็ได้เชื้อจากแม่มาตอนคลอดนั้นมีการสกรีนนิ่งแม่ถ้าเราสกรีนนิ่งหญิงที่ตั้งครรภ์สมมติว่าคุณแม่มีเชื้ออยู่ลูกก็มีโอกาสติดเชื้อเพราะฉะนั้นมันก็มีกระบวนการป้องกันไม่ให้ถ่ายทอดการติดเชื้อจากแม่

ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18 นาฬิกา

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มทางตอนเหนือของประเทศนายกรัฐมนตรีขอให้ผู้มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงนครซิดนีย์ของออสเตรเลียวันนี้มีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยและเผชิญความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่ารุนแรงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มทางตอนเหนือของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของประเทศเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังส่งผลให้บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์ด้วยความห่วงใยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศเช่นเดียวกับเมื่อครั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทั้งนี้กองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลเพื่อมอบแก่รัฐบาลเนปาลนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปสำหรับสิ่งของพระราชทานบรรเทาทุกข์ประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยและสิ่งของจำเป็นต่างๆหลายพื้นที่ทั่วประเทศยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องไปจนถึงวันที่7กันยายนนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศประเทศไทยในช่วงนี้ว่าพายุโซนร้อนโซเดลซึ่งเคลื่อนตัวอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนได้ขึ้นฝั่งและอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้วโดยในช่วงเช้าบางพื้นที่มีอากาศเย็นลงอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสซึ่งช่วยให้พื้นที่น้ำท่วมหรือดินอุ้มน้ำสามารถระเหยความชื้นออกไปได้ดีแม้พายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงยังคงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ต่อเนื่องไปตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7กันยายนโดยพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคเหนือโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกอาทิจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนซึ่งยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมโดยตรงอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรฟรีในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อลดภาระและต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร
3: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรในหลายอำเภอและหลังน้ำลดสถานการณ์คลี่คลายพบว่ามีเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมากรัฐบาลจึงสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เปิดให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรฟรีระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนในพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอท่าวังผาอำเภอปัวและอำเภอเมืองน่านเพื่อให้เกษตรกรสามารถกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตและประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องส่วนความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือกรณีพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาโดยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบยื่นแบบขอรับการช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเจ้าหน้าที่เกษตรหรือผู้นำชุมชนเพื่อขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติติดตามปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญอย่างใกล้ชิดคาดว่าจะส่งผลกระทบถึงปีหน้าขอให้ทุกภาคส่วนติดตามและเตรียมรับมือภาวะภัยแล้ง
4: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.เปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างใกล้ชิดสถานการณ์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและคาดว่าอาจยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนีโญสูงถึง91%ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนไปจนถึงมกราคมปีหน้าซึ่งจะทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกสูงขึ้นผิดปกติแม้บางแบบจำลองจะคาดการณ์ว่าอุณหภูมิอาจสูงเกินค่าปกติถึง4องศาเซลเซียสซึ่งถือเป็นสถิติรอบ 1,000 ปีแต่ประเมินว่าไม่น่ารุนแรงถึงขั้นนั้นอย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนไม่ควรประมาทเนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแล้วอย่างหนัก
5: แต่ฝนน้อยลงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมนะครับก็จะมีฝนตกหนักๆเหมือนเคยเกิดขึ้นที่ปัวที่จังหวัดน่านเนี่ยพื้นที่เสี่ยงก็ต้องมีการเฝ้าระวังไว้นะครับผมแต่ในภาพรวมเนี่ยวันนี้ค่าเฉลี่ยฝนทุกประเทศเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 9% นะครับผมก็ต้องระมัดระวังทั้งฝนตกและน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดเทหรือมีความชันช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของทั้งฝนไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงและท่วมหลังปีใหม่ไปครับผมก็จะเห็นสภาพความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นจากเรื่องของสกาลเอลนีโญเพราะว่าฝนที่ตกด้วยน้ำที่อยู่ในแผ่นดินเนี่ยจะค่อยๆหายไปในบางพื้นที่ครับ
4: สำหรับสถานการณ์น้ำในประเทศไทยภาพรวมปริมาณน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำต่างๆขณะนี้อยู่ประมาณ 54,380 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ67%ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากมีต้นทุนน้ำสะสมจากปีก่อนแต่ยังคงเฝ้าระวังผลกระทบอย่างเข้มงวดทุกภูมิภาคของประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะที่กรมชลประทานกำชับหน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบรับมือผลกระทบปรากฏการเอลนีโญควบคู่กับการสนับสนุนบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน
6: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญนั้นที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางปีหน้าว่าได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่เตรียมความพร้อมในการสนับสนุนในทุกด้านทั้งเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับขุดลอกและสร้างแหล่งกักเก็บน้ำรวมถึงรถสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำโดยจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบด้านน้ำทั้งในด้านการอุปโภคบริโภคและทางการเกษตรให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีขอให้ผู้ที่มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันไม่มีการแทรกแซงการทำงานจากฝ่ายใด
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีกระแสข่าวว่าอาจมีบุคคลในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องว่าจะต้องมีหลักฐานหรือสิ่งสามารถพิสูจน์ได้ไม่สามารถตอบคำถามจากเพียงกระแสข่าว รือข้อกล่าวอ้างที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันย้ำว่าหากบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการทั้งหมดโดยขอให้ผู้ที่มีหลักฐานนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนและยืนยันว่าไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงการดำเนินงานของปปช.เช่นเดียวกับฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลหากเห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมหรือมีหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดให้นำหลักฐานไปยื่นต่อปปช.เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในส่วนของรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและให้บุคคลที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งที่สามารถบริหารจัดการงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถดำเนินการตามหน้าที
8: ่ประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยคนที่ทำเรื่องนี้นะฮะคือปปช.เพราะฉะนั้นไปยื่นที่ปปช.เลยจะได้สบายใจเลยว่าไม่มีอิทธิพลหรือไม่มีคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองอย่างแน่นอนแม้กระทั่งฝั่งบริหารหรือรัฐบาลตอนนี้ปปช.ท่านทำเรื่องอยู่แล้วแล้วถ้าใครที่เห็นว่ามันมีความไม่เป็นธรรมด้วยนะแล้วก็มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการทุจริตไม่ว่าระดับไหนนะครับขอให้เอาหลักฐานนั้นไปยื่นที่ปปช.ได้เลย
7: นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีหลักฐานดังกล่าวต้องมีความชัดเจนและสามารถพิสูจน์ได้พร้อมแนะนำให้นำหลักฐานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะปปช.ซึ่งกำลังดำเนินการตรวจสอบเรื่องทุจริตการสอบท้องถิ่นจะได้เป็นหลักฐานนำไปดำเนินคดีต่อได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุกรณีใช้ IP address เดียวกันสมัครสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นต้องตรวจสอบพยานหลักฐานประกอบเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายหากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
9: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตผู้สมัครสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นหลายรายมีการใช้ IP address เดียวกันว่า IP address ที่ปรากฏในระบบส่วนใหญ่เป็น public IP ของหน่วยงานราชการที่มีผู้ใช้งานเครือข่ายร่วมกันจำนวนมากจึงทำให้ผู้สมัครหลายรายปรากฏ IP เดียวกันได้โดยไม่ได้หมายความว่าเป็นการทำรายการโดยบุคคลเดียวกันหรือมีการทุจริตแต่อย่างใดทั้งนี้การตรวจสอบ IP address ต้องดำเนินการอย่างละเอียดโดยต้องพิจารณาปัจจัยอื่นร่วมด้วยเช่นวันเวลาสถานที่ในการสมัครเครือข่ายอุปกรณ์ที่ใช้และพยานหลักฐานอื่นที่สามารถเชื่อมโยงพฤติการได้อย่างชัดเจนโดยกระทรวงมหาดไทยพร้อมเปิดให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมโปร่งใสหากพบผู้กระทำผิดจริงจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนกรณีศาลปกครองสูงสุดสั่งรับฟ้องคดีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการกสทช.นายกรัฐมนตรีระบุยังไม่ได้รับรายงานย้ำรัฐบาลดำเนินการไปแล้วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นในคดีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการ

0: แบบที่ระบบคอมพิวเตอร์อ่านและนำไปใช้ต่อได้ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆต้องเชื่อมโยงกันและประชาชนควรติดตามสถานะการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอนซึ่งนอกจากจะทำให้บริการรวดเร็วขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มความโปร่งใสและลดโอกาสทุจริตในส่วนของการบริการประชาชนในอนาคตควรเปลี่ยนจากการทำงานแยกส่วนแบบหนึ่งหน่วยงานต่อหนึ่งเรื่องไปสู่การทำงานข้ามหน่วยงานและข้ามกระทรวงประชาชนไม่ต้องนำข้อมูลชุดเดียวกันไปยื่นซ้ำหรือติดต่อราชการหลายแห่งเพื่อดำเนินการเรื่องเดียวแต่ควรได้รับบริการแบบจุดเดียวจบโดยหน่วยงานรัฐเป็นฝ่ายเชื่อมโยงข้อมูลและประสานงานกันเอง
1: เราจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนและเราก็มีกฎหมายอำนวยความสะดวกในการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการภาครัฐของทางราชการแล้วอันนี้จะออกจะให้บริการแบบซูเปอร์ไลเซนส์เลยผมยกตัวอย่างนะอย่างโรงแรมนะอย่างน้อยต้องมีประกอบกิจการโรงแรมไม่ว่าเล็กใหญ่มันต้องมีใบอนุญาตอย่างน้อยประมาณ18ใบอีกหน่อยเนี่ยไปหาที่เดียวของใบอนุญาตหลักให้คุณทำอย่างที่เกี่ยวข้องได้หมดโดยไม่ต้องไปยื่นขอใบย่อยๆอีกกับหลายล้างหน่วยงานอีกตอนนี้กพร.เขากำลังคุยอยู่กับภาคเอกชนนะครับเพื่อดีไซน์ระบบนี้ออกมาให้ได้แต่ตอนนี้มีกฎหมายรองรับในเรื่องนี้ละ
0: รองนายกรัฐมนตรียังเสนอให้พิจารณาช่องทางบริการแบบ Fast Track ที่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอย่างถูกกฎหมายสำหรับผู้ต้องการบริการที่รวดเร็วเพื่อนำรายได้กลับมาพัฒนาระบบและลดแรงจูงใจในการจ่ายเงินนอกระบบพร้อมปรับปรุงกฎหมายให้สามารถแก้ไขให้ทันต่อสถานการณ์ได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ผลสำเร็จของการพัฒนาระบบราชการต้องวัดจากสิ่งที่ประชาชนสัมผัสได้โดยเฉพาะระยะเวลาให้บริการกระบวนงานของภาครัฐควรใช้เวลาลดลงอย่างน้อยประมาณ20-30%ภายหลังการปรับระบบและนำกฎหมายอำนวยความสะดวกมาใช้โดยตัวชี้วัดคือติดต่อราชการที่ง่ายขึ้นใช้เอกสารน้อยลงไม่ต้องผ่านหลายหน่วยงานสามารถตรวจสอบสถานะได้และได้รับบริการรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นขณะที่ประเทศจะลดภาระรายจ่ายประจำมีงบประมาณสำหรับการลงทุนเพิ่มขึ้นยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและมีระบบราชการที่พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: ด้านนายกรัฐมนตรีเห็นว่ารายการคุยกับครม.อนุทินเป็นเรื่องดีเพราะมีช่องทางสื่อสารการทำงานของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งออกอากาศเป็นครั้งแรกในวันนี้โดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายมาร่วมสื่อสารกับประชาชนว่าเป็นเรื่องดีเพราะรัฐบาลเข้ามาทำงานเกือบครึ่งปีแล้วถึงเวลาที่การทำงานต่างๆเริ่มเข้าที่เข้าทางจึงหาช่องทางในการสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบซึ่งหากมีโอกาสจะมาร่วมพูดคุยด้วย
3: ยังไม่ได้ติดตามเลยก็ดีให้ครับเราเข้ามาทำงานก็เกือบจะครึ่งปีแล้วก็น่าจะถึงเวลาที่ทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยทางกรมประชาสัมพันธ์เขาก็มีดำริให้คณะรัฐมนตรีที่ต้องการที่จะถ่ายทอดหรือทำการแจ้งพี่น้องประชาชนในเรื่องต่างๆก็เขาก็จัดช่วงเวลาให้
2: ไทยและสิงคโปร์ผลักดันความร่วมมืออาเซียนเตรียมเชื่อมโยงระบบพลังงานและความมั่นคงทางอาหาร
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการหารือทวิภาคีระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยมุ่งเน้นการผลักดันความร่วมมือในกรอบอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปี2570และไทยในปี2571โดยประเด็นสำคัญครอบคลุมการผลักดันความมั่นคงทางพลังงานผ่านโครงการเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคหรืออาเซียน Power Grid เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานการบูรณาการจุดแข็งด้านเทคโนโลยีและศูนย์กลางโลจิสติกของสิงคโปร์เข้ากับศักยภาพการเป็นฐานการผลิตและการเกษตรของไทยเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
5: เราจะร่วมมือกันผลักดันการเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคก็จะเรียกว่าอาเซียน Power Grid เราก็นำเข้าพลังงานจากประเทศลาวแล้วส่งไปยังมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์อยู่เพราะฉะนั้นระบบโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้เนี่ยมันจะต้องยกระดับให้มันดียิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเราก็จะต่อยอดเพราะว่าเราเป็นจุดแข็งของเราก็คือผู้ผลิตอาหารส่วนสิงคโปร์เองเขาก็เป็นศูนย์กลางทางการค้าและโลจิสติกเพราะฉะนั้นเราผลิตส่งออก ไปยังทั่วโลกจับมือกันโอกาส

0: มาสู่อาเซียนของเราอย่างแน่นอนนะคะ
1: นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังตกลงยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อต่อต้านภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินระหว่างประเทศผ่านบริการพร้อมเพย์ของไทยและ PayNow ของสิงคโปร์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านเศรษฐกิจและประชาชนของทั้งสองประเทศปัจจุบันสถาพรมารายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
3: รมการปกครองกระทรวงมหาดไทยขานรับมติครม.สั่งการในทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดเร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยมุ่งเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่1บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำ 2. ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำทั้งนี้ให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569พร้อมรายงานผลดำเนินการงานตามระบบที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติออสเตรเลียรายงานในวันนี้ว่านครซิดนีย์เมืองเอกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียจะมีอุณหภูมิสูงถึง33องศาเซลเซียสซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยเกือบ13องศาเซลเซียสขณะเดียวกันนักพยากรณ์อากาศเตือนว่าอิทธิพลของลมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดแรงขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ประกอบกับสภาพอากาศแห้งและอบอุ่นกว่าปกติทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าในพื้นที่นครซิดนีย์ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของออสเตรเลียด้านสำนักงานดับเพลิงรัฐนิวเซาท์เวลส์ประกาศห้ามจุดไฟในพื้นที่นครซิดนีย์โดยเด็ดขาดหลังประเมินความเสี่ยงที่จะไฟป่าอยู่ที่ระดับรุนแรงมากซึ่งเป็นระดับอันตรายสูงสุดอันดับ2ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ในวันนี้โดยประณามกรณีที่รัสเซียโจมตีเป้าหมายพลเรือนในยูเครนเมื่อวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งรวมถึงท่าอากาศยาน2แห่งในกรุงเคียฟพร้อมย้ำว่าการที่รัสเซียโจมตีท่าอากาศยานในกรุงเคียฟครั้งนี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการตอบโต้การพบหารือและการเตรียมการสำหรับความเป็นไปได้ที่ผู้แทนฝ่ายสหรัฐจะโดยสารเครื่องบินมายังยูเครนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่นายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรดคุชเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนในวันอาทิตย์นี้ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียเพื่อรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่8ในช่วงวันที่5ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ ื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรและสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดศรีสะเกษอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:36 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น
7: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับท่านฟังครับขอต้อนรับท่านฟังเข้าสู่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนรายการที่จะนำเอาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆมาอ่านให้ท่านฟังได้รับฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนำเสนอผ่านทางรายการนี้นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์ 19:30 น.ถึง 20:00 น.นะครับแต่ละวันจะมีเนื้อหามีรูปแบบของหนังสือที่แตกต่างกันออกไปศุกร์เสาร์อย่างนี้ผมกิตติพงศ์สุทธิและทีมงานนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ท่านฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่อยากจะให้เรานำเรื่องสั้นแนวไหนนะครับมาเสนอเนี่ยก็บอกกล่าวกันมาได้เลยนะครับเพราะว่าเล่มนี้เนี่ยคาดว่าจะจบในอีกสักประมาณสัปดาห์หน้านะครับหนังสือเล่มนี้น่าจะจบแล้วเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะฟังเรื่องสั้นนะเล่มต่อไปในแนวของ อาจจะเป็นบันเทิงคดีไหมนะฮะหรือว่าจะเป็นกึ่งวิชาการนะหรือว่าจะเป็นรูปแบบของบันทึกความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆเหล่านี้ก็บอกกล่าวกันมาได้นะครับหรือแม้แต่ว่าถ้านึกอะไรไม่ออกนะครับบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นขอเป็นแบบสนุกสนุกอันนี้ก็มีคนบอกกันมาเยอะนะเพราะว่าเวลาเราบอกแต่ละครั้งเนี่ยนะให้ท่านผู้ฟังได้ช่วยกันแนะนำเข้ามาเนี่ยนะครับบางคนก็บอกว่าหนังสือที่นำมาเสนอก็ดีอยู่แล้วล่ะนะ แต่ว่าอยากจะให้สนุกสนุกเอ๊ะนั่นแสดงว่าที่นำมาเสนอนี่บางทีอาจจะยังสนุกไม่พอหรือเปล่านะครับยังไงบอกกล่าวกันเข้ามาได้นะฮะเดี๋ยวท้ายรายการผมแจ้งให้ทราบถึงที่อยู่ที่จะติดต่อสื่อสารกันได้นะครับสำหรับช่วงนี้นะฮะก็ต้องบอกว่ากิจกรรมที่ได้รับความสนใจมากๆ ขออภัยครับน่าจะเป็นกิจกรรมของเกม For the Blind นะฮะในชุมชนเกม For the Blind เนี่ยเพราะว่าทางทีมงานเนี่ยเขาก็พัฒนาเกมกันออกมาเยอะแยะเลยรวมไปถึงน้องๆที่เป็นคนตาบอดนะฮะที่เรียนอยู่ตามสถานที่ต่างๆเนี่ยก็ช่วยกันแนะนำหรือว่าบางท่านก็ช่วยพัฒนาเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้มีเกมเยอะนะแต่พอมีเกมเยอะแล้วเนี่ยทางทีมงานเขาก็อยากให้คนเข้าไปร่วมกันเยอะๆด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยจะมีทั้งกิจกรรมที่ช่วยกันโปรโมทช่วยกันเรียกว่าสร้างสรรค์นะครับทำให้ชุมชนเนี่ยคึกคักมากขึ้นคึกคักยังไงเนี่ยก็ยังอยากเชิญชวนให้บรรดาสมาชิกของ1414+หรือแม้แต่ไม่ใช่สมาชิกก็ตามเนี่ยนะครับเข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็ลองไปเล่นเกมต่างๆกันดูด้วยนะครับนะเขาบอกว่าการพัฒนาที่ดีเนี่ยต้องเป็นการพัฒนาอย่างมีรสชาตินะชุมชนเกมนี่บอกว่าตอบโจทย์นั้นเลยนะยังไงเข้าไปเยี่ยมชมกันนะครับที่ชุมชนเกม for all นะฮะส่วนเรื่องราวของเสียงบรรยายภาพนะฮะมีแน่นอนนะครับอันนี้ไม่ขาดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวปลายเดือนพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเอ๊ะปลายเดือนนี้หรือเปล่าเอ๊ะผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวขอเช็คกับทีมงานดูสักนิดหนึ่งเพราะว่าปกติแล้วเขาบอกว่าจะเสนอเดือนละครั้งเดือนนี้เราเสนอไปแล้วนี่นะสำหรับภาพยนตร์ลิโลใช่ไหมที่เล่นเกมกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอเช็คกันอีกนิดหนึ่งนะต้องขออภัยด้วยก่อนเข้ารายการไม่ได้เช็คให้เรียบร้อยแต่ว่ามีทุกเดือนนะครับเสียงบรรยายภาพนี่มีทุกเดือนนะครับเอาละครับทีนี้กลับมาที่หนังสือที่นำมาฝากกันนะฮะหนังสือ รวมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2ผลงานแปลของอักษราพรนะครับวันนี้จะให้ทุกผู้ฟัง3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกเนี่ยมีชื่อว่าดำผู้น่าสงสารนะฮะเรื่องที่2ม้าของพระราชาและปิดท้ายวันนี้นะครับ3ภาษาไปติดตามกันได้เลยครับเชิญครับ
1: เรื่องดำผู้น่าสงสารดำเป็นเด็กเล็กที่น่าสงสารมากเพราะเขาเป็นเด็กไม่ฉลาดเลยแต่ถึงอย่างนั้นดำเป็นเด็กดีเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่เสมอวันหนึ่งแม่เรียกดำมาแล้วส่งถุงข้าวพอที่ดำจะแบกได้และบอกว่าไปที่โรงโม่นะลูกแล้วโม่เป็นแป้งกลับมาให้แม่ทำขนมจ้ะแม่ดำว่าแล้วก็แบกถุงแป้งตรงไปยังโรงโม่ก่อนจะออกเดินทางแม่ยังเป็นห่วงจึงสอนว่าลูกแม่ลูกจงเป็นคนอ่อนหวานและมีมารยาทดีต่อทุกคนที่เจ้าพบเด็กที่มีมารยาทเจรจาอ่อนหวานย่อมเป็นที่รักของผู้ที่ได้พบเห็น ระหว่างทางถ้ามีใครถามถึงทางไปเมืองก็จงตอบและชี้ทางให้เขาอย่างสุภาพดำจำคำของแม่แล้วก็มุ่งหน้าไปยังโรงโม่ระหว่างทางเห็นชาวนาคนหนึ่งจูงแพะมาเจ้าแพะตัวนี้พยศมากมันเต้นเย่งเย่งยันหน้ายันหลังชาวนาจูงมันไปทางหนึ่งก็รันไปอีกทางหนึ่งซึ่งทำให้ชาวนาโมโหเป็นอันมากเล่นชักเย่อกับแพะอย่างทุลักทุเลเต็มทนและโมโหแพะอย่างที่สุดดำจำได้ว่าแม่สอนให้สุภาพต่อทุกคนและจงบอกทางไปเมืองแก่คนที่ถามดำเข้าใจว่าถ้าเจอใครแม้เขาไม่ถามก็ควรบอกดังนั้นเมื่อเห็นแพะมุ่งหน้าจะไปในเมืองแต่ชาวนากลับดึงแพะไปอีกทางหนึ่งดำเข้าใจว่าชาวนาจะไปผิดทางจึงเดินเข้าไปหาและเอ่ยอย่างสุภาพว่าลุงจ๋าทางที่แพะดึงไปนั่นแหละทางไปในเมืองทำไมลุงมาดึงทางนี้ล่ะมาสิฉันจะช่วยจูงมันไปแล้วดำก็ดึงแพะไปทางในเมืองเจ้าของแพะจะออแพะกลับบ้านเหนื่อยจะขาดใจกลับมีเด็กมาพูดแล้วยังช่วยดึงแพะไปทางเมืองอีกก็โมโหร้องว่านี่มึงเสือกอะไรของมึงวะกูจะไปบ้านกูเสือกดึงไปทางในเมืองท่อว่าแล้วก็จับดำเหวี่ยงกระเด็นไปดำนึกว่าทำดีที่สุดแล้วแต่กลับมาได้รับผลตอบแทนเช่นนี้ก็แบกถุงข้าววิ่งร้องไห้ไปหาแม่แม่ดึงดำเข้ามากอดและปลอบว่าเงียบเสียลูกทำไมลูกไปพูดอย่างนั้นในเวลาหน้าสิ่วหน้าขวานลูกควรจะพูดว่าลุงจ๋าลุงกำลังจะพาแพะไปในงานรื่นเริงหรือจ๊ะอย่างนั้นจึงจะถูกต้องดำรับคำแล้วก็แบกถุงข้าวกลับไปอีกครั้งหนึ่งเขารู้สึกดีใจมากที่ได้รับคำสอนใหม่เขาตั้งใจว่าจะพูดให้เพราะและสุภาพที่สุดคราวนี้เขาคงจะได้รับการตอบแทนอย่างดีและใครๆก็จะพากันชมว่าเขาเป็นเด็กดีและสุภาพเดินมาได้สักครู่ก็แลเห็นขบวนยาวเหยียดมีคนและแพะประดับประดาตกแต่งกันอย่างหรูหรานั่นคือขบวนแต่งงานตามประเพณีของท้องถิ่นนั้นบนรถสี่ล้อมีคนแต่งตัวแปลกๆเต้นรำทำเพลงกับมีดนตรีปี่เป่ากันลั่นถนนเด็กๆกลุ่มใหญ่วิ่งตามขบวนนั้นไปคนบนรถก็เหวี่ยงขนมให้เด็กๆแย่งกันเป็นที่สนุกสนานรถคันหน้าเป็นรถบรรทุกเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเจ้าบ่าวนั่งเคียงเจ้าสาวท่าทางวางปึงดำยืนอยู่ข้างถนนพอรถเจ้าบ่าวมาถึงดำไม่รู้ว่าเขาแต่งงานกันนึกว่าจะพาแพะไปไหนก็กล่าวขึ้นว่าสวัสดีจ้ะพี่นี่ท่านกำลังจะพาแพะไปในงานรื่นเริงที่ตลาดหรือจ๊ะเจ้าบ่าวได้ยินดำว่าดังนั้นก็นึกว่าดำว่าเจ้าสาวของตนเป็นแพะแยกเคี้ยวเข้าใส่เจ้าเด็กหยาบคายฉันจะต้องสอนให้เจ้ารู้ว่าเจ้าควรพูดกับเจ้าสาวของฉันอย่างไรว่าแล้วก็กระโดดลงจากรถเอามือฟาดป้าบเข้าที่ก้นของดำเต็มแรงดำร้องไห้อู้วิ่งไปหาแม่โธ่เด็กน้อยของแม่เอ๋ยทำไมเจ้าพูดอย่างนั้นล่ะเจ้าควรจะพูดว่าท่านกำลังจะไปตากอากาศหรือจ๊ะจะดีกว่าจ้ะแม่ฉันจะระมัดระวังพูดให้ถูกต้องต่อไปดำกลับไปอีกครั้งหนึ่งพอดีเห็นไฟกำลังไหม้บ้านชาวนาควันตลบเจ้าของบ้านและเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงกำลังช่วยกันดับไฟอย่างขมักเขม้นแข่งขันในกำลังพลวันนั่นเองดำตรงเข้าไปที่ชาวนาซึ่งเป็นเจ้าของบ้านและหิ้วถังน้ำวิ่งมาเพื่อจะดับไฟดำยืนขวางทางก้มศีรษะลงเล็กน้อยกล่าวขึ้นว่าสวัสดีจ้าลุงจ๋านี่ลุงกำลังจะไปตากอากาศหรือจ๊ะปัดท่อชาวนาแยกเขี้ยวกูกำลังจะไปดับไฟบ้านกูเสือกมาถามอะไรจู้จี้กวนใจแล้วยังขวางหน้าขวางตาอีกประเดี๋ยวพ่อแล้วก็เหวี่ยงดำกระเด็นไปดำวิ่งไปหาแม่โถลูกแม่เจ้าก็ไม่ควรพูดเช่นนั้นนี่นาเมื่อแลเห็นไฟไหม้ก็ควรจะเอาน้ำดับจึงจะถูกต้องจ้ะแม่ดำออกเดินทางไปอีกครั้งหนึ่งแม้ถุงข้าวจะหนักก็แบกอย่างอดทนและตั้งใจมาถึงบ้านชาวนาบ้านหนึ่งอยู่ริมถนนมองเข้าไปในบ้านแลเห็นภรรยาเจ้าของบ้านกำลังพัดไฟทำขนมอยู่อย่างขมักเขม้นดำจำคำแม่ได้ว่าเมื่อเห็นไฟไหม้ให้เอาน้ำสาดเข้าไปจึงจะถูกดำเห็นดังนั้นก็คว้าถังน้ำเจ้าของบ้านไปตักที่บ่อแล้ววิ่งไปโดยเร็วพอถึงไม่รอช้าสาดน้ำโครมเข้าไปที่เตาไฟซึ่งมีภรรยาเจ้าของบ้านกำลังพัดไฟเหยงๆอยู่ภรรยาเจ้าของบ้านร้องออกมาด้วยความตกใจเนื้อตัวเปียกปอนไฟในเตามอดสิ้นพอได้สติแลเห็นดำยืนถือถังน้ำก็โกรธจัดตรงเข้าไปตบซ้ายตบขวาดำร้องไห้วิ่งไปหาแม่อีกครั้งโทษลูกแม่เอ๋ย ทำไมหนูทำอย่างนั้นล่ะหนูควรจะเข้าไปหาอย่างสุภาพและถามว่าคุณป้ากำลังทำงานอยู่หรือครับจะให้ฉันช่วยอะไรบ้างโลกนี้เรียนยากเหลือเกินจ้ะแม่แต่หนูก็จะพยายามดำเรียนโลกต่อไปเขาเดินทางไปอีกครั้งหนึ่งเดินไปถึงบ้านหนึ่งเห็นชาวนาคนหนึ่งนอนกรนฟี้ฟี้อยู่ใต้ต้นไม้อย่างสบายอารมณ์ดำก็เดินเข้าไปหาแล้วทักขึ้นว่าสวัสดีจ้ะพ่อลุงกำลังทำงานอยู่หรือชาวนากำลังหลับสบายไม่ได้ยินเสียงดำก็เข้าไปปลุกและร้องทักให้ดังขึ้นอีกชาวนาสะดุ้งตกใจตื่นได้ยินคำถามว่ากำลังทำงานอยู่หรือก็โมโหเหวี่ยงดำกระเด็นออกไปนอกรั้วโธ่ไอเด็กเปรตกูกำลังหลับสบายเตือกมาถามได้ว่ากำลังทำงานอยู่หรือดำวิ่งไปหาแม่อีกเช่นเคยแม่สั่นศีรษะแล้วว่าโธ่ลูกเอ๋ยทำไมลูกแม่จึงไปพูดอย่างนั้นในเมื่อกำลังหลับสนิทลูกควรจะพูดว่าพ่อลุงกำลังพักผ่อนอยู่หรือดำถอนใจเฮือกใหญ่แล้วแบกถุงข้าวไปยังโรงโม่แป้งเมื่อถึงเจ้าของโรงโม่กำลังยุ่งอยู่กับการโม่เนื้อตัวมอมแหมมไปด้วยแป้งมีเหงื่อไหลหยดย้อยไปทั่วตัวผงแป้งปลิวคลุ้งดำไปถึงก็ตรงไปหาเจ้าของโรงโม่ซึ่งกำลังทำงานตัวเป็นมันโค้งคำนับอย่างสุภาพสวัสดีจ้ะวันนี้ลุงนอนพักสบายดีจริงนะเจ้าของโรงโม่กำลังเหนื่อยได้ยินคำพูดเช่นนั้นก็โมโหไอเด็กขี้เกียจออกไปเสียจากบ้านข้าก่อนที่ข้าจะจับเจ้าเหวี่ยงไปน้อยแน่กำลังทำงานจนหายใจแทบไม่ออกหาว่าข้ากำลังนอนพักสบายอยู่ได้ทุยเจ้าของโรงโม่ผลักดำกระเด็นออกไปและปิดประตูเสียดำเดินร้องไห้กลับมาหาแม่อีกครั้งหนึ่งโดยไม่มีถุงแป้งกลับมานางรู้ว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะให้ดำออกไปทำงานนอกบ้านอีกนางจึงให้เขาอยู่แต่ในบ้านแต่ดำก็เป็นลูกจะชั่วจะดีถี่หายอย่างไรนางก็รักและจะเฝ้าสอนเขาทีละเล็กละน้อยจนกว่าดำจะเข้าใจและเรียนโลกได้ถูกต้องพอสมควรถ้าเขาไม่เข้าใจก็เป็นกรรมของนางเรื่องม้าของพระราชานานมาแล้วมีพระราชาองค์หนึ่งทรงมีพระราชประสงค์จะซื้อม้าพันธุ์ดีที่สุดในโลกมาไว้เป็นอัศวราชประจำพระองค์พระราชาจึงมีพระบรมราชโองการปราประกาศให้ประชาชนทราบว่าถ้ามีผู้ใดนำม้าดีที่มีฝีเท้าเยี่ยมที่สุดโดยวิ่งได้เป็นระยะทางพันลี้ไม่ต้องหยุดพักเลยพระองค์พร้อมที่จะประทานเงินทองจำนวนพันเหรียญให้แก่ผู้นั้นเป็นรางวัลทันทีถึงแม้พระองค์จะตั้งเงินรางวัลไว้อย่างสูงที่สุดแล้วแต่ก็ไม่มีผู้ใดจะหาม้าที่มีฝีเท้าดีเท่าดังคำประกาศนั้นได้อยู่มาวันหนึ่งได้มีชายคนหนึ่งอาตาจะไปหาม้าฝีเท้าดีดังกล่าวมาถวายแก่พระราชาดังนั้นพระองค์จึงทรงพระราชทานเงินจำนวนมากมายเป็นค่าเดินทางให้แก่ชายผู้นั้นไปจนเวลาล่วงเลยมาหลายเดือนชายผู้นั้นก็กลับมาพร้อมกับหัวกะโหลกม้าและนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแก่พระราชาพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นว่ามันเป็นหัวกะโหลกม้าธรรมดาซึ่งหาค่าอันใดไม่ได้พระราชาจึงทรงกริ้วเป็นที่สุดเจ้าหมายความว่าอะไรพระราชาตรัสด้วยสุรเสียงดังลั่นข้าให้เจ้าไปหาม้าที่มีชีวิตและมีฝีเท้าเป็นเยี่ยมแต่นี่เจ้าบังอาจเอาหัวกะโหลกม้าที่ตายแล้วมาให้ข้าเจ้าฝ่าฝืนคำสั่งของข้าเจ้าจะต้องถูกประหารชีวิตเป็นสิ่งทดแทนรู้ไหมขอเดชะพระราชอาญามีผลเกล้าการที่ข้าพุทธเจ้าได้นำหัวกะโหลกม้ามาถวายแก่ล้นเกล้านั้นข้าพระพุทธเจ้ามีเจตนาจะให้ประชาชนทราบว่าพระองค์ทรงยอมสละเงินเป็นจำนวนมากมายเพื่อเป็นค่าหัวกะโหลกม้าเมื่อความเข้าใจของคนทั้งหลายเป็นเช่นนี้แล้วใครๆต่างก็เชื่อว่าพระองค์ต้องทรงตั้งพระทัยพระราชทานเงินรางวัลเป็นจำนวนมากกว่านี้สำหรับผู้ที่จะนำม้าฝีเท้าดีจริงๆมาถวายและต่อไปนี้พวกเจ้าของม้าทั้งหลายก็จะต้องนำม้าเท้าดีเยี่ยมมาถวายเป็นแน่ทีเดียวพระราชาทรงมีพระราชดำริและเห็นด้วยกับชายคนนั้นพระองค์จึงตรัสว่าอาจจะเป็นจริงดังที่เจ้าว่าก็ได้แต่ถ้าความคิดของเจ้าในครั้งนี้ไม่เป็นผลแล้วก็เจ้านั่นแหละจะต้องได้รับโทษจากข้าอย่างสาสมทีเดียวข้าจะให้เวลา3เดือนถ้าผลจาก3เดือนไปแล้วยังไม่มีผู้ใดนำม้าฝีเท้าดีมาให้ข้าแล้วเจ้าจะต้องถูกแขวนคอแต่ยังไม่ทันครบ3เดือนตามกำหนดก็มีผู้นำม้าฝีเท้าดีดังคำประกาศมาทูลเกล้าถวายอันเป็นที่ต้องพระราชหฤทัยของพระราชายิ่งนัก และชายผู้นั้นก็พ้นผิดรอดชีวิตไปได้นิทานเรื่องสามภาษากาลครั้งหนึ่งมีขุนนางผู้หนึ่งมีบุตรชายเพียงคนเดียวขุนนางผู้นี้พยายามอย่างยิ่งที่จะให้บุตรชายเจริญรอยตามอาชีพของตนคือความเป็นขุนนางแต่ก็ไม่มีทางจะสำเร็จได้เพราะบุตรชายของตนไม่สนใจและไม่เอาใจใส่อะไรทั้งนั้นเมื่อไม่รู้จะทำอย่างไรก็คิดจะส่งลูกชายไปเรียนวิชากับอาจารย์ที่มีชื่อเสียงยังเมืองไกลบางทีอาจจะทำให้ลูกชายมีความรู้ความฉลาดขึ้นบ้างวันหนึ่งขุนนางจึงเรียกลูกมาแล้วว่าฟังพ่อนะลูกพ่อเองหมดปัญญาที่จะทำให้ลูกมีสมองมีความสามารถรับการศึกษาได้เจ้าเป็นลูกคนเดียวของพ่อจะดำรงตระกูลต่อไปได้ก็ต้องมีวิชาซึ่งจะช่วยให้เจ้าถึงความสำเร็จได้ฉะนั้นพ่อจะส่งเจ้าไปอยู่กับอาจารย์ที่มีชื่อเสียงพ่อเชื่อว่าอาจารย์จะช่วยเจ้าได้เด็กหนุ่มลูกขุนนางถูกส่งไปอยู่กับอาจารย์ในเมืองหนึ่งพอครบปีก็กลับขุนนางผู้พ่อเห็นลูกกลับมาก็ดีใจถามว่าพ่อหวังว่าเจ้าคงจะได้วิชาความรู้มาอวดพ่อนะถูกแล้วจ้ะพ่ออาจารย์ได้สอนให้ลูกรู้ภาษาหมาจ้ะหมายความว่าอย่างไรกันพ่อตะโกนลั่นเรียนภาษาอะไรไม่เรียนเรียนภาษาหมาอภิโทอภิถังอนิจจาอนิจจังอาจารย์ของแกไม่บ้าก็คงเมามันเรื่องอะไรจะไปรู้ภาษามันจะเห่าจะหอนไม่เห็นเกี่ยวกับคนไม่เอาพ่อไม่ต้องการเจ้าจะต้องไปเรียนวิชากับอาจารย์คนใหม่เด็กหนุ่มถูกส่งไปเรียนวิชาอีกพอครบปีก็กลับมาขุนนางกระหยิ่มยิ้มย่องนึกว่าคราวนี้ลูกคงจะได้วิชาดีๆมาเมื่อถามลูกชายก็ตอบว่าคราวนี้พ่อคงพอใจเพราะอาจารย์สอนวิชาภาษานกนกขุนนางตาลุกด้วยความโกรธนกอะไรของมึงวะโถพ่อชายหนุ่มว่าพ่ออย่าลืมนะว่าสัตว์ในโลกนี้ย่อมมีภาษาพูดของตัวเองภาษามนุษย์ลูกก็รู้แล้วเรื่องอะไรจะไปเรียนมันอีกแกมันบ้าขุนนางเกาหัวเกาหูมันไอ้ลูกนอกคอกแกจะไปรู้เรื่องนกมันพูดกันทำไมมันช่วยอะไรแกได้อาจารย์ของแกมันบ้าเหมือนอาจารย์สอนภาษาหมาไปเรียนใหม่เด็กหนุ่มไม่รู้จะโต้เถียงอย่างไรได้แต่นั่งทำตาปริบๆและในที่สุดก็ถูกส่งไปเรียนวิชากับอาจารย์คนใหม่เป็นครั้งที่สามพอครบปีก็กลับบ้านพ่อก็ดีใจเรียกลูกมานั่งใกล้แล้วว่าพ่อคิดว่าคราวนี้เจ้าคงจะไม่ทำให้พ่อผิดหวังลูกก็คิดอย่างนั้นอาจารย์ของลูกสอนภาษากบร้องเวลาฝนตกหรือไม่ตกหรือเวลามันร้องเราฟังภาษารู้หมดจ้ะเท่านั้นเองความอดทนของพ่อก็ถึงที่สุดมึงมันพวกสัตว์เดรัจฉานกูให้ไปเรียนภาษาคนแต่มึงเรียนภาษาสัตว์ไอ้ลูกเลยยำนอกข้อมึงกับกูเลิกเป็นลูกเป็นพ่อกันเสียทีโธ่พ่อจ๋าวิชาทุกอย่างในโลกมันมีประโยชน์ทั้งนั้นแหละถ้าวิชาที่ลูกเรียนมาไม่มีประโยชน์ทำไมอาจารย์จึงสอนท่านคงเล็งเห็นอะไรสักอย่างขุนนางหัวร่ออย่างแค้นคงเล็งเห็นอะไรถุยกูว่ามันพวกไอ้500ทั้งนั้นกูไม่ต้องการมึงไปเสียจากบ้านกูชายหนุ่มเห็นพ่อตัดญาติขาดพ่อลูกดังนั้นก็จำใจกราบเท้าพ่ออำลาออกเดินทางไปโดยไม่มีจุดหมายปลายทางเขาเดินทางมาได้หลายวันแม้จะยากลำบากแค้นอดมื้อกินมื้อเขาก็รู้สึกสบายใจเมื่อผ่านฝูงนกฝูงกาได้ยินเสียงนกพูดเจรจาตามประสาของมันถึงเรื่องอาหารการกินอะไรต่ออะไรก็ทำให้เขาเพลิดเพลินจนกระทั่งลืมความทุกข์ยากการเป็นอยู่ของสัตว์เช่นนกก็เหมือนความเป็นอยู่ของคนและสัตว์อื่นเมื่อตื่นนอนตอนเช้านกผัวเมียก็จะปรึกษาหารือกันว่าจะไปหากินที่ไหนถ้ามีลูกอ่อนนกผัวจะออกไปหากินเองให้นกเมียเฝ้าลูกเฝ้ารังกำชับให้ระวังอันตรายจากนกใหญ่เช่นนกเหยี่ยวนกอินทรีหรือไม่ก็อันตรายจากธรรมชาติเช่นไฟป่าเป็นต้นเมื่อนกผัวไปแล้วนกเมียก็จะอยู่รังคอยดูแลลูกอันลูกนกหรือลูกคนลูกสัตว์อื่นเมื่อเป็นเด็กเพิ่งเกิดมาลืมตาดูโลกยังไม่เดียงสาไม่รู้เรื่องอะไรมีแต่กินเมื่อหิวก็ร้องไห้เมื่อไม่ได้ดังต้องการแต่แม่นกไม่มีเปลเว้นแต่นกกระจาบการกล่อมลูกก็เหมือนกล่อมคนคือใช้วิธีร้องเพลงกล่อมเนื้ออุ่นเอ่ยเนื้อเจ้าละมุนดังสำลีแม่มิให้ใครต้องเอ่ยกลัวเจ้าจะหมองสีทองดีของแม่นา เสียงของแม่นกเพราะมากลูกนกฟังแม่กล่อมประเดี๋ยวเดียวก็หลับปุ๋ยอยู่ในรังแม้ลูกจะหลับแล้วแม่นกก็ยังกล่อมอยู่เพราะเกรงว่าลูกจะตื่นกล่อมจนกว่าพ่อนกจะกลับมาถ้าเป็นนกหนุ่มสาวยังไม่มีลูกก็จะพากันไปหากินพูดจาสนทนาประสานกฝากรักกันจู่จี่บ้างพ้อกันบ้างร้องเพลงตามกิ่งไม้บ้างส่วนใหญ่นกที่ร้องเพลงมักจะเป็นนกโสดร้องเพลงบรรยายถึงความเปล่าเปลี่ยวหรือไม่นกที่รักกันแล้วก็กำลังจะร่วมหอลงโรงกันจะบินคู่กันไปผลัดกันร้องเพลงนกสาวมักจะร้องเป็นทำนองว่าถ้ารักน้องแล้วก็รักให้ยืดยืดอย่าใจจืดไปแบ่งปันรักให้นกสาวอื่นซึ่งเจ้านกผู้ก็จะร้องตอบสัญญาสัญญาสัญญารักน้องรักแนบอุรารักเดียวรักเดียวถ้าเกิดวิวาทบาดถลุงกันเพราะแย่งรังแย่งอาหารแย่งคู่ก็จะเป็นอีกสำเนียงหนึ่งดุดันต่อว่าเสียงของนกเหล่านี้ทำให้ชายหนุ่มเกิดความเพลิดเพลินเจริญใจยิ่งนักเวลาล่วงไปหลายวันระหว่างการเดินทางเขาพักตามสุ่มทุ่มพุ่มไม้ที่มีนกอาศัยอยู่มากๆถ้ามีภัยอันตรายใดนกจะเป็นผู้บอกเขาจึงปลอดภัยจนกระทั่งวันหนึ่งมาถึงกลางป่าแห่งหนึ่งได้ยินเสียงนกกังเขนสนทนากันอยู่บนกิ่งไม้เตี้ยๆว่าที่ปราสาทร้างในป่าทึบมีหมาดุอยู่ฝูงหนึ่งใครเข้าไปใกล้ปราสาทมันจะทำร้ายกัดเสียจนตายชายหนุ่มได้ยินดังนั้นก็นึกในใจว่าน่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ที่ปราสาทนั้นแน่ตนเองรู้ภาษาหมาดีลองเดินทางไปดูเผื่อจะประสบโชคบ้างในไม่ช้าก็เลยเห็นปราสาทหลังใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ในแมกไม้เป็นปราสาทเก่าแก่บางสิ่งก็ผุพังไปตามกาลเวลาเมื่อลมพัดมาจะได้ยินเสียงหมาหอนแสดงว่าเป็นอาการหน้าเบื่อหน่ายมันร้องบอกกันว่าเมื่อไหร่จะพ้นจากหน้าที่นี้เสียทีชายหนุ่มเดินมาถึงปราสาทพอถึงประตูใหญ่ก็มีหมาตัวใหญ่ฝูงใหญ่วิ่งมาส่งเสียงเห่าอย่างดุร้ายจะกัดชายหนุ่มยกมือขึ้นห้ามพร้อมกับส่งภาษาไปว่าเราได้ยินเสียงร้องของพวกเจ้าบ่นว่าเบื่อหน่ายเต็มทีอยากจะไปเสียจากที่นี่เราจึงมาช่วยเจ้าพอขาดคำหมาทั้งฝูงก็หยุดกึกลงทันทีมันมองหน้ากันอย่างไม่เชื่อใจชายหนุ่มจึงพูดขึ้นอีกพอรู้ว่าชายหนุ่มรู้ภาษาของมันก็ตรงเข้ามาหมอบใกล้กระดิกหางอย่างเป็นมิตรถูกแล้วข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับมอบหมายให้รักษาสมบัติอยู่ที่นี่เป็นเวลานานถ้าใครเข้ามาโดยไม่เป็นมิตรข้าพเจ้าจะขับออกไปแต่บัดนี้ท่านผู้เป็นมิตรมาแล้วข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้พ้นหน้าที่นี้เสียทีเชิญท่านเถิดชายหนุ่มเดินตามหมาเข้าไปจนกระทั่งมาถึงปราสาทหมาก็ชี้บอกให้ชายหนุ่มหยิบเสียมมาขุดลงไปลึกเพียงศอกเดียวก็พบหีบสมบัติใหญ่ในหีบนั้นมีเพชรนิลจินดาเงินทองมากมายล้วนแต่มีค่าทั้งนั้นสมบัติเหล่านี้เป็นของท่านทั้งหมดข้าพเจ้าหมดหน้าที่แล้วขอลาก่อนแล้วหมาเหล่านั้นก็วิ่งออกจากปราสาทหายไปชายหนุ่มได้ทรัพย์สินเงินทองมากมายก็จ้างช่างมาซ่อมแซมปราสาทจนสวยงามอย่างเดิมวันหนึ่งขณะที่เขานั่งอยู่ที่ขอบสระได้ยินเสียงกบในสระคุยกันว่าเจ้าของปราสาทคนใหม่เป็นคนดีมีเมตตาเสียอย่างเดียวไม่มีคู่ครองถ้าได้ลูกชาวนาคนหนึ่งเป็นเด็กหญิงกำลังรุ่นสาวรูปร่างสวยงามแต่ทว่าค่อนข้างยากจนจนกบตัวหนึ่งชายหนุ่มมั่งคั่งร่ำรวยที่ไหนจะไปเอาคนจนมาเลี้ยงอย่าว่าแต่เขาเลยฉันเป็นคนฉันก็ไม่เอาเหมือนกันคนจนมันจะมีดีที่ไหนอ้าวเอ็งอย่าดูถูกคนจนสิจนหรือมีมันก็คนเหมือนกันมันอยู่ที่สมบัติ3ประการต่างหากประกอบกันคือรูปสมบัติคุณสมบัติทรัพย์สมบัติถ้ามีคุณสมบัติดีรูปสมบัติดีเรื่องทรัพย์สินเงินทองหาไม่ยากชายหนุ่มได้ยินกบคุยก็ยินดีเขาเองไม่เคยคิดว่าคนจนหรือคนมีจะสำคัญกว่ากันคนดีต่างหากที่เขาต้องการเงินทองทรัพย์สินเป็นของนอกกายถ้าขยันหมั่นเพียรอุตสาห์ทำมาหากินก็ได้ไม่ยากดังนั้นเขาจึงแอบไปดูแลศึกษาอยู่เป็นเวลานานเห็นเป็นคนดีจริงๆเขาจึงได้ส่งเฒ่าแก่ไปสู่ขอและแต่งงานกับเธอในที่สุดทั้งสองมีความสุขอยู่ด้วยกันตลอดอายุขัยความรู้ทุกอย่างมีประโยชน์ทั้งนั้นถ้าใช้ให้ถูก
0: พักไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบพระคุณคุณกมลทิพย์ภาสวรนะครับอ่านเรื่องนี้ให้เราฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงมาดูที่อยู่กันหน่อยครับท่านที่ต้องการจะติดต่อสื่อสารกับทางรายการนะครับถ้าเป็น ต้องเป็นจดหมายและไปรษณียบัตรแล้วล่ะนะครับเขียนเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรส่งมาที่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนเลขที่85/1-3ซอยบุญอยู่ถนนดินแดงแขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพ10400นะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วต้องขอขอบคุณทีมงานอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้19:30 นกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์022480555
3: เช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารใหม่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชจังหวัดราชบุรีเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการทางการแพทย์การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยชนะกาตาร์3-0เซตเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองศตวรรษพิพัฒน์สัตพันธ์โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จทรงเป็นประธานสงฆ์ในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองศตวรรษและอาคารพิพัฒน์สัตพันธ์ในโครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเนื่องในมงคลสมัยเจริญพระชนมายุ100พรรษาช่วยเพิ่มศักยภาพการตรวจรักษาส่งเสริมสุขภาพฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุยกระดับบริการสุขภาพใกล้บ้านใกล้ใจลดความแออัดและลดการส่งต่อโรงพยาบาลใหญ่โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวทิติรักคำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีโรงพยาบาลแห่งนี้เดิมชื่อโรงพยาบาลดำเนินสะดวกเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2505ได้รับประทานพระอนุญาตจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกให้เชิญพระนามเป็นชื่อโรงพยาบาลว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระเนื่องในมงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ100พรรษาในวันที่26มิถุนายน2570และยังทรงห่วงใยการดูแลสุขภาพประชาชนจึงโปรดให้มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ในพระสังฆราชูปถัมภ์จัดหาที่ดินติดกับโรงพยาบาล7ไร่34ตารางวามอบให้กรมธนารักษ์ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุเพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลและมอบเงินสนับสนุนกิจการโรงพยาบาลอีกจำนวน45ล้านบาท กระทรวงสาธารณสุขได้สนองพระดำริโดยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ก่อสร้างอาคารบริการ2หลังเพื่อขยายการให้บริการมุ่งเน้นให้บริการด้านการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงวัยเพื่อให้ประชาชนในอำเภอดำเนินสะดวกและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับระบบบริการสุขภาพใกล้บ้านใกล้ใจลดความแออัดโดยสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระเมตตาและมีพระลิขิตโปรดประทานนามอาคารทั้งสองหลังได้แก่อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพได้รับประทานนามว่าฉลองศตวรรษมีความหมายว่าฉลองพระชนมายุ100พรรษาและอาคารฟื้นฟูสภาพได้รับประทานนามว่าพิพัฒน์สัตพันธ์มีความหมายว่าบันดาลความเจริญวัฒนายิ่งกว่า100ปีปัจจุบันโรงพยาบาลมีสถานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด304เตียงมีศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ครบสาขาหลักตลอด24ชั่วโมงมีบทบาทสำคัญในการเป็นสถานพยาบาลหลักของอำเภอดำเนินสะดวกรับผิดชอบดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ประมาณ 90,000 คนครอบคลุม13ตำบล104หมู่บ้านการจัดสร้างอาคารใหม่ทั้งสองหลังนี้จึงถือเป็นก้าวย่างสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของจังหวัดราชบุรีให้ก้าวหน้าและยั่งยืนสืบไปพระสงฆ์นิกรจากทั่วสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างไม่ขาดสายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
2: ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนายชวลิตพิสัยพันธ์ชาวจังหวัดหนองคายเปิดเผยด้วยความรำลึกถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคทั้งการส่งเสริมอาชีพทอผ้าไหมการเกษตรการส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาบนยอดดอยเลิกปลูกฝิ่นแล้วหันมาปลูกกาแฟทดแทนตลอดจนพระราชดำริโครงการอีสานเขียวที่พลิกผืนดินอันแห้งแล้งในภาคอีสานให้กลับมาอุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยป่ายางพารา
3: พระองค์ท่านได้เป็นราชินีตัวอย่างทั้งโลกนะครับโครงการประทับใจก็คือโครงการผ้าไหมผ้าไหมแล้วก็เท่าเขานี่ก็เมื่อก่อนเขาปลูกฝิ่นเนาะเปลี่ยนเป็นกาแฟอย่างเงี้ยอีเมื่อก่อนอีสานแรงมากโครงการอีสานเขียวเนี่ยเป็นพระราชดำริของท่านก็ทำให้ตอนนี้เขียวไปหมดเลยเป็นป่ายางพาราไปหมดครับเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดนี่ก็ได้แจกพันธุ์พืชอะไรต่างๆในโครงการของท่านเนี่ยพวกเราที่ผมเรียนมานะครับประทับใจครับ
2: ด้านนางสุพิชยาหานศึกษาชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชนิดาทรงทำคุณประโยชน์เพื่อประเทศชาติอย่างมหาศาลทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเมตตาโดยเฉพาะพระกรณียกิจในการดูแลผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งการทรงงานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากตลอดจนการประทานความช่วยเหลือและการดูแลเด็กๆซึ่งเป็นบุตรของผู้ต้องขัง
4: ท่านทำประโยชน์ให้ประเทศชาติเยอะมากนะโดยที่เราไม่เห็นเพื่อพึ่งพายามยากแล้วก็ช่วยเหลือนักโทษน่ะที่ไปงานที่ท่านจัดตลอดงานเพื่อนพึ่งพายามยากเวลามีงานแล้วหลายโครงการที่ท่านช่วยเหลือเกี่ยวกับโรค HIV ด้วยไหมอะไรที่ช่วยเหลือเด็กอ่ะช่วยเหลือเด็กคนที่อยู่ในคุกอ่ะท่านก็เหนื่อยทุกพระองค์นะ
2: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษต้องสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์
5: นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรประกอบกับขณะเกิดเหตุมีลมแรงส่งผลให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วทำให้บ้านพักและทรัพย์สินภายในได้รับความเสียหายทั้งหมดโดยภายหลังเกิดเหตุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วทั้งนี้การมอบสิ่งของในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อผู้ประสบความเดือดร้อนสะท้อนถึงความห่วงใยที่มีต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องอ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: สมาชิกวุฒิสภาร่วมกับเทศบาลเมืองน่านมอบผ้าห่มและสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอท่าวังผาพร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
6: นางสาวพิญญาพัฒน์สรรสนียชีวินสมาชิกวุฒิสภาพร้อมคณะจากเทศบาลเมืองน่านนำโดยนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านและคณะทำงานลงพื้นที่ตำบลยมอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นทั้งน้ำดื่มข้าวสารอาหารแห้งของใช้ในชีวิตประจำวันและผ้าห่มจำนวน150ผืนแก่ประชาชนในบ้านศพบัวบ้านพร้าวบ้านกงและอำเภอเชียงยืนซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อเดือนที่ผ่านมาโดยนางสาวพิญญาพัฒน์กล่าวว่าแม้ระดับน้ำจะลดลงและสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ประชาชนยังได้รับความเดือดร้อนและขาดแคลนสิ่งของจำเป็นโดยเฉพาะในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดทั้งการทำความสะอาดบ้านเรือนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตลอดจนการฟื้นฟูสภาพจิตใจและความเป็นอยู่พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรุงเทพมหานครร่วมกับสมาคมป้องกันการฆ่าตัวตายไทยจัดงาน Power to Life 2ปี2026เนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกดูแลกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นผ่านเครือข่ายชุมชนและบริการใกล้บ้าน
7: นางเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดงาน Power to Life 2ปี2026เมื่ออ่อนล้าจะคอยรับฟังถ้าหมดหวังจะส่งพลังให้กันณศูนย์การค้าไอคอนสยามพร้อมร่วมเสวนาร่วมป้องกันการฆ่าตัวตายกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตโดยเปิดเผยว่าปัญหาสุขภาพจิตเป็นประเด็นสำคัญของกรุงเทพมหานครเนื่องจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบและภาวะกดดันทางเศรษฐกิจจากการคัดกรองเชิงลึกประชาชนกว่า 370,000 คนพบความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าเฉลี่ยร้อยละ 6.18โดยกลุ่มอายุ 15-34 ปีมีอัตราความเสี่ยงสูงสุดถึงร้อยละ 21.25 กรุงเทพมหานครจึงได้พัฒนาระบบ Bangkok Mind ภายใต้แนวคิด One Bangkok Mental Health Data System เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพจิตตั้งแต่การคัดกรองการรักษาจนถึงการติดตามผลครอบคลุมช่องทางประเมินตนเองออนไลน์ขยายบริการคลินิกสุขภาพจิตในศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง69แห่งการให้บริการผ่านระบบเทเลเมดิซีนและการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครกว่า 2,000 คนรวมถึงครูในสถานศึกษาเพื่อทำหน้าที่เป็นเครือข่ายงานคัดกรองและส่งต่อผู้เสี่ยงอย่างทันท่วงทีโดยมีเป้าหมายในการสร้างระบบดูแลสุขภาพจิตที่เข้าถึงง่ายปลอดภัยและครอบคลุมทุกกลุ่มวัยชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเปิด

0: วิชาการเช่นระบบข้อมูลถอดบทเรียนให้งานอาสาสมัครเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในสถานรองรับเด็กที่สำคัญคือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและอาสาสมัครให้มีสุขภาวะทางปัญญาซึ่งจะส่งผลต่อการมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยซึ่งสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตถือเป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกที่สะท้อนความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนางานจิตอาสาด้วยกระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.โดยสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตจะทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในการจัดระบบข้อมูลพัฒนากิจกรรมอาสาและยกระดับศักยภาพคนทำงานเพื่อสร้างสุขภาวะครบทุกมิติให้แก่เด็กอาสาสมัครและบุคลากรพร้อมทั้งช่วยลดข้อจำกัดด้านกำลังคนในการดูแลเด็กของสถานสงเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนอีกด้วยด้านนางยานีรัตน์บริรักษ์ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญาสสส.ระบุว่าเด็กไทย6,200,000คนเติบโตในครอบครัวเปราะบางสาเหตุหลักของเด็กที่เข้าสถานสงเคราะห์คือความยากจน37.57%ผู้ปกครองไม่มีอาชีพ9.15%และเลี้ยงดูไม่ได้8.88%ทั้งนี้การใช้กระบวนการสุขภาวะทางปัญญาช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางกายและอารมณ์ที่ดีขึ้น80%ส่วนอาสาและบุคลากรมีความเชื่อมโยงทางสังคมเพิ่มขึ้น90%นฤมลอุดมพรรายงาน
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าภูเขาไฟอานักกรากาตัวในเขตซาวลำปุงจังหวัดลำปุงซึ่งตั้งอยู่ที่ปลายสุดทางตอนใต้ของเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียยังคงปะทุอย่างต่อเนื่องในวันนี้หลังเริ่มปะทุขึ้นตั้งแต่เวลา 23:07 นของคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นขณะที่ทางการอินโดนีเซียประกาศเตือนภัยภูเขาไฟอันนักรากตัวเป็นระดับ3ซึ่งมีความรุนแรงสูงสุดระดับที่2พร้อมกำหนดเขตห้ามเข้าภายในรัศมี3กิโลเมตรรอบปล่องภูเขาไฟดังกล่าวสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียยังกล่าวเพิ่มเติมว่าประชาชนไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่ให้เข้าไปในเขตห่วงห้ามหรือเข้าใกล้ภูเขาไฟอนักรากตัวเพื่อชมหรือบันทึกภาพการปะทุของภูเขาไฟรวมทั้งแนะนำให้ประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดบันเตินและลำปุงติดตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านางซาร่าดูเตอร์เต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ได้รับการประกันตัวออกมาแล้วในวันนี้หลังจากที่เมื่อวานนี้ถูกศาลอนุมัติหมายจับในข้อหาข่มขู่คุกคามร้ายแรงจำนวน3กระทงจากการที่ในปี2567เธอขู่ว่าจะสั่งการให้มีการลอบสังหารประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์พร้อมกับนางลิซ่าอาราเนต้ามาโกสภรรยาและนายมาตินโรมูอัลเดสอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์หากตัวเธอถูกฆาตกรรมนางดูเตอร์เต้กล่าวกับผู้สื่อข่าวด้านนอกศาลในเมืองเกซอนซิตี้ใกล้กับกรุงมะนิลาโดยระบุว่าเธอรู้สึกไม่ปลอดภัยพร้อมกล่าวหาว่าเธอถูกเจ้าหน้าที่คุกคามและการที่คดีนี้เกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และภรรยารวมทั้งลูกพี่ลูกน้องของประธานาธิบดียิ่งทำให้เธอรู้สึกหวาดกลัวอย่างมาก สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงฮาวานาออกประกาศเตือนภัยด้านสุขภาพสำหรับนักเดินทางและประชาชนในคิวบาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลา

0: ท้องถิ่นเนื่องจากสถานทูตสหรัฐสังเกตเห็นการเพิ่มขึ้นของโรคทองร่วงอย่างมีนัยสำคัญทั่วคิวบาโดยมีความเชื่อมโยงกับการเสื่อมสภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำและพลังงานซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดหาน้ำสะอาดการเก็บรักษาอาหารและการควบคุมอุณหภูมิประกาศเตือนดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรและปิดกั้นการส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังคิวบาเป็นเดือนที่9แล้วส่งผลให้ไฟฟ้าดับเพิ่มขึ้นทั่วคิวบาและส่งผลกระทบอย่างมากต่อการแช่เย็นอาหารและมาตรการสุขอนามัยของบ้านเรือนประชาชนและภาคธุรกิจขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่ามาตรการปิดกั้นน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้นำสหรัฐได้ส่งผลกระทบด้านมนุษยธรรมและกำลังกลายเป็นภาวะวิกฤตเต็มรูปแบบในคิวบาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกรอบแบ่งกลุ่มสายซีพบกับทีมชาติกาตาร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าเกมนี้ทัพนักตบลูกยางหนุ่มไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเก็บชัยชนะไป3-0เซตด้วยสกอร์25-22 25-19 และ25-14ประเดิมศึกใหญ่ด้วยการเก็บแต้ม3คะแนนเต็มนายบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยกล่าวหลังเกมว่าการแข่งขันในวันนี้ทุกคนในทีมช่วยกันเล่นอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันขณะที่โค้ชและสตาฟทุกคนก็สนับสนุนอย่างเต็มที่จนทำให้สามารถเก็บชัยชนะในครั้งนี้ได้จึงอยากขอบคุณทุกคนที่เป็นส่วนสำคัญสำหรับการแข่งขันในวันนี้โปรแกรมนัดถัดไปทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันที่7กันยายนนี้เวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์สปอร์ตการแข่งขันแบดมินตันระดับเวอร์ทัวร์ซูเปอร์100รายการอินโดนีเซียมาสเตอร์2026ที่ประเทศอินโดนีเซียรอบรองชนะเลิศออนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์หญิงคู่มืออันดับ106ของโลกจากไทยสู้เต็มที่ก่อนพ่ายให้กับโจหยุนอันและเคอรั่วเสวียนจากไต้หวัน0-2เกม21-23และ21-23ทำให้คู่สาวไทยพลาดเข้าชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายรายการที่7ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์รอบรองชนะเลิศนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรนักสอยคิวทีมชาติไทยและอันดับ1ของไทยแลนด์แรงกิ้งชนะแม็กอ่างทองปราโมทขยายสีนักสนุกเกอร์ดาวรุ่งไป4-2เฟรม57-48 67-43 33-89 11-83 60-50 และ114-2 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับผู้ชนะระหว่างกรนครปฐมภาสกรสุวรรณรัตน์หรือเอฟสากลสงขลาจริงจิตในวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 นนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ว่านักกีฬาได้เก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่มหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาสำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งนี้กลุ่มนักกีฬาไทยอยู่ในระดับโลกยังได้ลุ้นเหรียญรางวัลทั้งวีลแชร์เรซซิ่งที่มีพงศกรแปรยอเจ้าของเหรียญทองพาราลิมปิกเกมหลายสมัยบ็อกเซียคลาส BC2 วรวุฒิแสงอัมพาและคลาส BC3 หญิงและดามณีกล้าหาญที่เพิ่งคว้าแชมป์โลกส่วนวิวแชร์ฟันดาบความหวังสูงสุดคือแววสายสุนีจนะแชมป์โลกและเหรียญทองพาราลิมปิกเกมนอกจากนี้ยังมีกรีธาเทเบิลเทนนิสและอีกหลายชนิดกีฬาที่ได้ลุ้นเหรียญทองเช่นเดียวกันผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวอีกว่ากกท.มั่นใจว่าทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยจะทำได้ไม่น้อยกว่า24เหรียญทองเพราะหลายชนิดกีฬาทีมชาติไทยอยู่ในระดับโลกและเป็นระดับเหรียญพาราลิมปิกเกมพร้อมฝากแฟนกีฬาเตรียมติดตามการถ่ายทอดสดและส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาพาราทีมชาติไทยทุกคนไปด้วยกันทั้งนี้มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5จะจัดขึ้นที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18-24ตุลาคมนี้ถ่ายทอดสดทาง T-Sport 7นายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาและรองศาสตราจารย์ดร.ชาญชัยสุขสุวรรณนายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวเปิดการแข่งขันกีฬายู20นานาชาติรายการ Thailand Youth and Thailand Open Grand Prix 2026ที่อยุธยาฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งจะแข่งขันถึงวันที่6กันยายนนี้โดยมีนักกีฬาจาก12ประเทศประกอบด้วยไทยเจ้าภาพฟิลิปปินส์ไต้หวันสหรัฐอเมริกาเวียดนามเกาหลีใต้มาเลเซียคาซัคสถานอินโดนีเซียฝรั่งเศสโครเอเชียและมอลโดวาเข้าร่วมชิงชัยแบ่งเป็นรุ่นเยาวชนจำนวน305คนและรุ่นประชาชน116คนใน5ประเภทคือต่อสู้โนกิโชดูโอและคอนเทคเพื่อเปิดเวทีให้นักกีฬารุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพและประลองฝีมือกับคู่แข่งจากนานาชาติพร้อมยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลภาณิชย์คาดนาครายงาน
2: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
5: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแน่น่ะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตรูสมบัติเป็นต้นจิตใจมันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: รายการที่นี่มีเรื่องราวรายการสารคดีบอกเล่าสิ่งดีวิถีไทยดำเนินรายการโดยดาวรัตชูทรัพย
1: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกค่ำคืนวันเสาร์นะคะเราก็มาพบกันในรายการที่นี่มีเรื่องราวซึ่งช่วงนี้นำเสนอเนื้อหาจากหนังสือกวีนิพนธ์เรื่องนารีเรืองนามนะคะเป็นหนังสือที่แต่งในช่วงสมัยรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่6โดยกวีในยุคนั้นนะคะทั้งหมด15ท่านด้วยกันเนื้อหาก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสตรีผู้มีชื่อเสียงอันเนื่องมาจากมีคุณงามความดีมีวีรกรรมนะคะที่น่ายกย่องต่างๆค่ะทั้งที่เป็นชาวไทยชาวต่างประเทศนะคะรวมทั้งนางในวรรณคดีด้วยตอนที่แล้วเราเล่าถึงเรื่องพระนางมัตสีนะคะตอนที่1ค่ะเล่าไปแล้วโดยตอนช่วงที่ทิ้งท้ายรายการนั้นจบที่ตอนที่พระราชาเมืองกลิงคราชนั้นส่งพราหมณ์8คนให้มาทูลขอช้างปัจจยนาคหรือช้างปัจจยนาคเคนจากพระเวสสันดรอันเนื่องมาจากเมืองกลิงคราชนั้นเกิดฝนแรงและเกิดทุพพิกภัยก็คือภัยแห่งการอดอยากขาดแคลนอาหารนะคะและช้างปัจจัยนาเคนนั้นเป็นช้างคู่บารมีของพระเวสสันดรนะคะเป็นช้างสำคัญประจำเมืองสีพีกรุงสีพีที่บันดาลความอุดมสมบูรณ์ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลให้เกิดแก่เมืองนี้นะคะก็ส่งให้พราหมณ์8คนมาทูลขอวันที่มาถึงนั้นเป็นช่วงวันที่พระเวสสันดรเสด็จออกยังโรงทานซึ่งโปรดให้มีโรงทาน6แห่งประจำเมืองอยู่แล้วพวกพราหมณ์เห็นได้โอกาสก็เข้าไปทูลขอนะคะที่ตอนที่แล้วเราทิ้งท้ายกันไว้อย่างนั้นและพระเวสสันดรก็ดีพระทัยที่ว่าจะได้ถวายทานอันยิ่งใหญ่เพื่อเป็นผลสู่สำเร็จพระโพธิญาณในภายหน้านะคะบรรลุพระโพธิญาณในภายหน้าโดยทรงบอกว่าพระมารมาโนดปลื้มเปรมปรีดีเฮยพระมารก็คือดวงพระไทยนะคะหน่วงปณิมโนมีมุ่งไว้ทรงหวังต่อพระศรีสันเพชรแน่แห่พราหมณ์กราบพระบาทไทยท่านแล้วคืนจอดพราหมณ์นั้นพอได้ช้างก็กราบลาแล้วก็ไปยังเมืองกลิงคราชซึ่งทั้งฝั่งคนได้ของง่ายๆแต่ชาวกรุงศรีพีนั้นรู้สึกโกรธเกรี้ยวนะคะเพราะว่าช้างนั้นเป็นช้างสำคัญประจำเมืองนะคะบอกว่าช้างนครศรีพีตราดมวลมีมากมายเขาทั้งหลายเห็นเหตุเรื่องพระเวสสันดรให้กุญชรแก่พราหมณ์ต่างมีความโกรธเคืองพวกชาวเมืองชวนกันหันเข้าเฝ้าพระชนกก็คือเข้าเฝ้าพระเจ้าสนชัยนะคะเจ้ากรุงศรีพีหันเข้าเฝ้าพระชนกดีหลกสนชัยราชอุปการนฤโคตให้ลงโทษเนรเทศพระเวสสันดรไปพระสนชัยมหาราชบ่มิอาจขัดคำจึงดำรัสให้ลงโทษสมประโยชน์ชาวนคราแต่ราชาโศกเศร้าที่จะขับพระลูกเจ้าสู่แคว้นแดนไพรแลนานะคะชาวเมืองโกรธแค้นมากเข้าเฝ้าพระเจ้ากรุงสันชัยส่งเสียงดังกึกก้องให้เอาโทษพระเวสสันดรโดยการเนรเทศออกเสียจากเมืองนะคะซึ่งพระเจ้ากรุงสันชัยนั้นไม่อาจที่จะขัดขวางความต้องการของราษฎรได้ก็จำใจจำพระทัยที่จะต้องขับลูกออกจากเมืองนะคะเนรเทศออกจากเมืองปรากฏว่าพระเวสสันดรนั้นก็ทรงยินดีที่จะเสด็จออกจากเมืองแล้วก็คิดว่าไปครั้งนี้จะได้เสด็จออกบวชก็ทรงล่ำลานะคะล่ำลาพระมเหสีก็คือพระนางมัตสีแล้วก็โอรสธิดานะคะในนี้ก็จะมีคำกลอนที่ไพเราะนะคะบอกว่าจึงตรัสประโลมขวัญเนตรมิ่งมัตสีนาเพื่อจะลาน้อง

เท้าทุเรศเข้าสู่ไพรนะคะก็ลาขอลาและสั่งเสียไว้ว่าสามวัยวรนาถน้องจงเนาเมืองนาพี่จะลาโฉมเฉลาจากแล้วฝากสองดรุณเยาวเรศแก่แม่ราจำจิตพี่จำแคล้วคลาดร้างเสน่ห์หนีแม้มีขัตติเยศด้าวแดนใดก็ดีมีจิตปฏิพัฒน์ในนิ่มน้องก็แล้วแต่อรไทยจักทอดเสน่ห์นาตัวพี่มีกรรมต้องบ่ายหน้าฝ่าเข็นนะคะเขาบอกว่าพี่จะต้องลาจากไปแล้วขอฝากลูกทั้งสองให้ดูด้วยนะให้เจ้าดูแลพี่นั้นจำใจต้องจากไปแต่ว่าถ้าหากมีพระราชาหรือเจ้าชายพระองค์ใดที่มามีจิตปฏิพัทธ์ต่อน้องคือมารักน้องขอให้เจ้าเนี่ยคือสามารถอภิเษกใหม่ได้นะคะไม่ต้องห่วงนะคะไม่ต้องห่วงแล้วก็บอกว่าตัวพี่คือตัวพระเวสสันดรนั้นมีกรรมจึงต้องลาจากไปแล้วบอกว่าที่พูดนี้เป็นความสัตย์จริงไม่ใช่เป็นมุสาเลยนะคะบอกว่าเป็นความสัตย์ใช่แซงสรรเสกกล่าวเฮยเจ้าก็ทรงโฉมเอกเอี่ยมอ้างควรเป็นปิ่นอนงเน่เนาสุขเสมอนาพี่จึงต้องหักร้างรักน้องลาจรบอกว่าที่พูดเนี่ยเป็นความจริงไม่ได้โกหกมุสาเป็นความจริงใจนะคะแล้วก็ด้วยรูปลักษณ์ของพระน้องนางนะคะรวมทั้งความดีเนี่ยควรจะเป็นปิ่นเมืองเป็นปิ่นอนงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เจ้าเนี่ยสามารถที่จะแต่งงานใหม่ได้นะคะบอกว่าพี่ก็จะหักใจจากเจ้าไปจะลาแล้วนะคะปรากฏว่าพระนางมัสซีนั้นก็ทรงร้องไห้แล้วบอกว่าร้องไห้อย่างไรทรวงหวั่นตันตื้นน้อยมนัสแท้ทูลไทยก็คือใจเนี่ยใจเสียแล้วก็น้อยใจแล้วก็กราบทูลไปว่าเหตุใดพระจึงเอื้อนองค์การชะนี้นอประหนึ่งน้องนี้สามานยิ่งแท้ใช่เชื้อสุรชาติหารเห็นแต่ตดนาละสักรักสุกแปร่ปล่อยแท้ไปเข็นนะคะบอกว่าทำไมพระองค์พูดแบบนี้น้องไม่ใช่คนชาติต่ำนะคะที่จะเห็นแต่ความสุขของตัวเองและรักสักละสักศรีนะคะเพื่อรักความสุขของตนเองก็จะบอกว่าขอไปด้วยขอตามเสด็จด้วยขอไปเป็นเพื่อนเท้าทุกทิศทางนอจนกว่าจักดับจิตจอมม้วยเป็นไม้หรือวายติดคนมุ่งหมิ่นนาขอนิราศร้างสุขด้วยดั่งไทยในดกนะคะบอกว่าจะขอตามเสด็จด้วยการจะอยู่เป็นไม้ให้คนจะไม่ยอมอยู่เป็นไม้ให้คนหมิ่นคือรักความสุขจนยอมอยู่เป็นไม้เนี่ยจะขอตามเสด็จไปด้วยลำบากก็ลำบากด้วยกันนะคะพระเวสสันดรก็ห้ามว่าอย่าแม่อย่าคิดตามไต่เต้าไพรพฤกพิลึกความเข็นขุ่นเหลือแรโฉมแม่ไปเคยเศร้าสุขไร้ไปเคยนะคะก็บอกว่าอย่าไปเลยพระน้องนางไม่เคยทนทุกข์ลำบากอย่าไปเลยนะครับแล้วก็พระนางก็บอกว่าพระเอ๋ยพระแนะน้องเนาเมืองไหนนาบอกเสด็จพี่ทำไมถึงแนะนำให้น้องอยู่ในเมืองต่อไปได้อย่างไรยามยากพระขุนเคืองข้นแค้นส่วนน้องสิจะเรืองรมสุขฉะนั้นหรือตรัสเช่นนี้เสมอแม้นมนัสน้องเหลือซามนะคะว่าพระองค์พูดแบบนี้เหมือนกับใจน้องเนี่ยมันต่ำซามมากนะคะคือยามยากเนี่ยก็ต้องไปยากด้วยการจะปล่อยให้น้องมีความสุขอยู่ในเมืองได้อย่างไรนะคะเพราะว่ายามสุขนั้นพระองค์เนี่ยยามสุขพระปกป้องปวงสัตว์พระทุกนายามทุกข์หรือจักผันพักพริ้งสุขย่อมสุขด้วยการทุกร่วมทุกนาน้องไปอาจทอดทิ้งห่างไทยไกลตัวนะคะอันนี้ไม่ต้องแปลคือตรงตัวเลยถ้อยคำก็งดงามนะคะจากนั้นก็พูดถึงว่าสตรีที่ดีนั้นถ้าผัวตกยากก็ไม่ควรที่จะเอาตัวรอดนะคะพระนางมัสซีพูดต่อไปว่าหญิงชั่วผัวตกไร้รีบหักรักนายามสุขทำทีรักร่านเร้าชายไม่ทราบตระหนักในเล่ห์กลนาหญิงเช่นนี้ข้าเจ้าจุ

บม้วยขอไกลนะคะนี่ก็คือความในใจของพระนางค่ะแล้วก็บอกว่าจะขอตามไปนะคะที่สถานที่พระองค์ไปเพื่อฉลองคุณพระปูบานหรือเบื่อพระเอ๋ยต่างทาสช่วยเจ้าช้างรับใช้ยามจนนะคะก็คือเหมือนทาสที่จะตามไปช่วยรับใช้ยามที่ลำบากค่ะด้วยก่อนที่จะเสด็จนั้นพระเวสสันดรก็ได้ทรงกระทำสัตสดกมหาทานนะคะเป็นการทำทานครั้งใหญ่หนึ่งครั้งโดยบอกว่าในยามเช้านั้นทินกรรุ่งจรัสสีกษัตริย์โสดสงอาบน้ำทรงเครื่องต้นสับเสร็จเสด็จยังพระโรงรูจีผู้มีทะให้จัดสัตสดกมหาทานอันโอรานเหลือกล่าวคนทราบข่าวนองมารับมหาทยทานนะคะสัตสดกมหาทานคืออะไรสัตตะนะคะมาดูที่รูปศัพท์คำว่าสัตตะจริงๆจะต้องสะกดด้วยสอเสือไม่เห็นอากาศแล้วก็ไม่เห็นอากาศแล้วตอเต่า2ตัวแต่พอไทยนำมาใช้เนี่ยจะลดรูปเหลือตอเต่าตัวเดียวนะคะคำว่าสัตตะในภาษาบาลีเนี่ยที่มีตอเต่าตัวเนี่ยแปลว่าร้อยจริงแต่ว่าคำว่าสัตตะในสัตตะสดกมหาทานเนี่ยมาจากคำว่าสัตตะที่แปลว่า7แต่ว่าตัดต่อตาออกตัวหนึ่งตามความนิยมของไทยนะคะส่วนคำว่าสะดกนะคะมาจากภาษาบาลีว่าสตกะสอเสือต่อเต่ากอไก่นะคะรากศัพท์มาจากคำว่าสตะที่แปลว่าจำนวนร้อยบวกกับกะปัจจัยคือใส่กะปัจจัยเข้าไปเป็นสตกะถ้าแปลตามรูปศัพท์จะแปลว่าหมวดหมู่ของสิ่งที่มีจำนวนร้อยหมายถึงสิ่งที่เอามารวมกันแล้วได้จำนวน100ก็จัดเข้าเป็นกลุ่มเดียวกันเป็นชุดเดียวกันนะคะหรือว่าจะบอกว่าอย่างละร้อยก็ได้ค่ะคำว่าสตกะนั้นในภาษาไทยก็จะมาใช้จะเปลี่ยนเป็นดอเด็กนะคะเน้นแต่คำนี้ก็จะเป็นสดกนะคะทีนี้พอมารวมกันสตะกับสดกนะคะสตะกับสตกะเนี่ยก็จะแปลว่าหมวดหมู่ของสิ่งที่มีจำนวน107หมวดนะคะเพราะฉะนั้นสตกะในภาษาบาลีในภาษาไทยก็จะใช้เป็นสตสดกแล้วก็จะหมายถึงถ้าเป็นในเรื่องนี้ที่ใช้รวมเป็นคำว่าสตสดกมหาทานเนี่ยนะคะก็จะหมายถึงสิ่งของบริจาคเป็นมหาทานเป็นทานอันยิ่งใหญ่แบ่งเป็นกลุ่มๆหรือเป็นพวกๆก็ได้นะคะ7กลุ่มนะคะหรือว่า7ชนิดแต่ละชนิดมีชนิดละ100สิ่งนะคะมีแต่ละชนิดเนี่ยมีจำนวน100นะคะมีอะไรบ้างอย่างแรกจริงๆมันมีคำบาลีด้วยแต่ว่าอ่านนี่ก็เสียเวลาแล้วที่ฉันก็เอาลองดูก็ได้นะคะอย่างหมวดแรกเนี่ยสุวรรณาลังการานังสุวรรณทชานังเหมชาลาปฏิฉันนานังหัตถีนังสัตสตานิแปลว่าช้าง700เชือกทีนี้สัตตะสดกมหาทานซึ่งพระเวสสันดรกับพระนางมัสสีจะกระทำก่อนที่จะเสด็จออกจากกรุงศรีพีไปนั้นไม่ใช่แค่สักแต่ว่ารวมของ7อย่างอย่างละ700สิ่งแล้วก็บริจาคไปแต่ว่าทรงตั้งใจบริจาคมหาทานทานอันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นของ7หมวดที่มีหมวดละ100นั้นทรงคัดสรรด้วยความประณีตบรรจงนะคะเลือกแต่ของที่ดีๆนะคะอย่างหมวดแรกช้าง700เชือกช้างนี้ก็ไม่ใช่ช้างเปล่าๆแต่ว่าจะเป็นช้างที่มีเครื่องทรงนะคะเครื่องประดับทองเครื่องขจพรเนี่ยนะคะประดับทองติดธงทองคลุมด้วยข่ายทองนะคะบริจาคช้าง700เชือกที่มีขจพรอันอลังการนะคะหมวดที่2ตถารูปานันเจวะอัสสานังสัตตสตานิหมวดที่2ก็คือม้า700ตัวพร้อมเครื่องประดับนะคะเครื่องอาชาพรนะคะติดธงทองเครื่องประดับทองแล้วก็คลุมด้วยตะข่ายทอง700ตัวหมวดที่3สีหจัมมาทีหิปริกิตตานังนานารัตนะวิจิตรานังโสวันนะทชานังรถานังสัตตสตานินะคะห
ัวที่สามเป็นรถค่ะถ้าเป็นยุคนั้นลองนึกถึงหนังแขกรถที่เทียมโคเทียมเกวียนนะคะประมาณนั้นนะคะรถ700คันหุ้มด้วยหนังราชสีเป็นต้นก็คือเป็นรถที่ตกแต่งแล้วอย่างเช่นหุ้มด้วยหนังราชสีหรือหนังโครงงามๆนะคะแล้วก็ประดับตกแต่งด้วยทองคำแล้วก็รัตนะต่างๆอย่างงดงามนะคะหมวดที่4สัพพาลังการะปฏิมันทินานังอุตตมะรูปัทรานังขติยะกัญญาทีนังอิทธินังสัตตะสตานินะคะได้ยินคำว่ากัญญาอิทธิเนี่ยนะท่านผู้ฟังน่าจะเดาออกอันนี้ก็จะพูดถึงผู้หญิงแล้วนะคะสิ่งบริจาคสัตตะสดกมหาทานหมวดที่4ก็คือสตรีนะคะที่มีเชื้อสายขติยกัญญา700นางประดับด้วยเสื้อผ้าอันงดงามและมีรูปทรงงดงามนะครับก็คือหญิงที่มีหน้าตางดงามแต่งกายงดงาม700นางหมวดที่5วระอุสภะเชษฐกานังกุนโทปโทหินีนังเทนูนังสัตตะสตานิอันนี้ได้ยินคำว่าอุสภะก็น่าจะเดาออกว่าเป็นโคเนี่ยนะคะก็จะเป็นแม่โคนม700ตัวที่สามารถที่จะให้น้ำนมได้วันละหม้อนะคะทุกตัวไปนะคะเป็นแม่โคนมที่พร้อมให้นมนะคะแล้วก็บทที่6สุวิณีตานังสุสิกขิตานังทาสีนังสัตตะสตานิทาสหญิง700คนไม่ใช่แค่ว่าเป็นนางทาสเอามาบริจาคเฉยๆในสัตตะมหาสดกสัตตะสดกมหาทานครั้งนั้นพระเวสสันดรทรงบริจาคนางทาสที่ได้รับการฝึกหัดมาอย่างดีแล้วนะคะมีการศึกษาอย่างดีแล้ว700นางสุดท้ายตถารูปานันจะทาสานังสัตตะสตานิก็คือทาสชายที่ได้รับการฝึกหัดอย่างดีแล้ว700คนนะคะนี่คือสิ่งที่พระเวสสันดรทรงบริจาคสัตตะสดกมหาทานก่อนที่จะเสด็จออกจากเมืองไปค่ะในเรื่องอริยเรื่องนามในเรื่องพระประมัตสีนั้นก็จะมีพูดถึงว่าพระนางมัตสีจะขอตามเสด็จโดยเสด็จไปด้วยแต่ว่าพระเจ้ากรุงสันชัยแล้วก็พระนางผุสดีนะคะก็คือแม่สามีแล้วก็พ่อสามีนะคะก็เป็นห่วงไม่อยากให้ไปนะคะบอกว่าเคยแนวนิเวศแม้นเมืองสวรรค์แสนสุขเกษมสันสางเศร้าพรั่งพร้อมนาฏกำนันเนืองแน่นยายจะละสุขเข้าเขตแคว้นแดนดงก็คือห้ามไม่ให้นางไปด้วยบอกว่าในพงไพรนั้นจะมีทั้งพงไพรเพนเพียบพร้อมภัยพิบัติมากนอกเต็มไปด้วยภัยพิบัติยุงร่านอีกทั้งสัตว์เหล่าร้ายอย่าแม่อย่าขืนขัดคำพ่อเตือนเลยจงอยู่เมืองอย่าพ่ายพ่อนี้จักถนอมนะคะพระเจ้าสนชัยนะคะบอกว่าในป่านั้นมีแต่สิ่งอันตรายมียุงล่านริ้นไตรต่างๆอยู่ที่เมืองนี้แหละพ่อจะดูแลเจ้าต่อไปนะคะซึ่งพระนางบอกว่าจะขอตามไปด้วยนะคะไม่เป็นไรบอกว่าแม้นภัยพิบัติร้ายแรงปานใดเหยไปหักฤทัยทานทัดได้จะให้ละพระภูบาลพระยาหมายแห่ข้าจักตามเสด็จไทชีพม้วยตามทีนะคะก็คือบอกว่าต่อให้ภัยร้ายแรงเพียงใดเนี่ยก็ไม่สามารถจะห้ามใจมาทำให้พระองค์เปลี่ยนใจได้นะคะจะขอตามไปถ้าแม้ว่าจะต้องตายก็ยินดีที่จะตายตามพระสวามินะคะซึ่งพอพระเจ้ากรุงสันชัยและพระนางผุสดีฟังคำพระนางมัตสีนั้นก็เศร้าพระทัยมากนะคะเขาบอกว่าคือจนใจมากบอกว่าจนจิตพระพักหมองหม่นคร้ำพันพักมาตรกองกอดนัดดาเหยแสนโศกพักชุ่มน้ำเนตรเท้านองไหลก็คือเศร้ามากแล้วก็ไม่สามารถทำอะไรก็มากอดลาพระนัดดาทั้งสองคือพระกัญหาพระชาลีนะคะแล้วก็ก็แล้วก็ร้องไห้นะคะโดยจากนั้นก็ทูลลาในเรื่องเนี่ยบอกว่าพากันบทจรจากนครศรีพีพระมัตสีอุ้มธิดาส่วนราชาอุ้มโอรสพากันบทจรไปเข้าสู่ไพรพฤกษีนะคะถึงคีรีวงกตคือใ
ในเรื่องพระมัสสีในหนังสือนารีเรืองนามเนี่ยก็จะเล่าโดยสรุปอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเป็นในชาดกนะคะรวมทั้งในร่ายยาวพระเวสสันดรนะคะก็จะมีอธิบายถึงความยากลำบากในการเดินทางด้วยนะคะบอกว่าในเส้นทางที่จะไปสู่ป่าหิมพานต์นั้นพอไปถึงในตอนแรกก็จะไปถึงเมืองเจตารัตก่อนนะคะพระเจ้ากรุงเจตารัตนั้นจะเป็นพระเชษฐาของพระนางมัสสีแล้วก็มีราษฎรมารอรับเสด็จแต่ว่าทั้งสองพระองค์น่ะก็ยืนยันที่จะเดินทางไปบำเพ็ญพรตนะคะเป็นฤาษีชีพายเนี่ยแล้วก็เดินทางต่อไปในระหว่างทางที่เดินทางออกจากเมืองเจตารัตเนี่ยก็จะมีเหมือนกับว่าสิ่งที่มาเหมือนเทพให้เกิดอุปสรรคเหมือนที่มีคำว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดนะคะก็มีพราหมณ์5คนนะคะมาดักรอเพื่อขอพระราชทานราชรถนะคะก็คือทั้งถ้าเป็นจากในหนังสือเรื่องพระมัสสีที่ในนารีเรืองนามเนี่ยบอกว่าเสด็จมาเดินเท้ากันมาโดยที่พระเวสสันดรอุ้มพระชาลีส่วนพระนางมัสสีอุ้มพระกัณหาแต่ว่าถ้าในชาดกเนี่ยจะบอกว่ามาราชรถนะคะแล้วก็จะมีม้าราชรถเทียบม้าเนี่ยค่ะพราหมณ์5คนนั้นมาดักขอราชรถนะคะกลุ่มแรกมาขอม้าทรงก่อนนะคะพระเวสสันดรก็พระราชทานให้ทันทีกลุ่มต่อมาขอราชรถพระองค์ก็พระราชทานให้อีกเช่นกันนะคะโดยเพื่อผลแห่งพระโพธิญาณ นะคะหวังว่าผลบุญครั้งนี้ขอให้เราได้สำเร็จพระโพธิญาณในภายภาคหน้าเพื่อที่จะได้ยังสุขแก่โลกนะคะประมาณนั้นผลเนี่ยทำให้ในที่สุดพระเวสสันดรและพระนางมัสสีจะต้องเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระบาทก็คือเดินเท้าเข้าสู่ป่าหิมพานต์นะคะที่เขาวงกตนะคะพร้อมกับการอุ้มพระโอรสไปที่นี้ลักษณะของเขาวงกตกับเส้นทางนั้นเป็นอย่างไรคือในหนังสือเรื่องพระมัสสีที่อยู่ในนารีเรืองนามเนี่ยไม่ได้บรรยายตรงนี้นะคะแต่ว่าขอเล่าโดยสรุปแล้วกันค่ะลักษณะของเขาวงกตเขาวงกตกับเส้นทางที่จะต้องเสด็จผ่านไปที่พระนางมัสสีกับพระเวสสันดรต้องเสด็จผ่านไปนั้นเนี่ยจะมีทางเข้าออกที่ลึกลับซับซ้อนนะคะคดเคี้ยววกวนเหมือนกับเขาวงกตจนคนภายนอกเนี่ยจะหาทางเข้าได้ยากแล้วเส้นทางเนี้ยจะล้อมรอบด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อนอันนี้เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าจะได้ไม่มีใครไปรบกวนในที่จะส่งบำเพ็ญบุญเนี่ยนะคะทางเส้นทางที่ไปเนี่ยก็จะไกลและกันดารมากอยู่ห่างจากแคว้นสีพีมากนะคะต้องผ่านป่าผ่านภูเขาหลายลูกพันไม้นั้นก็จะมากมายค่ะมีทั้งไม้เล็กไม้ใหญ่เต็มไปด้วยไม้ใหญ่ต้นรังต้นตะแบกต้นตะเคียนนะคะมีสรรพสัตว์นานาชนิดค่ะในไตรยาวเทศมหาชาติกันที่7เนี่ยที่เป็นการมหาพลเนี่ยจะพูดถึงความงดงามมหัศจรรย์พันลึกของธรรมชาติของป่าหิมพานต์ของเขาวงกตนะคะบรรยายไว้ว่าโดยที่บอกว่าตอนนั้นเนี่ยพราหมณ์เจตบุตรจะบอกพราหมณ์ชูชกให้ไปเนี่ยแต่ว่าจะมีฤาษีที่พูดถึงบอกทางคืออัจจุตตะฤาษีบอกทางไปเขาวงกตนะคะพรรณนาถึงพื้นป่าที่พระเวสสันดรประทับอยู่โดยอจุตฤาษีเนี่ยบอกว่าพื้นดินที่บริเวณอาสมพระเวสสันดรอยู่นั้นมีความงดงามน่ารื่นรมย์ยินดีมีดอกกลุ่มมีต้นไม้เขียวชอุ่มมีหญ้าที่งดงามคล้ายกับขนคอนกยูงปราศจากฝุ่นฟุ้งใดๆนะคะเส้นหญ้านั้นทั้งหมดเนี่ยแต่ละต้นเนี่ยยาวไม่เกิน4องคุลีก็คือ4นิ้วมือคือไม่ใช่แบบลกครึ้มจนต้องลุยนะคะมีต้นว่าต้นมะขวิดต้นมะม่วงมะเดื่อมีผลสุกน่ากินอยู่ในที่ต่ำนะคะสามารถเก็บกินได้ง่ายไม่ไกลจากอาสมจะมีสระโบกขรณีชื่อสระมุจจริตนะคะที่งามไปด้วยดอกบัวนานาชนิดส่งกลิ่นหอมฟุ้งทุกฤดูกาลทั่วบริเวณนะคะรอบสระจะมีพันไม้หลายสิบชนิดเลยค่ะเช่นต้นปรูต้นซากปริจาตกา
กระทิงต้นซึกต้นแคฝอยต้นกระทุ่มต้นแคขาว

มัสซางต้นมารุมการะเกดกนิการกฟ้าอินทนินตีนเป็ดคำฝอยประดู่ลายพระไฟงิ้วอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วทุกต้นเนี่ยถ้าเป็นไม้ผลเนี่ยอย่างที่บอกแล้วผลก็จะออกในที่ต่ำที่สามารถจะเด็ดกินได้โดยง่ายไม่ต้องปีนป่ายนะคะแล้วก็จะมีไม้น้ำต่างๆมีฟักแฟงมีพืชผักต่างๆนะคะมีเช่นเถาหญ้านางต้นกระเทียมต้นผักกาดชะเอมไม้ศกก็คือมีต้นไม้ต่างๆมากมายไปหมดคือในถ้าในการมหาพลกันจะพูดถึงแบบถึงพันต้นไม้นะคะพันปลาต่างๆบอกในสระบุคคลนี้เนี่ยจะมีปลาตะเพียนปลาช่อนปลามีปลามังกรปลาฉลามนะคะตกลงเป็นทะเลหรือเป็นน้ำจืดนะมีปลาฉลามด้วยนะคะมีปลามังกรถ้าในป่าเนี่ยก็จะมีสรรพสัตว์ต่างๆนะคะมีลิงข้างบางชะนีหมาในกระรอกกระทิงวัวแรดพังพรงูเห่าละมั่งอีเห็นกวางช้างพังช้างพรายราชสีห์เสือโคร่งนะคะแล้วก็มีกระบือมีหมาในก็คือถ้าเป็นป่าที่อยู่ใกล้สระเนี่ยก็จะมีสัตว์ที่เล็กลงมานะคะมีตะกวดพิกินกามีนกพันต่างๆนะคะทั้งนกจริงๆแล้วก็นกในตำนานอย่างเช่นนกหัสดีลิงนะคะก็จะมีด้วยโดยป่าผืนนี้ก็จะมีธัญพืชต่างๆแล้วบอกว่าพืชเหล่านี้พวกธัญพืชต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเองในที่นั้นโดยที่ไม่ต้องมีใครไปหว่านไปไถนะคะแล้วทางไปสู่พระอาสมของพระเวสสันดรนั้นเป็นทางที่เดินได้คนเดียวนะคะเป็นทางตรงไปจนถึงอาสมถ้าใครไปถึงอาสมของพระเวสสันดรแล้วจะปราศจากความหิวกระหายทั้งสิ้นก็คือเป็นที่มีความสุขรื่นรมย์อะค่ะประมาณนั้นโดยบอกว่าบรรณศาลาหรืออาสมที่ประทับของพระเวสสันดรนั้นพระอินทร์เป็นผู้เนรมิตให้โดยให้พระวิษณุกรรมนะคะมาเนรมิตสร้างถวายพร้อมเครื่องอัฐบริขารของนักบวชครบครันค่ะนะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของการเดินทางของพระเวสสันดรและพระนางมัสสีไปสู่อาสมนะคะในป่าหิมพานต์ที่อยู่ที่เขาวงกตนะคะสัปดาห์หน้าเรามาต่อเรื่องพระนางมัสสีตอนจบนะคะอาจจะยืดยาวไปหน่อยเพราะบอกแล้วว่าดิฉันเล่าขยายความค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วขอขอบพระคุณที่ติดตามฟังรายการค่ะสัปดาห์หน้าเรามาฟังตอนจบของพระนางมัสสีกันค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตรวจเยี่ยมร้านอาหารไทยในสหรัฐอเมริกาเพื่อขยายซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยสู่ตลาดโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็น

0: ลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่ากดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตรวจเยี่ยมร้านอาหารไทยในสหรัฐอเมริกาเพื่อส่งเสริมมาตรฐานไทยซีเล็กขยายซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยสู่ตลาดโลก
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตรวจเยี่ยมร้านอาหารไทยในกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริการะหว่างเข้าร่วมการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยสหรัฐระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนที่ผ่านมาเพื่อติดตามสถานการณ์การดำเนินธุรกิจรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการและส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยในตลาดต่างประเทศพร้อมกล่าวว่าร้านอาหารไทยในต่างประเทศเปรียบเสมือนหน้าร้านของประเทศไทยที่ช่วยเผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมและเสน่ห์ของอาหารไทยสู่ผู้บริโภคทั่วโลกกระทรวงพาณิชย์จึงมุ่งยกระดับและมาตรฐานร้านอาหารไทยพร้อมส่งเสริมการใช้ตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคทางนี้กระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและอัตลักษณ์อาหารไทยเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและผลักดันอาหารไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยในเวทีโลกนันทิกาศิปาโลรายงาน
5: กรมชลประทานเร่งฟื้นฟูสถานศึกษาจากอุทกภัยน่านพร้อมกำชับซ่อมระบบน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แล้วเสร็จภายใน20วัน
7: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์และตรวจสอบความเสียหายจากอุทกภัยพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหลังสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอปัวเริ่มคลี่คลายโดยมุ่งให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วสำหรับสถานศึกษากรมชลประทานเร่งฟื้นฟูโรงเรียนบ้านซ่าและโรงเรียนชุมชนศิลาแรงซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยเร่งซ่อมแซมระบบน้ำบาดาลระบบน้ำดื่มและระบบกรองน้ำท่อส่งน้ำและปั๊มน้ำพร้อมตรวจสอบคุณภาพน้ำรวมถึงปรับปรุงระบบระบายน้ำซ่อมแซมอาคารรั้วห้องน้ำโรงอาหารและพื้นที่กิจกรรมต่างๆให้มีความปลอดภัยและพร้อมใช้งานทั้งนี้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน20วันพร้อมสนับสนุนเจ้าหน้าที่เครื่องจักรเครื่องมือและยานพาหนะเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้สะอาดปลอดภัยและพร้อมให้นักเรียนกลับเข้าสู่ห้องเรียนได้โดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานล้านนาเอ็กซ์โป2026ประสานพลังท้องถิ่นสู่สากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
8: นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้าลานาเอ็กซ์โป2026จากภูมิภาคสู่สากลจัดขึ้นภายใต้แนวคิดผสานพลังท้องถิ่นสู่สากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อนำนวัตกรรมอัตลักษณ์และศักยภาพของล้านนามาสร้างคุณค่าใหม่เชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยมุ่งถ่ายทอดคุณค่าของล้านนาผ่านการต่อยอดด้วยนวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มและการเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจโลกขณะเดียวกันสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการจากจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าระหว่างวันที่12-18 ตุลาคม 2569ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนกิจกรรม Business Matching เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้จับคู่เจรจาธุรกิจพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
5: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการหัสดตีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่นความถี่ AM 819กิโลเฮิรตซ์ทุกคืนวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 21:00 นจนถึง 23:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะดำเนินรายการโดยดีเจเบนซ์ดาริกาดิพิจารและดีเจแพตตี้ปริณาดิพิจารสำหรับค่ำคืนนี้ก็ไปอยู่กับดีเจเบนซ์ดาริกาดิพิจารนะคะเมื่อสักครู่ที่จบไปนะคะก็เป็นบทเพลงรักหวานซึ้งเลยนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะความรักคำร้องจากบทพระราชนิพนธ์แปลในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่6นะคะจากวรรณคดีเรื่องเวดิสวาดิสหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า The Merchant of Venice นะคะทับดองมาจากคุณสง่าอารัมภีเรียบเรียงเสียงประสานโดยคุณปรีชาเบสไตขับร้องต้นฉบับโดยคุณชลินดัทนาคอนและคุณสวรีภกาพันธ์บันทึกเสียงเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2500แล้วตามมาด้วยบทเพลงที่2ความรักเจ้าขาขับร้องโดยคุณสุทริยาดาเวียการทับดองโดยคุณสบายกาญจนพลินขับร้องโดยคุณเพชรศรีภูมิชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะบันทึกเสียงเป็นครั้งแรกในปี2498นะคะบทเพลงที่3คำคนขับร้องทับดองโดยคุณสุทริยาดาเวียการขับร้องโดยคุณสุเทพบุกระแพงนะคะเจ้าของฉายาเสียงขยี้ฟอลเบียนั่นเองบทเพลงที่4คนจะรักกันขับร้องทับดองโดยคุณพยงมุกดาขับร้องโดยคุณเพชรศรีภูมิชูศรีบทเพลงที่5คุณรักหรือหลอกขับร้องทับดองโดยคุณพยงมุกดาขับร้องโดยคุณสุเทพบุกระแผงศิลปินแห่งชาติค่ะบันทึกเสียงเป็นครั้งแรกในปี2506และบทเพลงที่6ปิดท้ายในต้นชั่วโมงแรกกันด้วยชายคาหัวใจขับร้องโดยคุณจงรักจันทดาทับดองโดยคุณกบลทับคันไลขับร้องโดยคุณบดูลเทพประธาน5บทเพลงเชิญรับฟังค่ะ

ก็มาถึงช่วงสาระน่ารู้ดีๆประจำสัปดาห์นี้เบย์ก็ขอนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องกินอยู่เป็นนะคะนั่นก็คือเรื่องเคี้ยวหมากฝรั่งช่วยลดอาการหูอื้อได้เขาบอกว่าอาการหูอื้อเกิดจากความเปลี่ยนแปลงของความดันอากาศกระทันหันภายในท่อยูสเตเชียนที่ทำหน้าที่ปรับความดันของหูโดยปรับตามไม่ทันนะคะก็ทำให้เกิดอาการหูอื้อเขาบอกว่าการเคี้ยวหมากฝรั่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการผลิตน้ำลายเมื่อเรากลืนน้ำลายท่อยูสเตเชียนก็จะเปิดออกและช่วยคลายอาการหูอื้อได้อีกด้วยค่ะก็ขอฝากไว้สำหรับสาระน่ารู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องเคี้ยวหมากฝรั่งช่วยลดอาการหูอื้อได้ค่ะมารับฟังอีก6บทเพลงในต้นชั่วโมงแรกกันเลยนะคะมาเริ่มกันที่เราจะพาท่านผู้ฟังไปชมความงามบนท้องฟ้ายามค่ำคืนกันด้วยดาวเหนือคำร้องทำนองโดยคุณเลรัญชลาคำร้องทำนองโดยคุณเลรัญชลาคำร้องโดยเสียขยี้ฟองเบียร์นั่นก็คือคุณสุเทพวงศ์กำแพงศิลปินแห่งชาติค่ะบทเพลงที่8ดาวประกายในเมื่อมีดาวเหนือแล้วเราก็มาชมดาวประกายกันบ้างคำร้องทำนองโดยคุณสง่าอารัมภีคำร้องโดยคุณสุเทพวงศ์กำแพงศิลปินแห่งชาติอีกเช่นกันค่ะแล้วตามมาด้วยเมื่อชมดวงดาวแล้วเราก็จะมาชมความงามบนพื้นดินนั่นก็คือดอกไม้นะคะดอกแก้วขับร้องโดยคุณชาลีอินทราวิจิตรทำนองโดยคุณสบายกาญจนผลิตขับร้องโดยคุณสุเทพวงศ์กำแพงศิลปินแห่งชาติอีกเช่นกันค่ะแล้วตามมาด้วยดอกหญ้านะคะขับร้องโดยคุณชาลีอินทราวิจิตรทับดองโดยคุณสมานกาญจนผลิตเช่นกันขับร้องโดยคุณสุเทพวงศ์กำแพงเช่นกันค่ะแล้วตามมาด้วยพลาดสังคมขับร้องทำนองโดยคุณปอชื่นประโยชน์ขับร้องโดยเสียงอันทรงพลังคุณเพ็ญศรีภูมิชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะและบทเพลงปิดท้ายสำหรับค่ำคืนนี้ในต้นชั่วโมงแรกกันด้วยดึกเอ๋ยดึกแล้วนะคะซึ่งเข้ากับช่วงบรรยากาศตอนนี้เลยนะคะขับร้องทำนองโดยคุณสาโรจน์เสมทรัพย์ขับร้องโดยคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาและหลังจากนี้พักฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับรายการหัสโดตีกรมประชาสัมพันธ์กันต่อค่ะ

0: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงยุติธรรมยกระดับความปลอดภัยภายในอาคารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนี้

0: ศจรรย์นวัตกรรมกว่าพันบริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: กระทรวงยุติธรรมยกระดับความปลอดภัยภายในอาคารเพิ่มความเข้มงวดคัดกรองบุคคลและสัมภาระพร้อมเพิ่มทักษะความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
5: นายปิยะสิริวัฒนวรางกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในอาคารกระทรวงยุติธรรมเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและคัดกรองบุคคลรวมถึงสัมภาระบริเวณทางเข้าออกควบคู่การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่บุคลากรเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาติดต่อราชการล่าสุดกระทรวงยุติธรรมจะประชุมเชิงปฏิบัติการและประสานกลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าสนับสนุนการยกระดับความปลอดภัยพร้อมติดตั้งประตูตรวจจับโลหะบริเวณทางเข้าออกหลักเพื่อป้องกันการนำอาวุธปืนและวัตถุต้องสงสัยเข้าภายในอาคารนอกจากนี้ทีมผู้เชี่ยวชาญ EOD ยังถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์คัดกรองให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยช่างประจำกระทรวงและบุคลากรฝ่ายบริหารความปลอดภัยเพื่อเพิ่มทักษะและความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางและเร่งผลักดันการสร้างโอกาสและเข้าถึงสวัสดิการอย่างทั่วถึง
6: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยตามนโยบายพม.8ด้านสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนพร้อมมอบเงินสงเคราะห์แก่กลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งนี้กระทรวงยังมุ่งปรับบทบาทจากผู้ให้สู่ผู้สร้างโอกาสและเป็นกำแพงพิงหลังให้ประชาชนทุกช่วงวัยทั้งเด็กเยาวชนสตรีครอบครัวผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อยโดยบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.เพื่อค้นหาและช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบางพร้อมนำสิทธิและสวัสดิการของรัฐไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงทั้งนี้ประชาชนที่ประสบปัญหาสังคมสามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนพม.1300ตลอด24ชั่วโมงหรือสำนักงานพม.จ.และทีมพม.ในพื้นที่ทั่วประเทศชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: บังกลาเทศพบผู้ติดเชื้อโรคหัดสะสมกว่า 180,000 รายนับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าบังกลาเทศกำลังเผชิญการระบาดของโรคหัดที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษโดยข้อมูลล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุขบังกลาเทศระบุว่าแต่ตั้งแต่การระบาดของโรคหัดระลอกใหม่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาบังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคหัดต้องสงสัยและได้รับการยืนยันสะสมรวมกันกว่า 180,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตอย่างน้อย986รายโดยส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปีทั้งนี้บังกลาเทศเริ่มโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดทั่วประเทศตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยตั้งเป้าหมายฉีดวัคซีนให้เด็กอายุระหว่าง6เดือนถึง5ปีราว18ล้านคนทั่วประเทศอย่างไรก็ตามจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโรคหัดยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยพบผู้ติดเชื้อต้องสงสัยมากกว่า 1,000 รายต่อวันขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าทางการบังกลาเทศควรรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดอย่างครอบคลุมควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนเพื่อควบคุมการระบาดของโรคหัดน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวั

0: ข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: มาถึงต้นชั่วโมงที่2กันบ้างนะคะรายการหัสดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็ยังคงอยู่กับดีเจปาริดานิมพิจารณ์นะคะและ
1: ดีเจเบนซ์ดาริกานิมพิจารณ์ค่ะ
0: ก่อนจะเข้าสู่บทเพลงนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์รายการแว่วหวานตำนานเพลงค่ะซึ่งออกอากาศทางคลื่น FM 92.5 MHz นะคะและ AM 891 kHz ออกอากาศทาง Facebook Fanpage นะคะแว่วหวานตำนานเพลงไลฟ์นะคะทุกๆวันพุธเลยค่ะตั้งแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปนะคะและนอกจากนี้ก็ยังออกอากาศทางโทรทัศน์ช่อง NBT 2 HD กด 2นะคะทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 14:30 น.เป็นต้นไป

ไปอีกเช่นกันนะคะท่านใดนะคะพลาดไม่ได้รับชมนะคะสามารถรับชมย้อนหลังนะคะทาง Facebook Fanpage แว่วหวานตำนานเพลงหรือช่องทาง YouTube PRD Big Band Official Channel นะคะสามารถเลือกชมรายการแว่วหวานตำนานเพลงของแต่ละซีซั่นได้เลยค่ะหรือ EP ที่ท่านชอบนะคะรายการแว่วหวานตำนานเพลงเรายังมีมาตั้งแต่ซีซั่น1จนกระทั่งถึงซีซั่น4แล้วซึ่งทุกท่านจะได้เห็นหน้าตาของนักร้องจากวงกรมประชาสัมพันธ์นะคะที่เป็นทั้งนักร้องแล้วก็ยังเป็นผู้จัดรายการด้วยนะคะพี่เบนยังไงนะคะพวกเราสองคนนะคะก็ขอฝากผลงานเพลงของพวกเรานะคะไว้ในอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะคะมารับฟังผลงานเพลงกันต่อในต้นชั่วโมงที่2ได้เลยค่ะบทเพลงที่1นะคะมีชื่อว่ายามราตรีขับร้องต้นฉบับโดยครูเอื้อและคุณบุษยารังสีค่ะแต่ในที่นี้นำมาเปิดในรายการเป็นคุณชมชัยอรุณฉานค่ะสำหรับบทเพลงที่2มีชื่อว่ากลิ่นราตรีขับร้องต้นฉบับโดยครูเอื้อสุนทรสนานและบทเพลงพรานไพรอีกเช่นเคยค่ะครูเอื้อสุนทรสนานและบทเพลงที่4คลื่นสวาดขับร้องต้นฉบับโดยคุณสมศักดิ์และคุณวรนุชอารีค่ะบทเพลงที่5มีชื่อว่ารักแท้ขับร้องต้นฉบับโดยคุณสมศักดิ์และคุณศรีสุดาและบทเพลงที่6ค่ะมีชื่อว่าบทเพลงเปรี่ยวใจขับร้องต้นฉบับโดยคุณวรนุชอารีศิลปินแห่งชาติค่ะและสำหรับบทเพลงที่7นะคะมีชื่อว่ารักคุณเข้าแล้วขับร้องต้นฉบับโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงค่ะบทเพลงที่8มาเถิดที่รักและบทเพลงที่9กลิ่นรักลมใจนะคะก็ยังเป็นคุณสุเทพวงศ์กำแหงค่ะสำหรับบทเพลงที่10นะคะกุสุมาอธิษฐานขับร้องต้นฉบับโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะและยังคงเป็นคุณเพ็ญศรีเช่นเคยนะคะบทเพลงที่11ค่ะคนจะรักกันค่ะและบทเพลงสุดท้ายนะคะคำมั่นสัญญาขับร้องต้นฉบับโดยคุณชรินทร์นันทนาครนะคะและหลังจากนี้นะคะก็ขอกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์นะคะพบกันใหม่เสาร์หน้าค่ะและสำหรับวันนี้นะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมติดตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำก่ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมติดตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำก่ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งเสริมความมั่นคงด้านน้ำเพื่อประชาชนและภาคการเกษตร
7: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่โดยกรมชลประทานนำเสนอแผนพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำก่ำครอบคลุมจังหวัดนครพนมและสกลนครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและส่งน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งพร้อมสนับสนุนการใช้น้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึงพร้อมระบุว่าพื้นที่หนองสังอำเภอนาแกเป็นพื้นที่สำคัญของลุ่มน้ำก่ำโดยมีแผนพัฒนาระบบส่งน้ำทั้งสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและการปรับปรุงอาคารป้องกันตะลิ่งครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์รวมกว่า 1,800 ไร่นอกจากนี้กรมชลประทานมีแผนปรับปรุงระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เดิมทั้งประตูระบายน้ำบ้านนาขามและโครงการพัฒนาหนองข้าวอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและการกระจายน้ำพร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนทั้งนี้แผนงานดังกล่าวมุ่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและสร้างความมั่นคงให้ภาคการเกษตรและชุมชนอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: วุฒิสภาพบประชาชนที่จังหวัดนครปฐมรับฟังและเร่งแก้ปัญหาจราจรรวมถึงน้ำเสียคลองเจดีย์บูชาเพื่อเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว
8: คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนบนลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมร่วมกับส่วนราชการและประชาชนรับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่โดยเฉพาะปัญหาการจราจรหนาแน่นบนถนนเทสาและบริเวณสะพานเจริญศรัทธาหรือสะพานยักษ์รวมถึงปัญหาการปล่อยน้ำเสียลงคลองเจดีย์บูชา ทั้งนี้ปัญหาการจราจรบริเวณสะพานเจริญศรัทธาเป็นประเด็นที่ประชาชนร้องเรียนต่อวุฒิสภาในการลงพื้นที่เมื่อปี2568โดยจังหวัดนครปฐมได้ปรับปรุงและขยายช่องจราจรบนสะพานส่งผลให้การสัญจรคล่องตัวและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนบริเวณถนนเทสาซอย1ยังคงมีปัญหาการจราจรติดขัดโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนเนื่องจากเป็นที่ตั้งของโรงเรียนและโรงพยาบาลขณะที่ปัญหาน้ำเสียในคลองเจดีบูชาจำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำและภูมิทัศน์ให้กลับมาสวยงามยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนจังหวัดนครปฐมในอนาคตชวิษาปทุมมารายงาน
1: กรมกิจการเด็กและเยาวชนสานพลังเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยส่งเสริมครูพ่อแม่ผู้ปกครองเสริมทักษะสมอง
9: นายกิตติอินทรคุณรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยทักษะสมองหรือ EFเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะในการพัฒนาและส่งเสริมทักษะสมอง EF ให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างต่อเนื่องทั้งจากครอบครัวและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อเป็นรากฐานของการประสบความสำเร็จในชีวิตเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยพ่อแม่และผู้ปกครองตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยร่วมมือกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.และสถาบันรักลูก Learning Group ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยทักษะสมองมาถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังก็มาพบกันกับรายการมนต์เพลงรัชกาลเช่นเคยครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งก็ออกอากาศทั้งระบบ AM ความถี่819กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับ2คลื่นในเวลาเดียวกันเพื่อความสุขของทุกท่านครับวันเสาร์วันอาทิตย์หลายคนที่ไม่มีภารกิจอะไรเป็นพิเศษนะก่อนที่จะนอนหลับก็มาติดตามรับฟังรายการนี้นะครับ17:00 นโดยประมาณจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนก็เป็นห่วงเวลาแห่งความสุขจากการติดตามรับฟังบทเพลงเก่าๆแบบนี้จากรายการนี้นะครับโดยมีผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลก็มาดำเนินการเหมือนเช่นเดิมพร้อมทั้งบทเพลงที่คงจะอยู่ในความทรงจำของหลายคนที่ชื่นชอบบทเพลงเก่านะครับค่ำคืนนี้ก็เป็นบทเพลงสากลเป็นบทเพลงที่หลายคนได้ฟังแล้วคงจะรับรู้ได้ถึงความสุขอย่างแน่นอนเป็นความสุขจาก

รับรู้ได้ถึงความสุขจากการติดตามและฟังบทเพลงทั้ง3จากการบรรเลงของ The Shadows นะครับก็คงเป็นความสุขที่นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในค่ำคืนนี้เป็นการหวนรำลึกถึงอดีตกันนะครับกับค่ำคืนนี้มีบทเพลงเก่าๆมีบทเพลงที่หลายคนเคยชื่นชอบมาให้ฟังอย่างแน่นอนครับโดยรายการนี้ก็จะมอบความสุขความสำราญจากเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำนะครับทุกค่ำคืนวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์นั้นก็จะเป็นบทเพลงไทยและก็เป็นบทเพลงไทยในอดีตด้วยครับจะมีบทเพลงสตริงบ้างมาปะปนกันซึ่งก็คงจะทำให้หลายคนที่ติดตามรับฟังรายการนี้มีความสุขได้อย่างแน่นอนครับล้วนเป็นความสุขจากการติดตามรับฟังบทเพลงในอดีตที่ยังคงอยู่ในความทรงจำแน่นอนครับมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากรายการมนต์เพลงรัตติการเพื่อความสุขของทุก

ันไปกับ4บทเพลงดังจากเสียงร้องของสุทอนซึ่งนักร้องสาวจากอเมริกานะครับที่หลายคนคงยังไม่ลืมแน่นอนครับกับนักร้องท่านนี้ที่โด่งดังมากในยุค60ครับซึ่งก็เป็นยุคที่มีบทเพลงดีๆมากมายนักร้องดีๆมากมายแล้วก็หลายคนชื่นชอบกับบทเพลงในยุคนั้นมากๆเลยนะครับผมเองก็ได้รับฟังในยุค60นี่ก็ไม่น้อยทีเดียวในยุคนั้นแม้ว่าอายุจะยังไม่มากแต่ก็มีโอกาสติดตามฟังทางวิทยุนะครับก็เป็นห่วงเวลาที่หลายคนมีความสุขกันนะครับกับบทเพลงในยุคนั้นค่ำคืนนี้ผมก็นำเอาบทเพลงดังของนักร้องท่านนี้ซูทอมสันนะครับกับบทเพลงที่ชื่อ Sad Movie แล้วก็ Have a Good Time Willie Can ปิดด้วย Nine Legend Teardrops ซึ่งก็รวมเป็นบทเพลงที่ได้รับความนิยมจากแฟนเพลงจำนวนมากค่ำคืนนี้ก็นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รำลึกนึกถึงกันโดยในเดือนนี้นะครับวันที่23กันยายนก็เป็นวันจากไปของนักร้องท่านนี้เมื่อปี2564นี่ก็ผ่านมาเกือบ5ปีเต็มแล้วนะครับกับการจากไปของซูทอมสันนักร้องที่หลายคนชื่นชอบกับน้ำเสียงกับบทเพลงที่มีความไพเราะแล้วก็มีความสนุกสนานในบทเพลงที่เธอได้ร้องไว้นะครับอายุ96ปีขณะที่เสียชีวิตนะครับก็เป็นการจากไปของนักร้องยอดนิยมอีกท่านหนึ่งของยุค60นะครับหลายคนที่ชื่นชอบบทเพลงของซูทอมสันคงมีความสุขกันนะครับกับค่ำคืนนี้กับบทเพลงที่ผ่านไปเมื่อสักครู่4บทเพลงด้วยกันครับเอาไว้วันหลังใกล้ๆวันจากไปผมก็จะนำเอาบทเพลงมาให้เราฟังกันอีกนะครับกับซูทอมสันในช่วงนี้มาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากรายการมนต์เพลงรัติการซึ่งจะมอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้กับท่านผู้ฟังที่ติดตามและฟังรายการอย่างดียิ่งนะครับเพื่อความสุขของทุกท่านเพื่อความสำราญแล้วก็เพื่อความเปิดเผยใจของนักฟังเพลงในยุค

สี่บทเพลงเพราะแล้วก็เป็นสี่บทเพลงที่ดังมากนะครับในยุค60หลายคนคงยังจดจำกันได้นะครับสำหรับแฟนเพลงที่อยู่ในยุคนั้นครับยุควัยรุ่นยุค60นี่ก็ถือเป็นยุคที่น่าจะมีกำไรมากๆเลยนะครับในด้านเสียงเพลงเพราะว่าเป็นยุคที่มีบทเพลงเพราะยุคที่หลายคนฟังแล้วคงจะรับรู้ได้ถึงความสุขจากการติดตามและฟังบทเพลงในยุคนั้นมีความไพเราะมีความหมายที่ดีและก็มีนักร้องมากมายในยุคนั้นที่มีคุณภาพนะครับเจเนต ทิลสันที่ได้ร้องทั้ง4บทเพลงนี้ก็เป็นนักร้องในยุค60ที่หลายคนคงยังจดจำกันได้แม้ว่าเขาได้จากไปเมื่อปีที่ผ่านมานะครับในวัย87ปีซึ่งก็ถือเป็นนักร้องอีกท่านหนึ่งที่อยู่ในดวงใจอยู่ในจิตใจของแฟนเพลงชาวไทยครับเคยเดินทางมาอย่างเมืองไทยหลายครั้งด้วยกันชื่นชอบอัธยาศัยมิตรีของคนไทยมากครับกับจอห์นนี่ ทิลสันก็จากไปเมื่อวันที่1เมษายน2568นะครับก็ผ่านมาปีเศษๆแล้วกับนักร้องท่านนี้ที่จากไปเป็นความเสียใจเป็นความเสียดายแล้วก็หลายคนคงรับรู้ได้ถึงความเศร้าใจนะครับกับการจากไปของนักร้องท่านนี้จอห์นนี่ ทิลสันนะครับมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากรายการมนต์เพลงรัติการแล้วก็อย่าลืมนะครับวันพรุ่งนี้ยังมีการประกวดบทเพลงชุดโกลังวังของสราเฉลิมกรุงครับโดยปีนี้ก็จัดที่ลานของเซ็นทรัลปิ่นเกล้าครับชั้น5เริ่มบ่าย2โมงครับที่จริงวันนี้ก็มีแต่ผ่านมาแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นรอบ2แล้วนะครับพรุ่งนี้จะเป็นรอบ2แล้วก็จะไปรอบชิงเลยนะครับในวันที่20กันยายน2569นี้ที่สราเฉลิมกรุงครับสำหรับพรุ่งนี้ก็ประกวดกันที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้น5นะครับก็เป็นลานกิจกรรมที่หลายคนถ้ามีโอกาสครับลองไปดูไปชมกันเพราะว่าเป็นการร้องสดเป็นการเล่นดนตรีโดยอาจารย์วิรัติอยู่ถาวรที่นำดนตรีประมาณสัก 4-5 ชิ้นนะครับมาร่วมเล่นบทเพลงสดๆให้ได้รับฟังกันกับการประกวดเพลงยุคโกลังวังนะครับทั้งชายทั้งหญิงก็จะมีการประกวดกันในวันพรุ่งนี้ซึ่งก็เป็นวันสุดท้ายของรอบ2นะครับเริ่มบ่าย2โมงครับฟรีนะครับงานนี้ใครที่สนใจใครที่มีเวลาก็ลองไปดูไปชมกันเพราะว่านี่เป็นการคัดเลือกเยาวชนที่สนใจเพลงยุคโกลังวังมาประดับในวงการนะครับซึ่งก็คงจะทำให้หลายคนเกิดความสดชื่นเกิดความคึกคักได้อย่างแน่นอนกับการเข้าไปรับฟังบทเพลงเก่าๆในยุคโกลังวังนะครับก็ขอเรียนเชิญผ่านรายการนี้นะครับมนต์เพลงรัติการเอาละครับมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากรายการ

ครับบทเพลงชุดสุดท้ายที่นำมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันก็เป็นบทเพลงจากเสียงร้องของนักร้องยอดฮิตอีกท่านหนึ่งของวงการเพลงในยุค60ครับนั่นก็คือคลิฟริชาร์ดหรือเซอร์คลิฟริชาร์ดนะครับมีชื่อจริงว่าแฮร์รี่โรเจอร์เว็บก็เป็นชาวอังกฤษนะครับที่เติบโตมาในยุค60หลังเอวิสนิดหน่อยนะครับก็มีบทเพลงดังหลายบทเพลงด้วยกันแล้วก็เป็นบทเพลงที่ได้รับความนิยมจำนวนมากครับปัจจุบันยังมีชีวิตนะครับในวัย85ปีซึ่งก็ถือเป็นนักร้องอีกท่านหนึ่งที่มีผลงานเพลงยอดเยี่ยมแล้วก็มีแฟนเพลงมากมายทั่วโลกเลยครับกับคลิฟริชาร์ด Move It For I Love You แล้วก็ The Young Ones Summer Holiday ปิดท้ายด้วย It's All In The Game ก็รวมเป็นบทเพลงในความทรงจำทั้งสิ้นเลยครับค่ำคืนนี้ก็นำเอาบทเพลงดังๆบทเพลงดีๆบทเพลงที่ยังอยู่ในความทรงจำของหลายคนมาให้ได้ฟังกันเพื่อความสุขของทุกท่านครับหวังว่าคงจะเป็นที่ถูกใจแล้วก็ได้รับความสำราญเบิกบานใจกันของท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการนะครับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วติดตามรับฟังกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ซึ่งก็จะมีบทเพลงไทยที่ยังอยู่ในความทรงจำอย่างแน่นอนมาให้ได้รับฟังกันเช่นเคยนะครับค่ำคืนนี้ขอให้ทุกท่านประสบด้วยความสุขความสำราญแล้วก็นอนหลับฝันดีนะครับจากผมทวีศักดิ์สุขทุนชัยกูลผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่819กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวัน

0: รายการเกษตรก้าวหน้าเสนอสาระความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรคุยกับเกษตรกรและนักวิชาการเกษตรราคาสินค้าเกษตรประจำวันโดยบรรพตแก้วพาณิชย
1: ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังและพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับได้เวลาของรายการเกษตรก้าวหน้ามาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับเราพบกันวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569ครับมาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันก่อนนะครับการคาดหมายลักษณะอากาศทั่วไปนะครับประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสยบความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียนะครับในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนนะครับมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับภาคเหนือนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองระดับ 60-80 ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ 60-80 ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองระดับ 60-70 ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ 60-70 ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ 30-40 ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมานะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองระดับ 40-60 ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะครับทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองระดับ 60-70 ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาครับมาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ผนึกกำลังขับเคลื่อนโรงพยาบาลวัตถุดิบสินค้าเกษตรปลอดภัยนะครับเชื่อมโยงสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากเกษตรกรสู่ระบบอาหารของโรงพยาบาลนะครับยกระดับความปลอดภัยตั้งแต่แหล่งผลิตถึงมื้ออาหารมุ่งขยายผลการใช้วัตถุดิบคุณภาพแล้วก็ตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างเป็นรูปธรรมครับนายรัฐคลังแสงที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงสาธารณสุขโดยมีนายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายโสพลเอี่ยมสถิตถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ลงนามพร้อมด้วยนายชัยวัฒน์โยธคุณเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและแพทย์หญิงนิชาภาสวัสดิกานนท์รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตร่วมเป็นสักขีพยานที่โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์จังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งการลงนามดังกล่าวนะครับก็ถือเป็นการยกระดับความร่วมมือระหว่าง2กระทรวงนะครับในการขับเคลื่อนระบบอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลให้มีความเชื่อมโยงนะครับตั้งแต่ต้นน้ำก็คือเกษตรกรแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานไปจนถึงปลายน้ำก็คือผู้ป่วยย ญาติบุคลากรและผู้รับบริการในโรงพยาบาลสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้นะครับเป็นการมุ่งบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับของทั้ง2กระทรวงนะครับเพื่อขับเคลื่อนระบบอาหารปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานนะครับโดยในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกอบด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรสหกรณ์กรมการข้าวกรมวิชาการเกษตรกรมประมงกรมปศุสัตว์กรมส่งเสริมสหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตรและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงร่วมประสานและขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจากแหล่งผลิตและก็แหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรตามมาตรฐานสำหรับโรงพยาบาลพัฒนาและก็ให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรรวมถึงเชื่อมโยงและก็เผยแพร่ข้อมูลวัตถุดิบตามมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่ผ่านโรงพยาบาลวัตถุดิบสินค้าเกษตรปลอดภัยหรือว่า Q Hospitalโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินะครับเป็นผู้ประสานงานหลักในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ประกอบไปด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกรมการแพทย์กรมสุขภาพจิตและกรมควบคุมโรคร่วมประสานและขับเคลื่อนนโยบายแนวทางและมาตรฐานการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยหรือว่า Food Safety Hospital ไปยังโรงพยาบาลในสังกัดส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลบูรณาการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็พัฒนาความรู้แก่บุคลากรนะครับเพื่อร่วมกันกำกับผลักดันและก็ติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยกองบริหารการสาธารณสุขนะครับเป็นผู้ประสานงานหลักในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขในโอกาสนี้ในรัฐคลังแสงที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองจำนวน8แห่งแบ่งเป็นคิวฮอปิตอลจำนวน4แห่งได้แก่โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์โรงพยาบาลผาขาวโรงพยาบาลหนองคายโรงพยาบาลอุดรธานีและคิวฮอปิตอลพรีเมียมจำนวน4แห่งได้แก่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุรักษ์ได้แก่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์โรงพยาบาลเพชรบูรณ์โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์และโรงพยาบาลหนองหานซึ่งเชิดชูโรงพยาบาลที่นำแนวทางการใช้วัตถุดิบสินค้าเกษตรมาตรฐานไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบสำหรับการขยายผลไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่อื่นต่อไปทั้งนี้การดำเนินงานในโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยและโครงการโรงพยาบาลวัตถุดิบสินค้าเกษตรปลอดภัยสอดคล้องและก็สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13นะครับที่ส่งเสริมและก็สนับสนุนให้ส่วนราชการใช้สินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพรวมถึงผลผลิตทางการเกษตรสำหรับใช้ในโรงพยาบาลโรงเรียนและก็เรือนจำผ่านการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานที่สำคัญ4ด้านก็คือ 1. การเชื่อมโยงตลาดตรงกับชุมชนโรงพยาบาลจะวางแผนความต้องการใช้วัตถุดิบล่วงหน้าร่วมกับเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่นะครับช่วยสร้างช่องทางการตลาดและก็รายได้มั่นคงให้กับชุมชน 2. การปรับเมนูอาหารตามฤดูกาลฝ่ายโภชนาการของโรงพยาบาลก็จะปรับเปลี่ยนรายการอาหารให้สอดคล้องกับชนิดและก็ปริมาณวัตถุดิบที่ปลอดภัยที่มีในท้องถิ่นนะครับเพื่อลดปัญหาวัตถุดิบขาดแคลน 3. การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพมีระบบสุ่มตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างและก็สารปนเปื้อนในวัตถุดิบก่อนในวัตถุดิบสดก่อนเข้าโรงครัวโดยบูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและก็4นะครับจัดพื้นที่ตลาดสีเขียวหรือว่ากรีนมาร์เก็ตในโรงพยาบาลหลายแห่งจัดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผักและผลไม้ปลอดภัยมาวางจำหน่ายโดยตรงให้แก่ญาติผู้ป่วยและก็เจ้าหน้าที่เพื่อส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัยในวงกว้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในครั้งนี้นะครับก็มุ่งเน้นให้สถานพยาบาลนะครับจัดซื้อวัตถุดิบสินค้าเกษตรที่มีเครื่องหมายมาตรฐานมกส.หรือสินค้าคิวทั้งด้านพืชประมงและปศุสัตว์นะครับเพื่อนำมาปรุงอาหารที่ปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วยบุคลากรทางการแพทย์และผู้ใช้บริการในโรงพยาบาลครับมาต่อกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็หารือทูตญี่ปุ่นนะครับเดือนหน้าเกษตรอัจฉริยะเสริมความร่วมมือเกษตรไทยญี่ปุ่นครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็ร่วมหารือกับนายโอตากะมาซาโตะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนะครับโดยมีผู้แทนหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมประชุมนะครับที่ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือความร่วมมือด้านการเกษตรสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิตและความร่วมมือด้านการค้าสานต่อความร่วมมือไทยกับญี่ปุ่นนะครับในด้านของเกษตรกรระหว่างกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็บอกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยและกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงของญี่ปุ่นนะครับมีกรอบความร่วมมือด้านการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะในประเทศไทยนะครับโดยมุ่งผลักดันการดำเนินงานผ่านโครงการความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตรนะครับจะลดภาระและก็ทุนแรงในการผลิตรวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรผู้สูงอายุพร้อมทั้งรักษาองค์ความรู้และก็ภูมิปัญญาการผลิตดั้งเดิมนะครับควบคู่กับการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการพัฒนาภาคการเกษตรของทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนนะครับนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้ตอกย้ำถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของทั้งสองฝ่ายนะครับที่ดำเนินงานผ่านกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีอยู่โดยเฉพาะความร่วมมือภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ญี่ปุ่นซึ่งไทยนะครับและก็ญี่ปุ่นได้ใช้ในการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรความร่วมมือด้านสหกรณ์ด้านสุขอนามัยและก็สุขอนามัยพืชและการอำนวยความสะดวกทางการค้าสินค้าเกษตรและอาหารระหว่าง2ประเทศโดยเฉพาะในปี2570นะครับจะเป็นวาระสำคัญเนื่องในโอกาสครบรอบ140ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตระหว่างทั้ง2ประเทศซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้สร้างกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆเพิ่มเติมเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยก็กล่าวเพิ่มเติมว่าเพื่อเฉลิมฉลอง140ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตระหว่าง2ประเทศทางญี่ปุ่นจะทำตราสัญลักษณ์ความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นซึ่งจะเริ่มใช้ในเดือนกันยายนนี้พร้อมกันนี้นะครับได้แจ้งถึงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกกล่าวขอบคุณฝ่ายไทยนะครับที่ต้อนรับการร่วมงานในครั้งนี้ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ตอบว่าประเทศไทยนะครับมีความพร้อมอย่างยิ่งในการเข้าร่วมงานกรีนเอ็กโป2027ที่เมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยไทยให้ความสำคัญกับงานนี้และก็ได้เตรียมจัดแสดงไทยโปรวิชั่นบนพื้นที่กว่า600ตารางเมตรเพื่อถ่ายทอดอัตลักษณ์ศักยภาพพืชสวนและก็ภาคการเกษตรไทยควบคู่กับการนำเสนอเทคโนโลยีนวัตกรรมและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่สายตาประชาคมโลกพร้อมกันนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือด้านการบริหารจัดการน้ำโดยรัฐมนตรีกล่าวว่าประเทศไทยอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากชะนาดป่าสักอ่าวไทยเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งในลุ่มน้ำเจ้าพยาตอนล่างอย่างยั่งยืนและก็โครงการเจ้าพยา2คลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรนะครับซึ่งฝ่ายญี่ปุ่นให้ความสนใจและก็พร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการร่วมกันกับฝ่ายไทยนะครับนอกจากนี้เอกอัครราชทูตยังกล่าวว่าประเทศไทยมีศักยภาพและก็จุดแข็งด้านการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพซึ่งสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดให้มีศักยภาพได้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับยินดีให้การสนับสนุนและก็ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือและก็ผลักดันประเด็นต่างๆที่ได้หารือร่วมกันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนะครับพร้อมกันนี้ก็ขอเชิญชวนท่านเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นเข้าร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพ.ศ. 2519ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2519ถึง14เมษายน2570ณจังหวัดอุดรธานีณจังหวัดอุดรธานีครับช่วงนี้พระสักครู่ได้กลับมาครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: คุยเฟื่องเรื่องเกษตร
1: โอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านรองอธิบดีกรมการข้าวค่ะท่านโอวาทยิ่งลาภนะคะได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนนโยบายรวมไปถึงกล่าวต้อนรับทุกท่านด้วยค่ะขอเรียนเชิญ
2: ก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็คณะผอ.ผู้บริหารของกรมการข้าวนะครับทั้งส่วนกลางและก็ในส่วนพื้นที่ผอ.ศูนย์วิจัยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับที่มาร่วมในวันนี้ด้วยนะครับก็เรียนต้องขอบคุณทางทีมสื่อมวลชนที่ให้ความสนใจในการเข้ามาเยี่ยมชมในภารกิจของกรมการข้าวเรานะครับก็นำเรียนอย่างนี้ว่าจุดที่เรามาในวันนี้เป็นหนึ่งใน28แห่งของศูนย์วิจัยข้าวทั่วประเทศที่กรมการข้าวเรามีซึ่งแต่ละศูนย์ก็จะมีภารกิจหลักในการวิจัยนะครับตั้งแต่เรื่องของพันธุ์ข้าววิจัยเทคโนโลยีวิจัยในเรื่องของกระบวนการเพิ่มผลผลิตต่างๆนะครับโดยเฉพาะปัจจุบันนโยบายหลักของกรมข้าวเรากำลังขับเคลื่อนเรื่องการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำนะครับซึ่งกิจกรรมที่เรามาเยี่ยมชมวันนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยี4เทคโนโลยีเมื่อเช้าที่เราไปดูที่ปทุมท่านยังจำได้ใช่ไหมครับว่าข้าวคาร์บอนต่ำของกรมการข้าวเรามี4เทคโนโลยีไม่แน่ใจว่ายังจำกันได้อยู่เพิ่งดูมาเมื่อเช้านะครับก็คือเรื่องของการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งนะครับการใช้ปุ๋ยตามข้าววิเคราะห์ดินการลดการเผาต่อสั่งซึ่งกิจกรรมการเผาต่อสั่งนี่เองที่เป็นปัญหาหลักของพี่น้องเกษตรกรพอไม่ให้เผาแล้วจะต้องให้จัดการยังไงถึงจะไม่เป็นการเพิ่มต้นทุนนะครับซึ่งวันนี้ที่เราจะมาเยี่ยมชมก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ทางศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรีนะครับได้มีการวิจัยคิดค้นร่วมกับภาคเอกชนนะครับจะเป็นเรื่องใดนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องขอเรียนเชิญนะครับผู้รับผิดชอบโดยตรงนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรีจะได้กรุณาเล่าให้พวกเราฟังนะครับว่าเทคโนโลยีในการจัดการต่อสั่งในนิเวศนาน้ำลึกใช้วิธีไหนในการแก้ปัญหานะครับหลังจากนั้นก็จะมีการให้อภิปรายนะครับโดยภาคเอกชนที่มาร่วมพัฒนารวมไปถึงพี่น้องเกษตรกรที่นำเทคโนโลยีเราไปใช้ได้ผลหรือไม่ได้ผลอย่างไรนะครับหลังจากนั้นเราก็จะไปดูแปลงจริงนะครับในการสาธิตให้พี่น้องสื่อมวลชนได้เยี่ยมชมนะครับว่าจัดการยังไงนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ขอเรียนเชิญทางท่านผอ.ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรีนะครับได้กรุณาเล่าให้กับพี่น้องสื่อมวลชนเราฟังครับเชิญครับ
3: กราบสวัสดีท่านรองอธิบดีกรมการข้าวนะคะแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะในส่วนของศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรีวันนี้ก็นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ทุกคนที่ทุกท่านให้ความสนใจมาเยี่ยมชมแล้วก็ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรีค่ะตัวศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรีเราเองเนี่ยก็จะเป็นศูนย์วิจัยข้าวหลักในส่วนของภาคตะวันออกนะคะซึ่งก็จะมีพื้นที่ดูแลและผิดข้าวอยู่ประมาณ 300,000 กว่าไร่นะคะซึ่งจะมีทุกนิเวศก็คือนิเวศตั้งแต่ข้าวนาชมประทานข้าวขึ้นน้ำน้ำลึกแล้วก็ข้าวนาน้ำผลค่ะซึ่งตัวที่เป็นโจทย์หลักยากๆของ

จะต้องมีการเผาเพราะว่าฟางยาวแล้วก็ลึกมากนะคะก็จะมีพื้นที่อยู่ประมาณ4จังหวัดโดยปราจีนบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่หลักมีพื้นที่ปลูกข้าวขึ้นน้ำน้ำลึกประมาณ 100,000 กว่าไร่นะคะนครนายก 60,000 กว่าไร่พระนครศรีอยุธยาอีก 55,000 ไร่แล้วก็นครราชสีมาอีกประมาณ 40,000 กว่าไร่นะคะข้าวขึ้นน้ำน้ำลึกปกติภาพข้าวเราเนี่ยมีหลายนิเวศด้วยกันข้าวที่อยู่ในภาคกลางต่างๆที่เราเห็นว่ามีการจัดการเรื่องของการใช้รถอัดฟางแล้วก็เอาน้ำเข้าแล้วก็ถ่ายเลยเนี่ยก็คือจะเป็นข้าวที่อยู่ในนิเวศทางด้านซ้ายนะคะก็คือข้าวไร่ข้าวนาชลประทานหรือแม้กระทั่งข้าวนาน้ำฝนแต่ข้าวขึ้นน้ำน้ำลึกของปราจีนบุรีนครนายกหรือว่าอยุธยาจะเป็นภาพในลักษณะทางด้านขวาจะเห็นว่าข้าวจะมีความใหญ่แล้วก็กอใหญ่มากกว่าแล้วก็มีลำต้นทอดขึ้นยาวยาวตามระดับน้ำนะคะพื้นที่ลุ่มแถวแถวตะวันออกเนี่ยเป็นพื้นที่รับน้ำนะคะเพราะนั้นเกษตรกรก็จะปลูกข้าวที่เป็นข้าวขึ้นน้ำน้ำลึกยิ่งน้ำมามากเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่ฟางข้าวก็จะยาวไปตามที่น้ำมานะคะก็จะทำให้มีปัญหาในเรื่องของการจัดการฟางหลังจากนั้นพื้นที่นี้เกษตรกรก็จะปลูกข้าวเหมือนคล้ายๆอีสานก็คือเริ่มหว่านสำรวยตั้งแต่หลังเมษานะคะแล้วก็ออกดอกพฤศจิกายนแล้วก็เก็บเกี่ยวในช่วงธันวาคมถึงมกราคมค่ะจะเห็นว่าข้าวขึ้นน้ำน้ำลึกเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ลำต้นยาวพิเศษแข็งเหนียวแล้วก็พันกันยุ่งเหยิงเมื่อน้ำลดนะคะเพราะที่เราเห็นว่าต้นมันตั้งขึ้นไปพอน้ำหายไปหมดก็คือเขาก็จะนอนราบลงไปกับพื้นเลยนะคะอันนี้ก็เปรียบเทียบให้ดูว่าลักษณะทางกายภาพที่ต่างกันระหว่างข้าวนาชลประทานทั่วไปกับข้าวนาน้ำลึกก็คือระดับฟางของเราก็จะสูงกว่านาปกติถึง3เท่าความยาวของฟางก็ยาวมากกว่า2เมตรขึ้นไปแล้วก็ผลกระทบหลังการเก็บเกี่ยวก็คือยากต่อการที่จะถ่ายกลบหรือว่าทำอย่างอื่นนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างของภาพของข้าวน้ำลึกนะคะที่อยู่ในเขตพื้นที่ปราจีนบุรีนครนายกอยุธยาแล้วก็อีสานบางส่วนจะเห็นว่าอันนี้คือเราเกี่ยวข้าวไปแล้วนะคะนี่คือฟางที่เหลืออยู่ในแปลงนาค่ะอันนี้ก็จะโฟกัสให้เห็นใกล้ขึ้นมานะคะว่าตัวข้าวขึ้นน้ำน้ำลึกเนี่ยหลังจากเกี่ยวไปแล้วก็จะหนามากอยู่ในแปลงนะคะแล้วก็กรณีที่ถ้าเกิดมีความชื้นเพิ่มเข้ามานิดหน่อยหรือว่ามีน้ำเขาก็สามารถที่จะงอกตรงข้อได้อีกนั่นนี่คือลักษณะพิเศษของเขาเองนะคะเพราะนั้นพอเอาน้ำใส่หรือว่ารอที่จะถ่ายกลบหรือว่ารอที่จะใส่จุลินทรีย์ก็จะเกิดปัญหาตัวนี้ขึ้นอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการใช้เทคโนโลยีปัจจุบันเราก็ได้มีการทดลองทั้งเรื่องของการใช้ผ่านสับกลบของใบอ้อยหรือว่าซูเกอร์เคนเมาเชอร์นะคะก็พบว่าฟางนี่ก็จะฟูขึ้นไม่ยอมขาดแล้วก็ใช้ผ่านไถลงไปทั้งผ่าน3ผ่าน4หรือว่าผ่าน7นะคะก็ผ่านแล้วก็ไถแล้วมันจะลื่นตัดไม่เข้านะคะสุดท้ายก็มีการใช้เราใช้เครื่องอัดฟางเครื่องอัดฟางก็จะอัดได้แค่ในส่วนยอดที่หลังจากเก็บเกี่ยวไปแล้วส่วนที่ทอดยาวอยู่ตรงพื้นก็ไม่สามารถที่จะอัดขึ้นมาได้หรือแม้กระทั่งเราทดลองใช้ในส่วนของการย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ย่อยสลายฟางตัวข้าวขึ้นน้ำน้ำลึกก็มีข้อจำกัดทำให้ประสิทธิภาพในการย่อยสลายมันทำได้น้อยเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นาอาศัยน้ำฝนนะคะพอเก็บเกี่ยวไปแล้วก็จะไม่มีน้ำชลประทานลงมาให้ความชื้นตัวจุลินทรีย์ก็เลยลดประสิทธิภาพในการดำเนินการในการย่อยสลายฟางลงค่ะอันนี้ก็ทำให้มาถึงจุดที่เกษตรกรตัดสินใจที่จะใช้วิธีการดั้งเดิมนั่นก็คือการจุดไฟเผานะคะซึ่งก็เลยกลายเป็นโจทย์ยากของเราว่าจะทำยังไงให้เกษตรกรเลิกเผานะคะแล้วก็ใช้วิธีการอื่นๆเราก็เลยต้องใช้เรื่องนวัตกรรมต่างๆทั้งนี้องค์กรมการข้าวเองแล้วก็ได้มีการทำงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานของเอกชนนะคะในที่นี้ก็ขออนุญาตเอ่ยนามเป็นของทางบริษัทโชคชัยนะคะก็ได้เข้ามาทำงานวิจัยร่วมกันกับเราโดยการลองใช้ปรับใช้ตัวเครื่องจักรกลที่มีอยู่นะคะมาลองปรับใช้กับฟางข้าวของเรานะคะก็จะเป็นตัวที่เรียกว่าโรตารี่เมาเชอร์นะคะเป็นนวัตกรรมเครื่องย่อยกำจัดตอสั่งที่เปลี่ยนฟางยาวให้เป็นย่อยเป็นชิ้นขนาดเล็กนะคะตัวเครื่องยนต์ก็เป็นลักษณะของการไถแล้วก็การตัดนะคะด้วยการใช้เครื่องยนต์ปกติธรรมดานี่เครื่องยนต์ดีเซล62แรงม้าแต่ว่าตัวที่ตัดสับเนี่ยจะเป็นในลักษณะรูปตัว Y นะคะเดี๋ยวในรายละเอียดอาจจะให้ทางเจ้าหน้าที่ของโชคชัยได้อธิบายนะคะก็สามารถที่จะเปลี่ยนจากฟางยาว2เมตรก็เหลือเป็นตัวถูกย่อยลงมาเหลือ 3-5 เซนติเมตรค่ะตัวสับย่อยเนี่ยโอเคเราเข้าใจแล้วว่ามันสามารถสับได้แต่ว่าสับเมื่อไหร่ทำเมื่อไหร่นะคะเราก็ต้องมีงานวิจัยทำขึ้นมาเพื่อที่จะได้อธิบายให้กับพี่น้องเกษตรกรรู้ว่าเขาควรจะทำตรงไหนถึงจะได้ประสิทธิภาพดีที่สุดนะคะทางนักวิจัยของเราก็ทางคุณสุมิตราจันเนียงนะคะนักวิชาการเกษตรชำนาญการก็เป็นผู้ที่ดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีการผลิตข้าวก็ได้ลองดำเนินการในแปลงใน

0: ูนย์เองนะคะด้วยพันกข89หรือว่านุ่มบ้านสร้างนะคะทำในศูนย์ของเราด้วยการดูว่าหลังจากที่เราปล่อยฟางข้าวให้อยู่ในนาเนี่ยระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมในการตัดสับนะคะก็ทำตั้งแต่0วัน5วัน10 15วันนะคะผลการดำเนินงานก็พบว่าการที่เรารอให้ฟางข้าวแห้งพอดีประมาณ15วันเนี่ยนะคะจะให้ประสิทธิภาพสูงที่สุดประสิทธิภาพในการตัดสับก็คือเกือบ 100% 99.7% นะคะการสิ้นเปลืองน้ำมันก็จะประมาณ 3.9 ลิตรต่อไร่จำนวนฟางที่ได้ก็ประมาณ99ก้อนนะคะก็คือ45วันจะเป็นวันที่เราแนะนำให้เกษตรกรทดลองใช้ตัวเครื่องนี้นะคะก็สามารถตัดได้สมบูรณ์ใช้น้ำมันต่ำสุดที่ 3.9 ลิตรต่อไร่ความเร็วก็คือประมาณ3ใช้เวลา1ไร่เนี่ยประมาณ30นาทีสำหรับเครื่องตัดสับตัวนี้นะคะจากฟางที่เราไม่ตัดไม่มีการสับย่อยเลยปกติเราเกี่ยวได้ก็แค่24ก้อนหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวไปใช่ไหมคะหลังจากเราตัดสับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ยังมีฟางที่เราสามารถลงไปเอากลับขึ้นมาใหม่อีกนะคะโดยจากงานทดลองในศูนย์วิจัยนะคะก็99ก้อนในข้าวพันกข89ค่ะข้าวแต่ละพันอาจจะแตกต่างกันไปเพราะว่าความลักษณะทางกายภาพของข้าวแต่ละพันมันจะไม่เท่ากันนะคะก็ผลน้องก็เลยลองวิเคราะห์กำไรสุทธิเบื้องต้นนะคะยังเป็นงานพรีลิมอยู่ก็คือเป็นงานทดลองเบื้องต้นก็คือต้นทุนการทำงานเนี่ยประมาณ225บาทต่อไร่ในอัตราจ้างงานที่250บาทต่อไร่นะคะจุดคุ้มทุนก็ประมาณ350ไร่ต่อปีคืนทุนได้ภายใน68วันหรือว่า 0.2 ปีกำไรสุทธิประมาณ 2,150 บาทต่อไร่อันนี้เราได้รวมหักต้นทุนผันแปรแล้วก็รายได้เสริมจากฟางอัดก้อนเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะกระบวนการของเราก็จะเข้าไปสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติในเรื่องของการที่มีการเข้านำงานวิจัยไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะมีการตัดสับอัดก้อนผันกลบนะคะเสร็จแล้วก็ตัวฟางเนี่ยก็ไม่ได้เป็นขยะเราก็ยังพยายามที่จะหาช่องทางให้ฟางออกไปจากแปลงนาว่าสามารถจะทำอะไรเป็นอะไรได้บ้างอย่างแรกก็คือเป็นฟางอัดก้อนในฟางที่คุณภาพดีช่วงแรกสามารถที่จะเอาไปเลี้ยงปศุสัตว์ได้แต่ในฟางที่ช่วงที่สองมันจะเป็นฟางที่นอนราบไปกับพื้นมันจะมีเศษดินเศษอะไรติดอยู่เราก็เคยคุยแล้วก็บูรณาการร่วมกับทางปศุสัตว์จังหวัดปศุสัตว์ก็สามารถที่จะทำไปเป็นฟางเขาเรียกว่าฟางย่อยอีกอันเป็นฟางที่เอาไปหมักค่ะเป็นฟางหมักให้กับเกษตรให้กับปศุสัตว์ได้อีกรอบนึงทางปศุสัตว์ก็มาขอฟางจากเราไปเพื่อไปทำเป็นเหมือนกับโมเดลต้นแบบให้เกษตรกรนำไปใช้นะคะก็ขายได้อีกในรูปแบบนึงส่วนตัวฟางที่ได้มาก็สามารถที่จะเอาไปแปรรูปเป็นหลายๆอย่างอย่างที่ผ่านมาที่ปทุมธานีก็อาจจะมีเรื่องของการแปรรูปเป็นพวกเยื่อกระดาษจานชามที่มันย่อยสลายได้แล้วก็มีนักวิจัยจากปทุมธานีเหมือนกันที่เอาไปใช้เป็นพาร์ติเคิลบอร์ดที่ทำเป็นลักษณะคล้ายๆฝาบ้านแล้วก็ได้รับรองมาตรฐานคือน้องอยู่ในระหว่างการพัฒนาตัวเครื่องนะคะก็สามารถที่จะเอาไปทำเป็นแทนเหมือนกับชานอ้อยที่ทำเป็นกระดาษชานอ้อยก็สามารถดำเนินการได้ค่ะแล้วก็อีกทางเรื่องนึงก็คือเรื่องของการทำชีวมวลอัดเม็ดนะคะซึ่งเป็นปริมาณมากๆขนาดนี้ก็ถ้าสามารถที่จะส่งต่อไปยังโรงงานที่ใช้พลังชีวมวลพวกนี้ฟางก็จะกลายเป็นไม่ใช่แค่ฟางข้าวมันก็จะเป็นเหมือนทองคำที่สามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรได้อีกรูปแบบหนึ่งค่ะก็การยกระดับการจัดการฟางเนี้ยมันก็จะไปสู่ BCG เลยนะคะด้วยการที่ว่าย่อยสลายเป็นชิ้นเล็กแล้วก็จัดการแปลงนาได้ย่อยสลายเป็นปุ๋ยบำรุงดินสุดท้ายก็ยังสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยนะคะก็จะเข้าสู่ยุทธศาสตร์ของชาติก็คือไบโอเปลี่ยนต่อสร้างเนี้ยเป็นอินทรีย์วัตถุนะคะCE Circular ก็มีการหมุนเวียนมีการนำฟางไปใช้นะคะเพื่อลดต้นทุนเสร็จแล้วก็กรีนก็คือยุติการเผาฟางแล้วก็ปัญหาฝุ่นควันต่างๆในพื้นที่แถบน้ำขึ้นน้ำน้ำลึกแล้วก็น่าจะเอาโมเดลนี้ไปบูรณาการหรือปรับใช้ไปกับพื้นที่อื่นๆได้นะคะในส่วนของศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรีที่ดำเนินการอยู่ณเวลานี้นะคะก็อยู่ในตามที่นำเสนอมานี้ค่ะก็จะมีทางพันธมิตรก็คือผู้ที่วิจัยร่วมกันกับเราก็คือทางโชคชัยแล้วก็ทางมีทางเกษตรกรทางพี่อภรใช่ไหมคะได้ลองเคยเอาเครื่องตัวนี้ไปใช้แล้วนะคะก็อาจจะขออนุญาตท่านประธานว่าให้ทางโชคชัยหรือว่าทางพี่อภรซึ่งเป็นผู้ได้ลองไปใช้แล้วได้เล่าให้ฟังหน่อยว่ามีปัญหาหรือว่าเป็นยังไงได้ผลดีไหมหรือว่ามีข้อเสนอแนะว่าควรจะปรับปรุงหรือทำยังไงให้มันดีขึ้นนะคะขออนุญาตเชิญค่ะ
1: ครับก็เรียนท่านประธานที่ประชุมครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมในวันนี้ผมนายอาทรหัสดีนะครับในนามเลขากลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลบุฟ้าย อำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็ได้มีโอกาสที่นำเครื่องนะครับไปทดลองใช้กับแปลงนาจริงๆซึ่งก็อยู่ในสไลด์ที่เห็นรูปรถไถนะก็คือรถไถที่ผมเอาไปทดลองนะครับจากการทดลองเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาลดการเผาได้ดีตรงจุดนะครับก็คือไม่ต้องเผาเลยสามารถไถได้นะครับแต่ว่ามันก็มีคำถามย้อนกลับมาอีกว่าแล้วต้นทุนที่เกิดขึ้นเนี่ยชาวนาต้องเป็นผู้รับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนี้หรือไม่นะครับก็เป็นการตอบโจทย์ให้ชาวนาได้หรือเปล่านะครับหลายๆแปลงนะครับที่ผมเอาไปลงเนี่ยก็ต้องให้ชาวนาเนี่ยช่วยเรื่องค่าน้ำมันเพราะว่าการที่จะเอารถไถไปวิ่งเนี่ยมันก็ต้องใช้น้ำมันในการไปทำงานนะครับอย่างพวกเราอยู่ในนามของคณะกรรมการแปลงเนี่ยเราไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่มีค่าแรงเราเอาเครื่องไปวิ่งให้กับชาวนาสมาชิกเนี่ยฟรีนะครับแต่ว่าก็ให้เขาเนี่ยออกค่าน้ำมันช่วยนะครับมันก็ยังเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับชาวนาอีกพอสมควรนะครับอยากจะบอกในที่ประชุมอย่างนี้ฝากไปถึงผู้ที่ทำโครงการนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยว่า develop ตรงนี้เนี่ยเป็นการแก้ปัญหาไม่ให้เผาตรงจุดแน่นอนนะครับตรงจุดแล้วก็เครื่องก็ใช้งานได้ดีนะครับเพราะว่าพอสับไปแล้วมันก็ย่อยแล้วรถไถก็สามารถไถได้นะครับไถกลบได้เลยติดอยู่อย่างเดียวก็คือต้นทุนนั่นนะครับก็อยากจะฝากกลับไปปัญหาของการทำงานก็มีบ้างที่เราร่วมกับทางโชคชัยปรับแก้ทั้งในเรื่องของรอบก็ดีในการทำงานก็ดีเนี่ยจนได้รอบที่คงที่ที่ไม่กินน้ำมันนะครับแล้วก็ได้ประสิทธิภาพในการสับย่อยที่ดีนะครับก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งนะครับในการใช้งานจริงก็นำเรียนให้ทุกท่านได้ทราบครับผม
2: ขอกราบสวัสดีรองอธิบดีครับแล้วก็ขอทุกท่านแล้วก็ทางศูนย์แปลงใหญ่แล้วก็ศูนย์ข้าวชุมชนนะก็ผมประเสริฐจารุเลิศการนะครับจากบริษัทโชคชัยรองผู้จัดการฝ่ายการขายงานขายโครงการและงานประมูล ตัวนี้จริงๆอ่ะไอตัวมัลเชอร์ลอตเตอรี่มัลเชอร์เนี่ยเราเข้ามาจากประเทศนำเข้าจากประเทศอินเดียซึ่งประเทศอินเดียเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไปใช้ในเรื่องของการตัดหญ้าสนามนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นลักษณะไวเบตตัดปุ๊บแล้วก็เอาหญ้าเนี่ยคุมดินแล้วก็ในส่วนของอินเดียก็จะไปในเรื่องของตัวสับย่อยอ้อยใบอ้อยที่ใช้คนตัดนะแต่ส่วนในเมืองไทยเนี่ยเรามาลองแล้วถ้าเป็นอ้อยรถตัดเนี่ยมันยังใช้งานได้ไม่ดีเพราะว่าอ้อยรถตัดเนี่ยเขาต้องปูนโคนซึ่งพื้นที่ไม่เรียบเวลาไปสับย่อยเนี่ยมันจะมีปัญหาทีนี้ตัวนี้เราเข้ามาปุ๊บเราก็ไปทดลองกับแปลงข้าวเหมือนกันนาข้าวในยุคสมัยตั้งแต่2013ช่วงอย่างที่ไม่เกิดในเรื่องของการไม่เผาเราก็ไปทำที่นาข้าวมันก็ผลออกมาดีแต่ตอนนั้นรัฐบาลยังไม่บังคับก็เลยไม่มีใครสนใจนะแล้วก็มาอยู่ในยุคของสูตรข้าวชุมชนเมื่อ2ปีก่อนเราก็มีจำหน่ายไปทางสูตรข้าวปทุมธานีซึ่งทางสูตรข้าวปทุมธานีนั้นมีปัญหาในเรื่องนี้เหมือนกันแต่ฟางของเขาเนี่ยเป็นฟางลักษณะฟางสั้นก็ตัวนี้ไปก็จะเป็นลักษณะการตอบโจทย์ที่ดีครับทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยจริงๆแล้วมันมีขายทั่วไปเนาะไม่ว่าจะบริษัทไหนก็นำมาขายแต่ข้อดีเด่นของตัวมัลเชอร์ตัวนี้ก็คือลักษณะของใบมีดนะใบมีดที่เราจะเห็นเดี๋ยวจะให้น้องให้ดูครับใบที่เรามาทดสอบก็คือเป็นใบวายเบสแล้วก็ผ่าตรงกลางใบนี้จะใช้สำหรับในการพืชที่ลักษณะอ่อนพวกต้นหญ้าหรือต้นข้าวจะสับย่อยได้ดีและจะเป็นชิ้นเล็กๆส่วนอีกใบหนึ่งเขาเรียกว่าใบแฮมเมอร์นะครับหรือว่าใบค้อนใบค้อนตัวนี้มันจะเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะแข็งพวกกระถินนะหรือว่าพวกข้าวโพดที่ว่าเก็บ120วันแล้วเหลือต้นแข็งๆต้นที่จะสับได้ดีกว่าครับจริงๆนะข้าวจะต้องเป็นตัวใบไวเบทนะดีที่สุดนะครับทีนี้ในเรื่องของรอบรถเนี่ยมันส่วนใหญ่ในเมืองไทยอยู่540อยู่แล้วทีนี้เราต้องเร่งเครื่องรอบรถเนี่ยให้ได้ระยะของ540นะมันก็จะออกการทำงานก็จะออกมาได้ดีนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของที่ว่าสับย่อยกินน้ำมันไม่กินน้ำมันเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าฟางข้าวนั้นอ่ะสดหรือไม่สดและแห้งหรือไม่แห้งถ้าสมมติว่าฟางข้าวทิ้งไว้สักประมาณสักเดือนนึงอ่ะเริ่มแห้งเนี่ย ถ้าเอาตัวนี้ตีเนี่ยตัวนี้สับย่อยเนี่ยจะเป็นผงเลยครับก็อีกส่วนหนึ่งในที่เราทำอยู่ก็คือในเรื่องของหลังจากเราใช้ตัวนี้ตีย่อยสลายแล้วเนี่ยเราจะใช้ผ่านหัวหมูในการไถกบซึ่งผ่านหัวหมูเนี่ยคุณสมบัติของผ่านหัวหมูในตัวนี้จะพลิกดินบนลงล่างและพลิกดินข้างล่างขึ้นข้างบนซึ่งไอ้ความค่าที่เราสับย่อยเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเนี่ยถ้าเราไถกบลงไปเนี่ยให้อยู่ใต้ดินเนี่ยมันจะเป็นอินทรีย์วัตถุอีกทีนึงครับและทีนี้มันก็จะลดในเรื่องของมันจะไปเข้าเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยสร้างตัดโดยถ้าดินเราดีแล้วเนี่ยเราก็ให้หมอดินลงมาตรวจแล้วตรงไหนเป็นค่า NPK ก็เติมก็จะใช้ในลักษณะปุ๋ยสร้างตัดเอาซึ่งมันจะลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้ครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองส่วนมากครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของอำเภอคลองลานและอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรต้องเผชิญกับวิกฤตภัยแล้งและอุทกภัยอยู่บ่อยครั้งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทำกินของราษฎรตลอดจนคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่มาอย่างยาวนานเนื่องจากแหล่งกักเก็บน้ำมีไม่เพียงพอและโครงการส่วนใหญ่เป็นเพียงโครงการขนาดเล็กที่เน้นแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าชั่วคราวจึงยังไม่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบซึ่งความพยายามในการแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้เพิ่งเริ่มต้นขึ้นย้อนกลับไปเมื่อพ.ศ. 2555กรมชลประทานได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางและบรรเทาอุทกภัยจังหวัดกำแพงเพชรจากผลการศึกษาพบว่าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองส่วนมากเป็น1ใน16โครงการที่มีศักยภาพในการพัฒนาและยังไม่มีการศึกษาความเหมาะสมโครงการต่อมาในปีพ.ศ. 2562ได้ดำเนินการศึกษาโครงการเบื้องต้นซึ่งผลการศึกษารายละเอียดทางด้านวิศวกรรมพบว่าตำแหน่งที่ตั้งโครงการมีความเหมาะสมสามารถพัฒนาเป็นโครงการชลประทานได้แต่ในส่วนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมพบว่าพื้นที่อ่างเก็บน้ำและพื้นที่หัวงานตั้งอยู่ในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่1เขตอุทยานแห่งชาติรวมถึงเขตป่าสงวนแห่งชาติซึ่งมีความอ่อนไหวในการดำเนินงานกระทั่งในปีพ.ศ. 2568กรมชลประทานได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำคลองส่วนมากจังหวัดกำแพงเพชรควบคู่ไปกับการจัดทำแผนหลักการพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำคลองส่วนมากและพื้นที่ใกล้เคียงที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนสภาพการใช้ที่ดินและยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนการศึกษาแผนหลักการพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำคลองส่วนมากประกอบด้วยโครงการพัฒนาแหล่งน้ำจำนวน29โครงการซึ่งมีโครงการอ่างเก็บน้ำที่มีศักยภาพจำนวน2โครงการคือลำดับที่1โครงการอ่างเก็บน้ำคลองส่วนมากและลำดับที่2โครงการอ่างเก็บน้ำคลองอีจ้อแต่เนื่องจากอ่างเก็บน้ำคลองส่วนมากในลำดับที่1ต้องจัดทำรายงาน EIA และตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติคลองลานรวมถึงอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงมีข้อเสนอแนะให้กรมชลประทานทบทวนโครงการเพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่อุทยานโดยปรับลดขนาดหรือหาทางเลือกอื่นที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นป่าอนุรักษ์เพื่อเคารพแนวทางการอนุรักษ์ดังกล่าวและเร่งแก้ปัญหาให้กับราษฎรกรมชลประทานจึงพิจารณาเลือกโครงการอ่างเก็บน้ำคลองอีจ้อซึ่งเป็นโครงการในลำดับถัดมาเนื่องจากไม่เข้าข่ายต้องศึกษา EIA ตามกฎหมายและสามารถพัฒนาโครงการได้ในระยะสั้นในการศึกษาความเหมาะสมของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองอีจ้อมีเกณฑ์การพิจารณาครอบคลุมเกณฑ์หลักทั้ง4ด้านได้แก่ด้านวิศวกรรมด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมและด้านเศรษฐศาสตร์โดยมีการพิจารณาตำแหน่งที่ตั้งโครงการระดับเก็บกักและความจุอ่างเก็บน้ำรวมถึงชนิดเขื่อนกักเก็บน้ำโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ด้านที่ตั้งหัวงานโครงการกำหนดไว้3ทางเลือกทางเลือกที่1ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่9บ้านไสพัฒนาตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรทางเลือกที่2ที่ตั้งหัวงานห่างจากทางเลือกที่1มาทางด้านเหนือน้ำประมาณ 5.73 กิโลเมตรทางเลือกที่3ที่ตั้งหัวงานห่างจากทางเลือกที่1มาทางด้านเหนือน้ำประมาณ 5.8 กิโลเมตรผลการศึกษาพบว่าทางเลือกที่1มีความเหมาะสมมากที่สุดโดยได้คะแนน 72.63 คะแนน 2. ระดับเก็บกักและความจุอ่างเก็บน้ำกำหนดไว้3ทางเลือกทางเลือกที่1ระดับเก็บกักบวก184เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางมีความจุเท่ากับ 3.94 ล้านลูกบาศก์เมตรทางเลือกที่2ระดับเก็บกักบวก 182.50 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางมีความจุเท่ากับ 3.33 ล้านลูกบาศก์เมตรทางเลือกที่3ระดับเก็บกักบวก181เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางมีความจุเท่ากับ 2.79 ล้านลูกบาศก์เมตรผลการศึกษาพบว่า ทางเลือกที่2มีความเหมาะสมมากที่สุด 3. ชนิดเขื่อนกักเก็บน้ำผลการคัดเลือกเป็นเขื่อนดินถมแบบแบ่งส่วนเนื่องจากมีต้นทุนก่อสร้างค่อนข้างต่ำและสามารถจัดหาวัสดุดินถมได้ในพื้นที่โครงการได้อย่างเพียงพอสรุปลักษณะโครงการในขั้นศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ดังนี้โครงการอ่างเก็บน้ำคลองอีจ้อมีตำแหน่งหัวงานตั้งอยู่หมู่ที่9บ้านไสพัฒนาตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรตัวเขื่อนจะปิดกั้นลำน้ำคลองอีจ้อซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของคลองสวนหมากและไหลลงแม่น้ำปิงซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนบ้านปางขนุนประมาณ 1.93 กิโลเมตรเขื่อนกักเก็บน้ำได้ออกแบบเป็นเขื่อนดินถมแบบแบ่งส่วนสันเขื่อนกว้าง9เมตรยาว 265.55 เมตรและสูง 43.50 เมตรสามารถรองรับปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายปีได้ถึง 7.92 ล้านลูกบาศก์เมตรและมีความจุที่ระดับกักเก็บปกติ 3.38 ล้านลูกบาศก์เมตรพร้อมด้วยอาคารประกอบทั้งอาคารทางระบายน้ำล้นและท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิมนอกจากนี้จากการประชุมปฐมนิเทศโครงการเมื่อวันที่22ตุลาคมพ.ศ. 2568ณอาคารอเนกประสงค์ตำบลนาบ่อคำอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรราษฎรในพื้นที่ได้เสนอให้มีการศึกษาโครงการฝายคลองอีจ้อบริเวณด้านเหนืออ่างเก็บน้ำเพิ่มเติมเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการอุปโภคบริโภครวมถึงส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรแก่ราษฎรในพื้นที่หมู่9ตำแหน่งหัวงานตั้งอยู่หมู่ที่9บ้านไสพัฒนาเช่นเดียวกันแต่อยู่ห่างจากวัดไสพัฒนาประมาณ 1.34 กิโลเมตรฝายคลองอีจ้อเป็นฝายคอนกรีตสันมนมีความสูง3เมตรยาว25เมตรระดับกักเก็บบวก 204.50 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางและมีความจุที่ระดับเก็บกัก 41,425 ลูกบาศก์เมตรการส่งน้ำให้พื้นที่เกษตรจะกำหนดให้เป็นระบบส่งน้ำด้วยท่อเป็นหลักสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำรวม 5,193 ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่ชลประทาน 4,785 ไร่แบ่งเป็นพื้นที่ย่อยจำนวน3พื้นที่ได้แก่ 1. พื้นที่ส่งน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองอีจ้อเพื่อส่งน้ำให้พื้นที่รับประโยชน์ด้านท้ายอ่างประมาณ 4,183 ไร่เป็นพื้นที่ชลประทาน 3,865 ไร่2. พื้นที่ส่งน้ำของสถานีสูบน้ำบ้านไสพัฒนาเพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่รับประโยชน์หมู่9บ้านไสพัฒนาตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรประกอบด้วยสถานีสูบน้ำ1สถานีสามารถส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและพื้นที่เกษตรด้านเหนืออ่างเก็บน้ำมีพื้นที่รับประโยชน์472ไร่เป็นพื้นที่ชลประทาน451ไร่3พื้นที่ส่งน้ำของฝายคลองอีจ้อเพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่รับประโยชน์หมู่9บ้านไสพัฒนาเช่นเดียวกันมีพื้นที่รับประโยชน์538ไร่เป็นพื้นที่ชลประทาน469ไร่อย่างไรก็ตามการพัฒนาโครงการอ่างเก็บน้ำคลองอีจ้ออำเภอคลองลานเป็นการปิดกั้นคลองอีจ้อก่อนไหลลงสู่คลองไผ่อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยเหตุนี้กรมชลประทานจึงให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการตามข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการโดยมีการดำเนินการดังต่อไปนี้เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเช่นผลกระทบด้านการชดเชยที่ดินและทรัพย์สินที่จะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบจำนวน44รายด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรมเสนอมาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเสนอแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIMPด้านการประชาสัมพันธ์มวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียประชาชนผู้ที่สนใจโครงการตลอดจนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มาร่วมรับทราบข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงรูปแบบโครงการให้สอดคล้องกับหลักวิศวกรรมและตอบโจทย์ความต้องการของราษฎรให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับด้านกิจกรรมการมีส่วนร่วมดังกล่าวประกอบด้วยการประชุมปฐมนิเทศโครงการการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1และการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่2การดำเนินงานที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า440คนเมื่อโครงการอ่างเก็บน้ำและฝ่ายคลองอีจ้อเสร็จสมบูรณ์จะก่อให้เกิดการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยส่งผลประโยชน์ตรงถึงพื้นที่ทำกินของราษฎรรวมกว่า 5,193 ไร่สำหรับการขับเคลื่อนโครงการจะมีราคาค่าก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองอีจ้อประมาณ723ล้านบาทค่าก่อสร้างฝ่ายคลองอีจ้อประมาณ60ล้านบาทและค่าชดเชยที่ดินในเบื้องต้นประมาณ20ล้านบาทซึ่งผลจากการลงทุนในครั้งนี้จะสร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและการท่องเที่ยวกลับคืนสู่ชุมชนรวมกว่า 2,900 ล้านบาทตลอดช่วงอายุโครงการ50ปีดังนั้นการพัฒนาอ่างเก็บน้ำแห่งนี้จึงเป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยบรรเทาทุกข์จากภัยแล้งพร้อมรับมือกับปัญหาน้ำหลากในช่วงฤดูฝนอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งในการสร้างความมั่นคงด้านน้ำและส่งต่ออนาคตที่ยั่งยืนให้แก่ราษฎรในพื้นที่สืบไปกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ
1: ์พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: คุณผู้ฟังครับเวลารายการเกษตรก้าวหน้าวันนี้หมดลงแล้วนะครับผมไม่พูดแก้วพนิษฐ์ลาไปก่อนวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลขับเคลื่อนการปฏิรูประบบราชการปรับคนงานและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับบริการประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐบาลขับเคลื่อนการปฏิรูประบบราชการปรับคนงานและเทคโนโลยีเพื่อลดขั้นตอนเพิ่มความคล่องตัวและยกระดับบริการประชาชนให้ติดต่อราชการได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าปฏิรูประบบราชการภายใต้แนวคิดรัฐขนาดเล็กคล่องตัวโปร่งใสเพื่อปรับทั้งกำลังคนกระบวนงานและการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเหมาะสมกับภารกิจและประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับการปรับกำลังคนมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญมีความคืบหน้าหลังนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเห็นชอบหลักการสำคัญแล้วโดยว่าฝ่ายสำนักงานกพ.จะทำรายละเอียดและเงื่อนไขเพื่อเสนอคปร.และคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปเบื้องต้นผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินก้อนสูงสุดไม่เกิน12เท่าขณะเดียวกันจะควบคุมและตรึงอัตรากำลังเพื่อไม่ให้จำนวนบุคลากรและค่าใช้จ่ายภาครัฐเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นพร้อมย้ำว่าไม่ใช่การลดข้าราชการแบบเหมารวมแต่เป็นการจัดกำลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจลดขั้นตอนและเอกสารซ้ำซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อให้ประชาชนติดต่อราชการได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดติดตามโครงการเน็ตสาธารณะสู่ชุมชนมุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ
8: นายจีรวุฒิองค์พักผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีดีพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอสวัสดิ์บุรีจังหวัดร้อยเอ็ดติดตามความคืบหน้าและสำรวจการใช้งานจริงของโครงการเน็ตสาธารณะสู่ชุมชนซึ่งมุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐและยกระดับคุณภาพชีวิตในระดับชุมชนจากการติดตามพบว่าระบบอินเทอร์เน็ตสาธารณะช่วยสนับสนุนการสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูลโดยเฉพาะกุฏิชีวาภิบาลวัดดอนวิเวกซึ่งใช้ประโยชน์ในการติดต่อบุคลากรทางการแพทย์และค้นหาข้อมูลด้านสุขภาพขณะที่ศูนย์กลางชุมชนสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตในการลงทะเบียนรับสวัสดิการติดตามข้อมูลด้านการเกษตรและภัยพิบัติต ลอดจนใช้เป็นช่องทางสร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนทั้งนี้จะนำผลการสำรวจไปพัฒนาและขยายการให้บริการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างทั่วถึงและสนับสนุนการเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืนนันทิกาสิปาโลรายงาน
1: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกรุงเทพมหานครวางระบบดูแลผู้มีสิทธิ์บัตรทองภายหลังระงับการให้บริการ3คลินิกในเครือหาไทยราชผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการปฐมภูมิแห่งใหม่ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้
9: พันโททันตแพทย์ธนศักดิ์ถำบรรทุผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.กรุงเทพมหานครกล่าวว่าภายหลังสปสช.ระงับการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือหาไทยราช3แห่งได้แก่สหคลินิกหาไทยราชคลอง3วามีนบุรีพลัสคลินิกเวชกรรมและหาไทยราชคลินิกเวชกรรมสาขาหนองจอกเนื่องจากตรวจพบความไม่ถูกต้องในการเรียกเก็บค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพปัญหาการจัดบริการและข้อบกพร่องด้านบุคลากรที่ยังแก้ไขไม่ครบถ้วนแม้เคยแจ้งเตือนแล้วทั้งนี้สปสช.ได้จัดหน่วยบริการปฐมภูมิแห่งใหม่ในพื้นที่รองรับผู้มีสิทธิ์เดิมโดยผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการปฐมภูมิแห่งใหม่ของตนเองได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้สำหรับผู้ป่วยที่มีนัดรักษาต่อเนื่องหรือจำเป็นต้องรับการรักษาสปสช.ได้ประสานโรงพยาบาลในระบบบัตรทองให้ดูแลต่อโดยรับรองสิทธิ์ผ่านสายด่วน1330หรือหนังสือส่งต่อและให้บันทึกเบิกจ่ายผ่านระบบอีเครมผู้มีข้อสงสัยสามารถติดต่อสายด่วนสปสช.1330ได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงนฤมลอุดมพรรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่6กันยายน2569ตรงกับแรม9ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิศราพันธ์แก้วและคุณอรวรรณหมอยาดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะก็นานๆได้มาเจอกันนะคะก็เดือนละครั้งเราก็เจอกันเหมือนเดิมวันนี้ฤกษ์ดีนะแรม9ค่ำเดือน9นะคะก็ถูกดีแหละเลขสวยเลขเบิ้ลแล้วก็ว่าดีไปก่อน
2: ถูกต้องแล้วก็รออีกวันหนึ่งวันที่9เดือน9
1: ใช่ค่ะ
2: ปีนี้มีแต่วันเลขสวยเนาะ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: ใครที่จะทำอะไรกิจกรรมที่มันเป็นมงคลนะเผื่อถือเลขถือยามแล้วก็แล้วแต่คนนะคะ
1: ใช่ค่ะนอกเหนือจากทางหน้าปัดวิทยุของเรานะคะก็สามารถเข้ามาอัปเดตข่าวสารใช่เป็นกำลังใจให้เราหรือจะว่าตรงนี้ตรงนั้นมีฝนตกหรือเปล่านะคะทางเพจข่าวยามเช้าของเรานะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยค่ะ
2: ค่ะวันนี้นะคะมีข่าวสารอัปเดตนะหลากหลายเรื่องราวนะคะ
1: ใช่
2: เดี๋ยวเราเริ่มต้นกันที่เรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะเห็นว่ามีประกาศจากทางกรมอุตุด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะซึ่งประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะซึ่งจะมีผลจนถึงวันที่7กันยายนนี้ค่ะประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณทางตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมฝั่งตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนตกซึ่งอาจจะมีฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้พี่น้องประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงนี้แล้วก็ขอให้เดินติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เพจของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
2: ค่ะตั้งแต่วันที่6ถึง7ก็คือวันนี้กับวันพร
1: ุ่
2: งน
1: ี้2วัน
2: นะคะก็เฝ้าระวังกันด้วยนะปีนี้นะคะถ้าใครติดตามเรื่องของสภาพอากาศนะคะก็จะมีทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาเองนักวิชาการนะคะที่ออกมาพูดถึงเรื่องซุปเปอร์เอลนีโญสำหรับปีนี้นะคะคือเขาบอกว่าน่าจะรุนแรงเป็นครั้งประวัติศาสตร์เลยนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยว่าร้อนแล้วแล้งแล้วปีหน้าจะหนักกว่านี
1: ้
2: 2027อาจจะร้อนที่สุดเลยนะคะอย่างเอลนีโญรอบนี้เนี่ยเขาบอกว่าแรงแค่ไหนนะคือแนวโน้มเนี่ยอาจจะลากตั้งแต่ปีนี้เลยนะคะคือยาวไปจนถึงกุมภาพันธ์ปี2027นะคะก็มีหลากหลายองค์การนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพอากาศนะคะออกมาเตือนกันอย่างอุณหภูมิทะเลแปซิฟิกเนี่ยอาจจะสูงผิดปกตินะคะอยู่ที่ประมาณ 2.2 ถึง 2.6 องศาเซลเซียสนะคะบางพื้นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง8องศา
1: ใช่ค่ะซึ่งปกติแล้วนะคะน้ำทะเลบริเวณคาบมหาสมุทรเนี่ยจะไม่เกิน1องศาแต่ถ้าเพิ่มขึ้นขนาดนี้หมายความว่าบริเวณที่เป็นฝั่งภาคพื้นพื้นดินแบบเราเนี่ยค่ะก็อาจจะทะลุ40กว่าได้
2: ถูกต้องนะคะแล้วก็น่าจะทวีความรุนแรงสูงสุดสู่ระดับรุนแรงมากนะคะขึ้นระดับสูงที่สุดแล้วก็เสี่ยงน้ำท่วมภัยแล้งแล้วก็อากาศร้อนสุดขั้วทั่วโลกนะคะคือสาเหตุเนี่ย คือเขาบอกว่าเอลนีโญมันไม่ได้เกิดจากโลกร้อนโดยตรงนะคะแต่ว่ามันเกิดขึ้นในช่วงที่โลกเนี่ยร้อนขึ้นอยู่แล้วนะ มันก็เป็นช่วงที่มันพอดีกันนะคะก็อาจจะกระทบกับเรื่องของเกษตรความมั่นคงทางอาหารสาธารณสุขพลังงานแล้วก็ทรัพย ากรน้ำนะคะอย่างถ้าบางที่แล้งมากๆเนา
3: ะ
2: การเกษตรก็อาจจะยากนะคะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะต้องมีการบริหารจัดการน้ำดูวางแผนล่วงหน้าว่าช่วงไหนฝนตกหนักก็เก็บน้ำเอาไว้ใช้เผื่อช่วงที่แล้งนะคะแล้วก็หลังจากเอลนีโญรุนแรงเนี่ยอุณหภูมิโลกมักจะพุ่งสูงขึ้นนะคะซึ่งเขาบอกว่าที่ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษเลยคือปี2027แน่นอนว่าบ้านเราเนี่ยทำถึงอยู่แล้วถ้าอากาศร้อนนะเรื่องนี้ไม่ต้องผิดหวังเลย
3: อาจร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งไทยเราสร้างประวัติศาสตร์ทุกปีนะคะ
2: ถูกต้อง
3: ซึ่งเราคิดว่าปีที่แล้วเนี่ยร้อนมากแล
2: ้
3: วปีนี้เราจะพูดเหมือนเดิมว่าร้
2: อ
3: นกว่านั้น
2: นะคะ
3: ซึ่ง
2: เราก็ทนไปได้เรื่อยๆ
3: ใช่ค่ะก็ที่มาบอกกันเรื่องนี้ก็เพราะว่าอยากให้เตรียมตัวเนาะโดยเฉพาะคนที่ทำงานที่เกี่ยวกับการต้องดูพึ่งน้ำพึ่งฝนแล้วก็การเดินทางรวมถึงการทำการเกษตรก็จะต้องมีการดูปริมาณน้ำเรื่องการบริหารจัดการน้ำนะคะอย่างเช่นอธิบดีกรมชลประทานนะคะได้สั่งการเตรียมรับมือเอลนีโญที่อาจจะส่งผลกระทบจนถึงกลางปีหน้าควบคู่กับการสนับสนุนบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่นอกชลประทานด้วยค่ะท่านอธิบดีกรมชลประทานนะคะนายวิทยาแก้วมีค่ะเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญนี่แหละค่ะที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงกลางปีหน้าดังนั้นกำชับให้หน่วยงานในสังกัดค่ะวางแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับพื้นที่นอกชลประทานนะคะได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่เตรียมความพร้อมในการให้การสนับสนุนด้านเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับขุดลอกแล้วก็สร้างแหล่งกักเก็บน้ำรวมถึงรถสูบน้ำเครื่องสูบน้ำต่างๆจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อลดผลกระทบด้านน้ำทั้งนี้นะคะในเรื่องของบางทีฝายธรรมชาติอะไรแบบนี้เราก็ต้องช่วยกันทำช่วยกันดูแลสุดท้ายแล้วป่าก็ยังคงสำคัญนะคะในการอุ้มน้ำเอาไว้แล้วก็ทำให้การเกษตรของเราเนี่ย เป็นไปอย่างราบรื่นด้วยค่ะก็เดี๋ยวท่านอธิบดีกรมชลประทานก็จะจัดการบริหารจัดการน้ำให้ดีที่สุดค่ะ
2: ถูกต้องนะคะแต่ยังไงอย่างประชาชนพี่น้องเราเนาะก็ต้องติดตามเรื่องของทั้งสภาพอากาศนะคะเป็นยังไงแล้วก็อาจจะต้องมีส่วนร่วมด้วยนะในช่วงไหนที่น้ำที่ไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้นะก็ช่วยกันประหยัดในช่วงที่ไม่มีใช้เนี่ยมันก็จะยาก
3: ใช่ค่ะ
2: ฉะนั้นนะช่วงนี้ก็อาจจะต้องบริหารจัดการแล้วก็เดินหน้าควบคู่ไปกับภาครัฐนะว่ามีนโยบายอะไรยังไงนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามยังไงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราก็อัปเดตกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้ว
3: ใช่แล้วค่ะ
2: อ่ะติดตามเรื่องของรายการใหม่เมื่อวานนี้นะคะประเดิมเทปแรกแล้วนะคะสำหรับทางคุยกับครม.อนุทินนะคะที่ออกอากาศผ่านหลายช่องทางเลยนะคะเมื่อวานช่วงประมาณ9นาฬิกา5นาทีนะคะทั้งทาง NBT 2 HD นะคะททบ5 MCOT HD นะคะแล้วก็ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราด้วยทั้งเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์เราเองนะคะแล้วก็รวมไปถึงทาง NBT Connect ด้วยผ่านรูปแบบออนไลน์นะคะ
3: ใช่ค่ะ
2: เทปแรกนะคะสำหรับรายการนี
3: ้ประเดิม
2: ประเดิมเลย
3: ค่ะ
2: นะคะก็จะเป็นท่านรองนายกรัฐมนตรีคุณประกรณ์นินประพันธ์ค่ะก็มาคุยตอบคำถามในหลายเรื่องคือก่อนหน้านี้นะถ้าพูดถึง
3: ประเด็นร้อน
2: ประเด็นร้อน
3: เรียกว่าร้อนสำหรับหน่วยงานราชการนะคะที่เรียกว่าหลายคนบอกว่าท่านมาเพื่อปฏิรูปปฏิรูปอะไรปฏิรูปให้ขนาดของระบบราชการเนี่ยกระชับลงแล้วก็งบประมาณเนี่ยใช้จ่ายด้วยความคุ้มค่าแล้วก็ลดปริมาณต้องพูดว่าลดปริมาณข้าราชการที่อาจจะมีตำแหน่งซับซ้อนหรือมีหน่วยงานที่ทับซ้อนกันในภูมิภาคให้เล็กลงแต่ว่าประสิทธิภาพมากขึ้นโอ้โหเปิดมาคนแรกนะคะก็กระทบเลย เรียกว่าทำให้หลายคนนะคะจับตาเรื่องนี้กันเป็นพิเศษนะคะ
2: ถูกต้องก็เป็นประเด็นที่หลายคนก็อยากจะรู้นะโดยเฉพาะอย่างข้าราชการเนาะก็อยากรู้ว่าเอ๊ะปรับระบบนี่คือยังไงมีให้ออกหรือเปล่าหรือยังไงเพราะก่อนหน้านี้เราก็ได้ยินเรื่องของการเกษียณอายุราชการก่อนนะคะก็เป็นเรื่องของการศึกษาในกระบวนการศึกษาหรือว่าเผื่อใครที่สนใจอยากจะเกษียณอายุราชการก่อนนะคะก่อนกำ ำหนดอะไรเงี้ยก
3: ็เออรีทาย
2: ถูกต้องนะคะก็มีการตอบข้อสงสัยในหลายเรื่องนะคะโดยเฉพาะอย่างที่บอกเลยคือประเด็นปฏิรูประบบราชการนะคะเมื่อวานนี้ก็มีทางดร.สุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะคะหรือว่าพี่แจ็คนะคะพี่แจ็คสุพนันท์ก็เป็นพิธีกรในการที่จะถามประเด็นที่ทุกคนเนี่ยอยากรู้ว่าถ้าหากไม่ปฏิรูประบบราชการเนี่ยประเทศจะเป็นยังไงนะคะซึ่งท่านรองนายกประกรณ์ท่านก็ตอบเอาไว้นะคะว่าคือท่านบอกไม่อยากจะให้ใช้คำว่าปฏิรูปนะแต่ว่าอยากจะให้ใช้คำว่าพัฒนาประสิทธิภาพราชการมากกว่าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการปฏิรูประบบราชการแต่ละครั้งเนี่ยผู้คนเขาก็จะมีภาพจำเรื่องของความล้มเหลวคือพอมีแนวคิดขึ้นมาปุ๊บตั้งคณะกรรมการบ้างละตั้งคณะทำงานศึกษาวิจัยบ้างละแต่ก็ไม่เห็นที่จะดำเนินหน้าต่อไปนะคะตรงนี้คือท่านก็ถามว่าแล้วถ้าไม่ทำเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นคือท่านก็บอกว่าปีนี้เนี่ยงบประมาณรายจ่ายประจำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นถึง 73% เลยนะ
3: เยอะมากค่ะ
2: 73% มีงบลงทุนเพียง 20% เท่านั้นส่วนงบประมาณที่เหลือไว้สำหรับการใช้หนี้เนี่ยถ้าหากเรามีการปรับลดงบประจำลดลงแล้วเพิ่มงบลงทุนให้มากขึ้นประเทศจะดีกว่านี้หรือไม่นะคะก็ทิ้งคำถามเอาไว้อย่างน่าสนใจเหมือนกันแล้วก็การปรับลดกำลังคนจากภาครัฐเนี่ยเป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจนะคะที่มีการถามในรายการถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นถ้าหากมีการปรับลดคนขึ้นมาจริงๆเนี่ยแล้วการบริการประชาชนจะเป็นยังไงนะคะท่านรองนายกประกรณ์ท่านก็ตอบประเด็นนี้เอาไว้อย่างเห็นภาพว่าคือระบบราชการไทยเนี่ย one size fit all ยังไม่ตอบโจทย์กับโลกปัจจุบันนะคะคือเราต้องมีวิธีการจ้างที่หลากหลายแล้วก็แต่ละวิชาชีพเนี่ยต้องไปสำรวจตรวจสอบวิชาชีพของตัวเองด้วยว่าจะลดอะไรได้โดยไม่ลดประสิทธิภาพนะคะรัฐบาลเนี่ยกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าอัตรากำลังของเราณขณะนี้นะคะเป็นอัตรากำลังสูงสุดเท่าที่จะมีได้หลังจากนี้เนี่ยก็จะทยอยลดนะคะโดยจะเอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยแทนนะคะการจ้างงานรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการซึ่งมีอีกเยอะมากยืนยันนะคะว่าถึงแม้ว่าจะลดจำนวนคนแล้วเนี่ยคุณภาพจะต้องไม่ลดลง
3: อันนี้ถือเรียกว่าหน้าที่ของข้าราชการก็ต้องทำงานเพื่อประชาชนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะมีกำลังคนแล้วถ้าเกิดมองว่าอันไหนมันซ้ำซ้อนอันไหนที่ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นประโยชน์เท่าที่ควรมีการปรับลดเพื่อกระชับตัวองค์กรให้แบบเป็นยักษ์ที่แข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าการลดอัตรากำลังเนี่ยคือการรีดไขมันออกขณะนี้มีการนำเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยทำงานงานบางอย่างเนี่ยอาจไม่จำเป็นต้องใช้คนจำนวนมากเหมือนเดิ
2: ม
3: เช่นเดียวกับภาคเอกชนประเทศจีนเนี่ยมีการเดินหน้าใช้ AI ทดแทนแรงงานแล้วก็สร้างงานใหม่ให้กับกลุ่มคนที่ออกไปเพื่อสร้างรายได้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วจึงทำให้เห็นว่าไทยเนี่ยต้องเปลี่ยนก่อนที่จะตามใครไม่ทันนะคะแล้วก็กระบวนการทำงานของรัฐเนี่ยคือลดขั้นตอนซ้ำซ้อนไม่ใช่การลดคนและต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เทียบเท่าเดิมเพื่อทดแทนสิ่งที่หายไปผลที่จะได้คือใช้งบประมาณในส่วนรายจ่ายประจำน้อยลงนั่นแหละแล้วก็มีงบในการพัฒนาประเทศ 20% สู่ 30% ให้ได้ใช้เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะ
2: ค่ะซึ่งนี่แค่ประเด็นเดียวของ
3: ประเด็นแรก
2: นะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องรอติดตามกันว่าในสัปดาห์ถัดไปนะคะของวันเสาร์เนี่ย ตอน 9:05 นนะคะจะมีท่านคณะรัฐมนตรีท่านไหนนะคะรวมไปถึงท่านนายกด้วยนะคะเรื่องนี้เนี่ยคือท่านนายกก็ออกมาบอกเหมือนกันนะว่าอย่างรายการคุยกับครม.อนุทินเนี่ยซึ่งเมื่อวานนี้ออกอากาศเป็นวันแรกนะคะก็มีท่านรองนายกประกรณ์เนี่ยคือท่านเป็นรองนายกฝ่ายกฎหมายเนาะมาพูดถึงนะคะตรงนี้ก็มาร่วมสื่อสารกับพี่น้องประชาชนในประเด็นที่หลายคนสนใจนะคะเป็นที่สนใจคือท่านบอกว่ายังไม่ได้ติดตามนะยังไม่ได้ดูเหมือนกันแต่ว่าคือก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเข้ามาทำงานเกือบครึ่งปีแล้วนะคะถึงเวลาที่การทำงานต่างๆเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะคะทางกรมประชาสัมพันธ์ของเราเองเนี่ยก็อยากจะให้ทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยที่ต้องการจะสื่อสารหรือว่าชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานให้ประชาชนได้รับทราบนะคะก็สามารถใช้ช่วงเวลาดังกล่าวในการสื่อสารกับประชาชนนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายไปด้วยนะท่านบอกว่ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาร่วมนะต้องรอติดตามว่า ช่วงไหนนะคะเพราะว่าเชื่อว่ามีอีกหลากหลายโครงการนะของทางรัฐบาลที่น่าจะต้องคุยกันแบบลึกลงไปหน่อยว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นยังไงประชาชนได้ประโยชน์อะไรบ้างถ้าเราได้คุยกับตัวจริงนะคะอย่างคณะรัฐมนตรีเนี่ยรัฐมนตรีหลายท่านที่เขารับผิดชอบดูแลในโครงการนั้นๆนะคะก็จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็เป็นข้อมูลจริงนะคะที่มาจากผู้ที่ทำงานจริง
3: ๆเป็นหัวเรือในเรื่องนั้นๆจริงๆที่มาตอบคำถามโดยตรงกับเราในฐานะประชาชนนี่แหละว่าเราใช้งบประมาณส่วนนี้ไปแล้วเราได้อะไรกลับมาร วมถึงถ้าเราไม่ทำเนี่ยจะเกิดผลเสียอย่างไรเราก็จะได้เห็นมุมมองของท่านผู้บริหารนะคะที่เรียกว่าตัวจริงคุยกับคนที่ทำงานจริงๆเลยก็จะทำให้เราเนี่ยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเป็นประโยชน์แล้วก็ตอบข้อซักถามในใจได้ครบถ้วนนะคะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ในส่วนของนโยบายที่สำคัญแน่นอนค่ะอาจจะต้องมีเทปนึงแหละที่พูดถึงเรื่องไทยช่วยไทยพลัส
2: เพราะว่าเราหวังว่าจะมีเฟส2กลับมา
3: ใช่
2: เราหวังว่าจะมีเฟส2กลับมา
3: ใช่แล้ว
2: เดือนนี้คือใช้ระมัดระวังมากที่เป็นสุดท้ายแล้วนะคะ
3: เรียกว่าหลายคนก็คำนวณอย่างดีว่าภายใน30วันครั้งสุดท้ายเนี่ยเราจะใช้ในการสแกนจ่ายเนี่ยยังไงให้มันครอบคลุม30วันช
2: ่
3: วงหลังๆ
2: หมดหรือยังคะ
3: ยัง

0: กว่า26ล้านรายนะคะซึ่งร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วเนี่ยเกือบ2ล้านรายโดยโครงการในรูปแบบร่วมจ่าย 60-40 คือมีเป้าหมายช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นการใช้จ่ายแล้วก็กระจายรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยร้านอาหารผู้ประกอบการในการในแต่ละชุมชนนะอย่างไรก็ตามค่ะขณะนี้โครงการเข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้วนะคะรัฐบาลก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยแล้วก็ยังมีวงเงินคงเหลือตรวจสอบสิทธิ์ของท่านให้ดีวางแผนการใช้จ่ายในระยะเวลาที่กำหนดเพราะทุกการใช้จ่ายไม่เพียงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแต่ยังช่วยส่งต่อรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยร้านอาหารแล้วก็ผู้ประกอบการในชุมชนทำให้เม็ดเงินเนี่ยหมุนเวียนต่อในระบบเศรษฐกิจกระจายสู่พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศค่ะ
1: ค่ะ
0: ส่วนใหญ่เราใช้จ่ายเรื่องอะไรกัน
1: อาหารอยู่แล้ว
0: อาหารเครื่องดื่มของที่กินประจำวันนะคะซึ่งถ้าถามว่าก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยนี่แหละที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็ถือว่าเป็นการกระจายรายได
1: ้ทำ
0: ให้คนตัวเล็กตัวน้อยเนาะแล้วก็ประชาชนคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยแหละค่ะได้ใช้จ่ายแล้วก็อย่างน้อยนะจ่ายค่าข้าวจาก50บาทก็เหลือไม่ถึง
1: 20กว่าบาท
0: 20กว่าบาท
1: ประมาณนั้น
0: นะก็ถือว่าเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของเราแล้วก็ทำให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยได้มีวงเงินหมุนเพิ่มนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ใช้จ่ายกันคล่องมากเลยนะ
1: ใช่
0: มีร้านนึงนะคะร้านอาหารในที่ทำงานเราเนี่ยก็คือสามารถกดสแกนได้ด้วยตัวเอง
1: ถูกต้อง
0: One Stop Service
1: One Stop Service นะคะเพราะว่าแม่ค้าตักอาหารให้อยู่นะเราก็จะบอกยอดเงิน
0: เชื่อใจกันเลยทีเดียว
1: เชื่อใจกันสุดๆนะคะคือบอกเลยว่าก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะที่หลายคนเนี่ยก็เรียกร้องว่าเอ๊พอหมดเดือนนี้แล้วยังไงเนี่ยเฟส2ต่อไหมหรือว่าจะมีโครงการอื่นๆจากทางรัฐบาลออกมาเห็นว่าปลายปีเนี่ยอาจจะมีไทยเที่ยวไทยพาสหรือเปล่า
0: ฤดูการท่องเที่ยวไง
1: ฤดูการท่องเที่ยวเนาะช่วงปลายปีเผื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวช่วงไตรมาสสุดท้ายนะคะเด
0: ี๋
1: ยวอาจจะต้องรอติดตามโครงการนี้ก็น่าจับตามองเหมือนกันนะคะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยคือเป็นประเทศของการท่องเที่ยวอยู่แล้วนะคะถ้าพูดถึงอ่ะนะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกหรือภาคใต้คือเที่ยวได้ทั้งปีอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: นะ
0: แล
1: ้
0: วก็เรียกว่าถ้าไทยเที่ยวไทยเนี่ยออกมาเขาจะเน้นไปที่ผู้ประกอบการธุรกิจที่เป็นโฮมสเตย์เป็นโรงแรมขนาดย่อยนะคะไม่ใช่โรงแรมขนาดใหญ
1: ่
0: ก็จะทำให้คนที่เปิดที่เป็นรีสอร์ทขนาดเล็กเนาะหรือโรงแรมขนาดเล็กเนี่ยได้มีโอกาสได้ใช้โครงการนี้ร่วมกับเรา
1: ค่ะซึ่งเอาจริงๆนะเดี๋ยวนี้นะคุณอรวรรณสังเกตไหมที่เป็นรีสอร์ทเล็กๆเนี่ยยิ่งถ้าอยู่ในอันซีนแค่ไหนยิ่งน้อยแค่ไหนยิ่งจองยาก
0: ใช่ค่ะ
1: เนาะ
0: คือเปิด5ห้องแบบนี้แล้ว5ห้องนั้นเต็มจนถึงปีหน้า
1: ถูกต้องนี่แหละต้องจองล่วงหน้านะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าดีใจนะคะเพราะว่ามันก็กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศเราด้วยแล้วก็รวมไปถึงผู้ประกอบการเนี่ยก็จะได้ยิ้มออกด้วยนะคะเด
0: ี๋
1: ยวรอติดตามโครงการนี้ถ้ามีอัปเดตอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันแน่นอนนะคะเอาส่วนอีกเรื่องนึงนะคะตอนนี้รัฐบาลเดินหน้าเรื่องของการจัดระเบียบผู้ขับรถนะรับจ้างก็อย่างพวกในแอปต่างๆนะคะหลากหลายแอปเวลาที่เราเดินทางไปไหนเนาะบางทีก็เรียกในแอปเนี่ยคือมันสะดวกกว่าหลายท่านบอกว่าเวลาที่เรียกรถมารับในแอปคือเรารู้ราคาก่อน
0: คำนวณได้ก่อน
1: ว่าเท่าไหร่ยังไงนะคะงบก็ไม่บานปลายเนาะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้รัฐบาลนะคะท่านก็ยกระดับในการบริหารจัดการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับบริการที่สะดวกปลอดภัยมีคุณภาพนะคะคือเน้นย้ำพอมันผ่านแอปแล้วเนี่ยเวลาที่เข้าไปควบคุมดูแลเนาะเราก็อยากได้คนขับที่หนึ่งอ่ะคือต้องมีใบขับขี่อ่ะ
0: โอ้สำคัญมาก
1: คือต้องมั่นใจได้ว่าใช้บริการแล้วเนี่ยมันปลอดภัย
0: ใบขับขี่ที่ถูกต้อง
1: ใบขับขี่ที่ถูกต้อง
0: ใช่ใบขับขี่ที่ถูกต้องสภาพรถเอ่ยแล้วบางทีรถไม่ใช่คนกับหน้าที่ขึ้นบริเวณแอปเนี่ยไม่เหมือนกัน
1: นี่แหละปัญหานี้แหละที่ต้องเข้ามาควบคุมดูแลนะคะเพราะว
0: ่
1: าคือมันต้องเน้นย้ำเลยมันก็จะได้สร้างหลักประกันในความปลอดภัยทุกๆการเดินทางนะคะสร้างความเชื่อมั่นกับผู้ใช้บริการนะคะก็ต้องมีการมาตรวจสอบอะไรกันนะคะให้มันชัดเจนแล้วก็มีการทำบริการนะคะขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะที่ต้องผ่านการอบรมนะคะต่างๆคืออย่างที่คุณวรวรรณบอก มีใบขับขี่แล้วต้องมาอย่างถูกต้องด้วยนะคะเราถึงจะมั่นใจได้ในการใช้บริการนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อกับช่วงตีค้องร้องค่ะ

0: ค่ะ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: มันอยู่เบื้องหลังคอยชี้นำคอนเทนต์ในโลกออนไลน
7: ์น่ากลัวมากมันคืออัลกอริทึมที่คอยคัดเลือกเนื้อหาที่เราชอบให้มาปรากฏซ้ำ
6: ๆน่ากลัวก็เพราะว่าหากไม่รู้เท่าทันเราจะรับข้อมูลด้านเดียวและมีอคติ
7: รู้ทันอัลกอริทึมอย่าให้อารมณ์ร่วมที่มีในเนื้อหามาบดบังสติปัญญา
6: อัลกอริทึมจะไม่มีทางเก่งไปกว่าเรา
8: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสยกระดับโรงพยาบาลดำเนินสะดวกสู่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชขยายการดูแลสุขภาพประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทรงวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองสตวรรษสำหรับตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพระดับปฐมภูมิและอาคารพิพันธ์สัตพันธ์สำหรับฟื้นฟูสภาพในโครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชตำบลท่านัดอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับโดยมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานฝ่ายคารวาสครับซึ่งโครงการนี้ครับพี่น้องประชาชนสืบเนื่องจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงประทานพระอนุญาตให้กระทรวงสาธารณสุขเชิญพระนามเป็นชื่อโรงพยาบาลดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ 100พรรษาในปีพุทธศักราช2570มีเป้าหมายเพื่อขยายขีดความสามารถในการดูแลรักษาพระภิกษุสงฆ์ผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังและประชาชนในพื้นที่ครับให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงครับพี่น้องประชาชนจากเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนครับมาดูกันที่อีกหนึ่งคำสั่งครับเป็นคำสั่งเนรเทศครับนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเนรเทศนายยาคอฟโอฮะยอนเหตุมีพฤติกรรมข่มขู่ประชาชนขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยครับสั่งเนรเทศนายยาคอฟโอฮะยอนสัญชาติอิสราเอลออกไปนอกราชอาณาจักรไทยครับหลังจากที่มีพฤติกรรมส่งข้อความข่มขู่ผู้อื่นให้เกิดความหวาดกลัวโดยศาลจังหวัดเกาะสมุยนั้นได้มีคำพิพากษาว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา392ฐานทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจโดยการขู่เข็นให้จำคุก1เดือนหรือปรับ 10,000 บาทแต่จำเลยนั้นให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีครับจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก15วันและปรับ 5,000 บาทโดยโทษจำคุกนั้นให้รอการลงโทษไว้2ปีและพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นภัยต่อสังคมเป็นอย่างยิ่งครับและขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีและความผาสุกของพี่น้องประชาชนในราชอาณาจักรไทยจึงเข้าข่ายต้องถูกเนรเทศตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศพุทธศักราช2499นั่นเองครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับรองนายกปกรณ์ชี้โลกเผชิญความท้าทายถึงเวลาพัฒนาระบบราชการจริงจังรื้อขั้นตอนเชื่อมข้อมูลยกระดับขีดความสามารถประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ครับซึ่งประเดิมออกอากาศตอนแรกครับไปเมื่อวานที่ผ่านมาครับและถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยเช่นกันนะครับซึ่งครับในรายการคุยกับครม.อนุทินนั้นระบุถึงเหตุผลที่เลือกใช้คำว่าการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการแทนคำว่าการปฏิรูประบบราชการครับเพราะคำว่าปฏิรูปนั้นถูกใช้มายาวนานและมีภาพของความไม่สำเร็จติดอยู่จึงมีการเปลี่ยนครับโจทย์สำคัญวันนี้คือการลงมือปรับกระบวนการทำงานให้เห็นผลได้จริงเป็นรูปธรรมและในอดีตครับมีความพยายามปฏิรูประบบราชการมาหลายครั้งแต่ก็มักจะจบลงที่การตั้งคณะกรรมการตั้งคณะทำงานการศึกษาและการจัดทำนโยบายแต่ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีทำงานของภาครัฐได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกปัจจัยสำคัญครับคือโครงสร้างงบประมาณของประเทศซึ่งมีรายจ่ายประจำประมาณร้อยละ73ขณะที่รายจ่ายลงทุนอยู่ที่ประมาณร้อยละ20และหากสามารถจะลดภาระรายจ่ายประจำและไปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของรัฐได้ก็จะมีโอกาสขยับสัดส่วนงบลงทุนจากร้อยละ20สามารถจะเป็นร้อยละ30ทำให้ประเทศนั้นมีงบในการพัฒนาและรับมือความท้าทายในอนาคตได้มากขึ้นล่ะครับซึ่งทางรองนายกปกรณ์ก็ย้ำนะครับว่าในการพัฒนาระบบราชการนั้นไม่ควรจะเริ่มต้นจากการประกาศลดจำนวนข้าราชการแต่ว่าต้องเริ่มพิจารณาว่าแต่ละหน่วยงานนั้นมีหน้าที่อะไรกระบวนการใดงานไหนจำเป็นและงานใดสามารถจะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้ซึ่งรองนายกปกรณ์ก็ย้ำว่าไม่ได้บอกนะครับว่าจะลดคนไปเลยมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพพร้อมอธิบายนะครับว่าเทคโนโลยีนั้นควรถูกนำมาใช้เพื่อทดแทนงานบางประเภทไม่ใช่มองว่าเป็นการทดแทนคนครับเช่นการส่งเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบสารบัญดิจิทัลแทนการใช้เจ้าหน้าที่เดินถือแฟ้มระหว่างหน่วยงานในด้านโครงสร้างครับนายปกรณ์ก็มองว่าครับเมื่อภาครัฐได้รับภารกิจใหม่ก็ไม่ควรตอบสนองด้วยการตั้งหน่วยงาน กองหรือคณะกรรมการขึ้นมาใหม่ทุกครั้งแต่ควรจัดทีมตามภารกิจโดยดึงบุคลากรจากหลายส่วนมาทำงานร่วมกันลดโครงสร้างที่มีผู้บริหารจำนวนมากเพิ่มความคล่องตัวในการแก้ปัญหาสำหรับกำลังคนภาครัฐนั้นประมาณ3ล้านคนไม่ควรใช้ระบบบริหารบุคลากรแบบเดียวกับทุกอาชีพเพราะว่าครูแพทย์พยาบาลตำรวจและเจ้าหน้าที่ในสายงานอื่นมีลักษณะงานเวลาและภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปครับซึ่งแต่ละวิชาชีพนั้นจึงควรจะประเมินจำนวนคนจากปริมาณงานและคุณภาพของผลลัพธ์ที่ประชาชนได้รับครับยังอยู่กันที่เรื่องของระบบราชการระบบภาครัฐนะครับรัฐบาลขับเคลื่อนภาครัฐระบบเปิดเชื่อมฐานข้อมูลของหน่วยงานลดขั้นตอนการติดต่อราชการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินครับถึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะครับว่าจะต้องเดินหน้าสู่ภาครัฐระบบเปิดหรือว่า Open Government ข้อมูลภาครัฐควรอยู่ในรูปแบบที่ระบบคอมพิวเตอร์นั้นอ่านและนำไปใช้ต่อได้ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆต้องเชื่อมโยงถึงกันครับและประชาชนครับควรจะติดตามสถานะการดำเนินงานนั้นได้ทุกขั้นตอนบริการรวดเร็วโปร่งใสและลดโอกาสทุจริตในส่วนของการบริการประชาชนในอนาคตครับควรจะเปลี่ยนจากการทำงานแยกส่วนแบบ1หน่วยงานต่อ1เรื่องไปสู่การทำงานข้ามหน่วยงานและข้ามกระทรวงประชาชนครับไม่ควรต้องนำข้อมูลชุดเดียวกันไปยื่นซ้ำหรือไปติดต่อราชการหลายแห่งแต่ประชาชนควรจะได้รับบริการแบบจุดเดียวจบหรือว่า one stop service ครับโดยหน่วยงานรัฐนั้นเป็นฝ่ายเชื่อมโยงข้อมูลและประสานงานกันเองและให้มีการพิจารณาช่องทางบริการแบบ fast track ครับที่เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมถูกกฎหมายสำหรับผู้ที่ต้องการบริการที่รวดเร็วอีกด้วยล่ะครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงกันบ้างพาณิชย์มหาไทยร่วมกันทำงานเชื่อมฐานข้อมูลปิดช่องปราบนอมินีพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองนายกรัฐมนตรีสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยพร้อมคณะผู้บริหารจากทั้ง2หน่วยงาน2กระทรวงครับได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อยกระดับการปราบนอมินีซึ่งในการหารือครั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการปกครองและกรมที่ดินนั้นเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันโดยใช้ฐานข้อมูลร่วมกันในการตรวจสอบพร้อมมีการอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่องทุกเดือนครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นสามารถจะตรวจสอบความเชื่อมโยงตั้งแต่การจดทะเบียนบริษัทการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นบุคคลที่เกี่ยวข้องไปจนถึงการถือครองที่ดินครับหัวใจสำคัญในเรื่องนี้ครับพี่น้องประชาชนคือการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังไม่ใช่ดูเฉพาะโครงสร้างบริษัทที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันเนื่องจากภายหลังที่รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามนอมินีอย่างจริงจังพบนะครับมีความเคลื่อนไหวของบริษัทบางแห่งนั้นที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยมีการเพิ่มสัดส่วนผู้ถือหุ้นคนไทยให้มากขึ้นโดยหลังจากนี้ครับจะมีการจัดตั้งทีมทำงานร่วมกันครับเพื่อจะเชื่อมการทำงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการปกครองและกรมที่ดินให้ข้อมูลด้านบริษัทบุคคลและที่ดินนั้นสามารถจะนำมาตรวจสอบไขว้และขยายผลถึงกันได้ครับเพื่อจะปิดช่องทางครับของการใช้นอมินีทั้งในการประกอบธุรกิจและในการถือครองที่ดินของราชอาณาจักรไทยนั่นเองล่ะครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับรัฐบาลยกระดับมาตรการรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเน้นความสะดวกปลอดภัยและได้มาตรฐานกำชับผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลนั้นเร่งยกระดับมาตรฐานรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันโดยเน้นความสะดวกปลอดภัยและได้มาตรฐานกำชับให้ผู้ขับขี่นั้นต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะครับอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายในวันที่30กันยายนนี้ครับหรือว่าสิ้นเดือนนี้ครับ ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกนั้นได้อำนวยความสะดวกผู้ขับรถในการลงทะเบียนและการตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมเร่งดำเนินการออกใบอนุญาตแก่ผู้ที่ยังไม่มีใบอนุญาตโดยผู้ผ่านการอบรมออนไลน์สามารถจะนำหลักฐานไปยื่นคำขอที่สำนักงานขนส่งเพื่อจะทดสอบสมรรถภาพร่างกายทดสอบภาคทฤษฎีและตรวจประวัติอาชญากรรมก่อนจะได้รับใบอนุญาตครับโดยรัฐบาลนั้นจะกำกับดูแลการให้บริการรถสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันให้เป็นไปตามกฎหมายครับจะได้ติดตามการกระทำผิดและข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็วและยึดความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนผู้ใช้บริการเป็นสำคัญนั่นเองล่ะครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของคอนเสิร์ตกันบ้างรัฐมนตรีสุภมาศสั่งสคบประสานผู้จัดคอนเสิร์ตอาสนีวสันต์หาทางออกให้ผู้ถือบัตรหลังเหตุอัฒจันทร์สุดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสคบครับเมื่อท่านได้รับรายงานเหตุพื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวบางส่วนในโซน VIP สุดซึ่งเป็นโซน VIP ของการแสดงคอนเสิร์ต Farewell Concert อัศนีและวสันต์ที่ Impact Arena เมืองทองธานีครับทำให้ผู้จัดนั้นต้องยุติการแสดงและเลื่อนไปเป็นวันที่9กันยายนครับทางด้านของท่านรัฐมนตรีสุภมาศครับได้สั่งการให้สคบเร่งประสานบริษัทหนีกรุงคอนเน็กจำกัดซึ่งเป็นผู้จัดงานและบริษัทไทยทิเก็ตเมเจอร์จำกัดซึ่งเป็นผู้จำหน่ายบัตรเพื่อจะหาทางออกและกำหนดทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ถือบัตรจนได้ข้อสรุปร่วมกันนะครับดังต่อไปนี้ครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรรอบวันที่2กันยายนที่ผ่านมาครับที่ไม่สะดวกจะเข้าชมในวันที่9กันยายนสามารถจะขอคืนค่าบัตรเต็มจำนวนได้ผ่านบริษัทไทยทิเก็ตเมเจอร์จำกัดครับส่วนผู้ที่ยังต้องการมาชมการแสดงครับขอย้ายไปชมรอบวันที่3วันที่5วันที่6หรือวันที่8กันยายนได้ครับและสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นจากการเลื่อนการแสดงนั้นผู้บริโภคสามารถยื่นเรื่องพร้อมหลักฐานต่อสคบเป็นรายกรณีเพื่อให้สคบนั้นประสานผู้จัดครับพิจารณาเยียวยาและขอให้เก็บหลักฐานการติดต่อกับผู้จัดงานไว้ให้ครบถ้วนครับโดยสามารถจะร้องเรียนได้ครับผ่านสายด่วนสคบ1166ครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยครับรัฐบาลเปิดคลินิกซ่อมฟรีเครื่องจักรกลการเกษตรระหว่างวันที่12ถึง18กันยายนนี้ช่วยพี่น้องประชาชนจังหวัดน่านหลังจากน้ำลดครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรได้เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลนั้นมีการสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เปิดให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรฟรีครับให้กับพี่น้องชาวน่านที่ประสบอุทกภัยที่ผ่านมาครับโดยมีการจัดบริการ3จุดใหญ่ครับระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนที่จะถึงนี้ครับได้แก่พื้นที่อำเภอท่าวังผานั้นจะเปิดให้บริการ12ถึง14กันยายนที่หอประชุมบ้านศพบัวพื้นที่อำเภอปัวครับเปิดให้บริการ 12 ถึง 15 กันยายนที่หอประชุมบ้านดอนสถานหมู่ที่4ตำบลสถานและพื้นที่อำเภอเมืองน่านครับเปิดบริการวันที่15กันยายนวันเดียวครับที่หอประชุมบ้านน้ำครกใหม่หมู่ที่4ตำบลกองควายที่จังหวัดน่านนั่นเองครับจากเรื่องการดูแลครับมาดูกันที่การพัฒนาและการรองรับเรื่องของน้ำกันบ้างครับรัฐบาลอนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทเร่งขุดเจาะน้ำบาดาลเดินหน้าเขื่อนใหม่สร้างภูมิคุ้มกันเรื่องน้ำวางแผนบริหารจัดการน้ำระยะยาวพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือตัวย่อว่าสทนชครับได้มีการเปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนครับที่พบปรากฏการฝนตกหนักแบบเรนบอมว่าปัจจุบันฝนที่ตกหนักครับช่วยเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนสำคัญซึ่งจะไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนความต้องการการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในหน้าแล้งที่จะมาถึงครับและรัฐบาลได้มีการมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางแผนรับมือพื้นที่เสี่ยงครับ โดยเฉพาะการทำนาปรังในลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งคาดการไว้ประมาณ 4-5 ล้านไร่เน้นการส่งเสริมอาชีพอื่นครับหรือพืชใช้น้ำน้อยในพื้นที่เสี่ยงและที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีการอนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทครับเพื่อจะขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่มเติมและเร่งเดินหน้าโครงการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำในระยะยาวเพื่อจะสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องน้ำยืนยันครับมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพียงพอแน่นอนและขอภาคการเกษตรปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐอย่างเคร่งครัดด้วยนั่นเองครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับสำหรับเวทีการหารือระหว่างประเทศครับกรมประชาสัมพันธ์ร่วมหารือเวทีเซินเจิ้นซับฟอรัมเตรียมพร้อมปูทางสู่การประชุมเอเชียแปซิฟิกมีเดียฟอรัมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาครับเซินเจิ้นซับฟอรัมณนครเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งจัดโดยสำนักข่าวซินหัวครับสำนักข่าวชื่อดังและเครือข่ายพันธมิตรเป็นกิจกรรมในการอุ่นเครื่องก่อนการประชุมเอเชียแปซิฟิกมีเดียฟอรัม2026เพื่อจะมีการรับฟังมุมมองและประสบการณ์จากเครือข่ายสื่อชั้นนำเกี่ยวกับบทบาทของสื่อในยุคดิจิทัลและแนวทางในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านสื่อในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครับซึ่งในการจัดเวทีครั้งนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมก่อนการประชุมเอเชียแปซิฟิกมีเดียฟอรัม2026จัดขึ้นครับวันที่5กันยายนภายใต้หัวข้อร่วมปูทางสู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของประชาคมเอเชียแปซิฟิกฉันทามติและการขับเคลื่อนของสื่อโดยสำนักข่าวซินหัวครับได้เชิญผู้แทนประมาณ200คนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรสื่อชั้นนำองค์กรระหว่างประเทศนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและผู้แทนสถานทูตจากประเทศต่างๆครับทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมงานและในการเข้าร่วมงานของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็นับว่าเป็นโอกาสสำคัญเลยครับในการขยายเครือข่ายความร่วมมือองค์กรสื่อระหว่างประเทศอีกด้วยครับและก่อนจากลากันไปในวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนส่งท้ายตีคองร้องข่าวครับไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกในเดือนหน้านะครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับและวันนี้ครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
0: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
11: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
12: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ

0: เข้าถึงประชาชน
1: 6นาฬิกา52นาทีนะคะอยู่ในรายการข่าวยามเช้าค่
2: ะ
1: เดี๋ยวมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังหน่อยดีกว่าทางเพจนะคะผู้ใหญ่บำรุงด่านเขตแดนบอกว่าสวัสดีรายการข่าวยามเช้าครับติดตามรับฟังที่เพจข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนมากครับปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีตำบลท่าวังท่าช้างสภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสครับผม
2: นะคะมีอีกหลายท่านที่ทักทายกันมาแต่ว่าคอมเมนต์ลั่นไปเยอะมากนะคะพ
1: ี่
2: พะพึงนะคะบอกสวัสดีค่ะพี่พงษ์นเรศสวัสดีครับแล้วก็พี่สุชินนะคะส่งสติกเกอร์หัวใจมาให
1: ้
2: คุณคิมมี่นะคะสวัสดียามเช้าสดชื่นสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยค่
1: ะ
2: สาธุนะคะ
1: ค่ะนี่แล้วก็คุณป้าวันดีบอกว่าปราจีนบุรีอำเภอกบินอยุธยาก็ชัดเจนค่ะรับฟังมาตั้งแต่ตีห้าแล้วค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะสองสาว
2: ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณมากมากเลยนะคะ
2: นะคะหลายท่านนะก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะทั้งร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นนะแล้วก็ทักทายกันนะสำหรับข่าวยามเช้านะ
1: คะ
2: สวัสดีทุกท่านเลยนะคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวยามเช้านะคะอ่ะก่อนจะจากกันไปนะคะมีอีกหนึ่งกิจกรรมช่วงปลายปีนะคะปลายปีนี้ให้ได้ชมความยิ่งใหญ่งดงามนะคะกันคือเรื่องของโขนนะคะเดี๋ยวนี้นะคะสังเกตไหมเจนซีเนี่ยเขาบอกดูโขนกันมากขึ้น
1: ด
2: ู
1: โขนนะคะ
2: ดูโขนกันมากขึ้นเพราะว่าราคาเข้าถึงง่ายนะแล
1: ้
2: วก็เป็นที่น่าสนใจด้วยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาปรับรูปแบบให้มันเข้ากับยุคเข้ากับสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: โดยเฉพาะโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะก็มีการแถลงข่าวเปิดตัวโขนสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนะคะเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาค่ะณโรงละครนะคะสำนักพระราชวังสนามเสือป่าที่เขตดุสิตค่ะเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานนะคะของสมเด็จพระพันปีหลวงก็มีการแสดงนะคะสำหรับโขนศูนย์ศิลปาชีพนะคะคือต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ความงดงามนะที่สะกดคนดูเอาไว้ได้แต่เป็นผลจากพระราชปณิธานนะคะที่พระสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยท่านทรงมุ่งฟื้นฟูนะคะอนุรักษ์สืบสานศิลปะซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงของประเทศนะคะจนก่อเกิดเวทีแห่งการเรียนรู้แล้วก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าแบบนี้ออกมานะคะสำหรับท่านใดนะคะอยากที่จะไปชมการแสดงโขนสักครั้งในชีวิตแต่คือต้องไปดูให้ได้นะคะเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดามีกำหนดจัดขึ้นช่วง5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนะคะช่วงปลายปีนี้ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะใครที่อยากจะจองบัตรจองตั๋วล่วงหน้านะคะซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะคะบัตรมีตั้งแต่ราคา 2,000 บาทนะคะไปจนถึงราคานักเรียน200บาทนะคะก็เข้าไปชมกันได้นะเข้าไปดูกันได้เข้าไปที่ www.thaiticketmajor นะคะเลือกวันแล้วก็รอบที่เราสะดวกได้เลยนะคะก็ราคาจับต้องได้นะไม่เยอะถือว่าคุ้มค่ามากๆสำหรับการแสดงชั้นสูงแบบนี
1: ้สำหรับรอบนักเรียนนะคะบัตรราคา200บาทเนี่ยไม่เปิดจำหน่ายทางออนไลน์นะคิดดูโขนในราคา200
2: ถูกมากนะ
1: ก
2: คือถ้าโรงเรียนไหนมีโครงการหรือว่า
1: จัดกันเป็นคณะไปดูงานได้เลย
2: ดีเลยนะคะติดต่อไปได้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: ก่อนจะจากกันไปติดตามอีก
1: ความ
2: ครึ่ง
1: ค
2: ัก
1: ค่ะของเมืองพัทยานะคะกลับมาคึกคักค่ะนักท่องเที่ยวหนาตาผู้ประกอบการยิ้มออกหลังจากเงียบเหงามานานค่ะหลังจากที่มีทหารอเมริกัน 5,000 นายนะคะที่บนเรือ USSอับราฮัมลินคอนนะคะได้ทยอยขึ้นฝั่งมาพักผ่อนในพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้ค่ะคือมาไปแล้วนะคะส่งผลให้บรรยากาศเนี่ยคึกคักโดยเฉพาะWalking Street นะคะการจับจ่ายซื้อสินค้ารวมถึงการใช้บริการสถานประกอบการต่างๆจากการลงพื้นที่ของผู้สื่อข่าวเราค่ะบรรยากาศถนนคนเดิน Walking Street มีนักท่องเที่ยวหนาตาอย่างเห็นได้ชัดเลยส่งผลให้ผู้ประกอบการร้านสักร้านอาหารนะคะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยคึกคักมากขึ้นพร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ผนึกกำลังการดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยจุดล่อแหลมต่างๆเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวตลอด ช่วงที่กำลังพลของสหรัฐเนี่ยเดินทางมาพักผ่อนที่ประเทศไทยค่ะ
2: ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่ง ิจกรรมนะคะที่กระตุ้นเศรษฐกิจของโซนพัทยาได้นะคะเพราะว่าจริงๆก็เปรียบเทียบเหมือนกับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะมาเที่ยวบ้านเรานะ
1: แล้ว
2: ก็มาอยู่ที่นี่เขาก็ต้องจับจ่ายใช้สอยกินข้าวซื้ออาหารซื้อของซื้ออะไรนะคะก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะสำหรับข่าวยามเช้านะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา6:07 น.ถึง7:00 น.นะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวส่งต่อให้ข่าวเช้าภาค7:00 น.คุณอรัญญาและคุณชโลธรมารออยู่แล้วนะคะสำหรับเรา2คนวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่19ละเว้นจากบาป1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนิโญที่คาดว่าจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้ารัฐบาลเดินหน้าลดอัตรากำลังในระบบราชการและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนเพื่อลดงบรายจ่ายประจำ
1: สหรัฐโจมตีและทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน3ลำตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านพยายามโจมตีเรือรบของสหรัฐการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100อินโดนีเซียมาสเตอร์อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบิน่าโสภิตาเวทเลอร์พลาดเข้าชิงอย่างน่าเสียดายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลในเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตในปานประจำประเทศไทยณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์และทรงห่วงใยการเกิดเหตุอุทกภัยดังกล่าวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศโดยที่ผ่านมาในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทั้งนี้กองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลสำหรับมอบแก่รัฐบาลเนปาลเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปสำหรับสิ่งของพระราชทานที่จะไปช่วยบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างๆ
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญที่คาดว่าจะมีแนวโน้มทวี